0: นุนธุรกิจผิดกฎหมายมาตรการที่เริ่มบังคับใช้แล้วได้แก่การถอนเงินสดตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปต้องผ่านการตรวจสอบความจำเป็นในการทำธุรกรรมและสามารถถอนเงินได้เมื่อมีเหตุผลทางธุรกิจที่ชัดเจนพร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับธุรกรรมเกี่ยวกับทองคำทำให้การเบิกถอนทองคำลดลงจากเฉลี่ย 4,000 กิโลกรัมต่อเดือนเหลือประมาณ700กิโลกรัมต่อเดือนทั้งนี้ในไตรมาส 4 ของปีนี้ธปท.เตรียมออกมาตรการเพิ่มเติมโดยกำหนดให้การฝากเงินตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปต้องแจ้งที่มาของเงินและการแลกธนบัตรชนิด 1,000 บาทเป็นธนบัตร100หรือ500บาทต้องชี้แจงวัตถุประสงค์ในการใช้งานพร้อมกำชับให้ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งตรวจสอบการเปิดบัญชีและธุรกรรมที่มีลักษณะผิดปกติรวมถึงธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์และรายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการปิดบัญชีที่เชื่อมโยงกับพนันออนไลน์แล้วกว่า 1,000 บัญชี
1: เราทำเริ่มทำตั้งแต่เรื่องของการถอนเงินสดที่เกิน5ล้านบาทต้องมาเขาเรียกดิวดิลิเจนต์นะครับแบงก์พาณิชย์กับแบงก์รัฐก็จะต้องบอกว่าตรวจสอบว่าทำไมลูกค้ามีความจำเป็นต้องใช้เงินสดทำไมโอนไม่ได้ทำไมใช้เช็คไม่ได้นะครับถ้ามีความจำเป็นจริงๆใช้ในธุรกิจจริงๆก็สามารถเบิกได้แล้วก็พอไตรมาส 4ก็จะทำเรื่องถ้าจะฝากเงินเกิน5ล้านก็คงต้องบอกว่าที่มาจากไหนนะครับกำลังดูอำนาจอยู่ว่าเราจะไปได้ไกลถึงขนาดไหนรวมถึงจะแลกเงินเอาแบงค์พันมา10ล้านมาแลกแบงค์ขอเป็นแบงค์ร้อยหรือแบงค์500อันนี้ก็คงต้องบอกว่าทำไมต้องใช้แบงค์ร้อยหรือแบงค์500เช่นนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเงินสดเรื่องอื่นที่ทำมาก็เช่นเรื่องของตัวทองคำที่เข้าไปควบคุมนะครับเป้าหมายหลักก็คือเรื่องของการทำให้การเทรดทองคำมีผลกระทบต่อค่าเงินบาทให้แข็งขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยลดลงไปซึ่งได้ผลดีมาก
0: ขณะที่พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยด้วยว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมจัดตั้งศูนย์ Anti Online Gambling Center หรือ AOGC เพื่อป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์และเฝ้าระวังธุรกรรมที่ผิดปกติเพื่อให้การอายัดบัญชีเป็นไปอย่างทันท่วงทีโดยได้รับความร่วมมือจากธนาคารแห่งประเทศไทยในการส่งข้อมูลธุรกรรมที่ผิดปกติตัดวงจรทางการเงินของเครือข่ายพนันออนไลน์และเครือข่ายทุนข้ามชาติชวิสาประทุมมารายงาน
2: ความคืบหน้าการแก้ปัญหาน้ำรั่วเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นไม่พบการทรุดตัวของอาคารใกล้เคียงเพิ่มเติม
3: วันนี้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีการแก้ปัญหาน้ำรั่วเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่พร้อมกล่าวว่าสถานการณ์มีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่ดีรัศมีการทรุดตัวของอาคารยังคงอยู่ในกรอบคาดการ30เมตรและยังไม่พบการขยายตัวเพิ่มเติมส่วนปริมาณน้ำที่ซึมเข้าสู่อุโมงค์ลดลงขณะที่การอัดฉีดปูนช่วยพยุงชั้นดินเริ่มเห็นผลบางจุดชั้นดินดันตัวกลับขึ้นเล็กน้อยคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน12วันหรืออาจเร็วกว่านั้นหากสถานการณ์ยังคงตัวพร้อมกำชับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และผู้รับจ้างให้เร่งดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยรอบโดยให้เพิ่มผู้ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพหรือสูญเสียรายได้แม้บ้านอาจไม่ได้รับผลกระทบในเชิงโครงสร้าง
4: เพียงแต่ว่าสิ่งที่ได้ยินเสียงสะท้อนเพิ่มเติมมาซึ่งก็แจ้งกับรฟม.กับผู้รับจ้างไปแล้วว่าผลกระทบที่เขาไม่สามารถประกอบอาชีพได้เนี่ยในกรณีที่บ้านเขาอาจจะไม่รับผลกระทบในเชิงโครงสร้างแต่ว่าที่เขาไม่สามารถประกอบอาชีพได้เนี่ยจะต้องดูแลเขาด้วยเรื่องของอัตราการซุดอัตราการเข้าหน้างานต่างๆนานาเนี่ยก็มีสัญญาณดีหลายอย่างอย่างเช่นปริมาณน้ำที่ซึมเข้าไปในอุโมงค์เนี่ยนะครับมีอัตราลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญในบางช่วงที่เขาใช้วิธีเกาติ้งอย่างที่พูดกันมา 2-3 วันก็คือฉีดน้ำปูนลงไปแล้วให้น้ำปูนเนี่ยเซตตัวเนี่ยปรากฏว่าบางจุดนะครับเราได้เห็นว่ามีลักษณะที่ชั้นข้างล่างเนี่ยดันขึ้นเล็กน้อยอย่างเงี้ยก็ทำให้เห็นสัญญาณดี
3: ทั้งนี้ภายหลังจากกรุงเทพมหานครประกาศห้ามเข้าและงดใช้อาคารข้างเคียงที่อาจได้รับผลกระทบเพื่อความปลอดภัยรฟม.และผู้รับจ้างได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมีประชาชนผู้พักอาศัยในอาคารที่มีความเสี่ยงทยอยติดต่อขอรับความช่วยเหลือแล้วนิตยาคุณสิมรายงาน
5: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประกาศเตือนผู้กู้ยืมรายใหม่ปีการศึกษา2569ระดับอุดมศึกษาเร่งยื่นความประสงค์ยืนยันตัวตนผ่านระบบ Pre-Approve เพื่อรักษาสิทธิ์ในการเข้าสู่กระบวนการกู้ยืมนางอัญชลีภูริวิทย์วัฒนารองผู้จัดการและรักษาการแทนผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เปิดเผยว่ากยศ.ขอให้นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินรายใหม่ประจำปีการศึกษา2569ให้เร่งดำเนินการยื่นความประสงค์ผ่านระบบ Pre-Approve เพื่อยืนยันตัวตนคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและรักษาสิทธิ์ในการเข้าสู่กระบวนการกู้ยืมโดยผู้ที่ศึกษาในสถานศึกษาแบบทั่วไปจะต้องยื่นความประสงค์ภายในวันพรุ่งนี้เพื่อให้สถานศึกษาพิจารณาส่งรายชื่อภายในวันที่15กรกฎาคมส่วนผู้ที่ศึกษาในสถานศึกษาแบบอาเซียนจะต้องยื่นภายในวันที่28สิงหาคมเพื่อให้สถานศึกษาส่งรายชื่อภายในวันที่31สิงหาคมพร้อมย้ำว่ากยศ.จะไม่ขยายระยะเวลาดำเนินการในระบบดังกล่าวผู้ขอกู้ยืมต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดอย่างเคร่งครัดโดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่13กรกฎาคมถึง19กรกฎาคมนี้นายธีรพัฒน์คัจฉมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่19กรกฎาคมนี้เป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูงและคาดว่าจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่งอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำริมคลองรวมถึงชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรพื้นที่ที่เฝ้าระวังในภาคกลางมี6จังหวัดได้แก่ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยปภ.แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำลำคลองรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ำและจุดเสี่ยงที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจากประกาศแจ้งเตือนภัยทางแอปพลิเคชันไทย Disaster Alert หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากเหตุดังกล่าวแจ้งขอความช่วยเหลือทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมง
5: วันนี้ประเทศไทยจะจัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาที่กรุงเทพมหานครสะท้อนบทบาทของประเทศไทยในการส่งเสริมความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียนให้เกิดพัฒนาการในเชิงบวกในเมียนมาน
6: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาในวันนี้ที่กรุงเทพมหานครโดยมีฟิลิปปินส์เป็นประธานการประชุมสะท้อนบทบาทของประเทศไทยในการส่งเสริมความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียนและผลักดันให้เกิดการพัฒนาในเชิงบวกในเมียนมาหลังการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ของเมียนมาเมื่อเดือนเมษายน2569ประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นว่าบริบทของสถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปจึงควรพิจารณาปรับแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภายใต้เงื่อนไขที่ชัดเจนและสนับสนุนการดำเนินการตามฉันทามติ5ข้อที่ชาติผู้นำอาเซียนได้เห็นชอบเมื่อปี2564ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้แก่การยุติความรุนแรงในเมียนมาโดยทันทีการเจรจาที่สร้างสรรค์ระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะเริ่มต้นขึ้นเพื่อหาทางออกอย่างสันติทูตพิเศษของประธานอาเซียนจะอำนวยความสะดวกเป็นสื่อกลางของกระบวนการเจรจาโดยความช่วยเหลือของเลขาธิการอาเซียนอาเซียนให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผ่านทางศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมด้านการจัดการภัยพิบัติทูตและคณะผู้แทนพิเศษจะเดินทางไปเยือนเมียนมาเพื่อพบปะกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องการประชุมอย่างไม่เป็นทางการครั้งนี้เป็นเวทีพบหารือครั้งแรกระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการสานต่อความร่วมมืออันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง
3: เสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: ข่าวดีสำหรับคนที่กำลังมองหาคลินิกเสริมความงามค่ะตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2569เป็นต้นไปแพทยสภาออกกติกาใหม่กำหนดให้โฆษณาด้านเสริมความงามและศัลยกรรมต้องแสดงชื่อนามสกุลจริงพร้อมเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของแพทย์อย่างชัดเจนทุกครั้งหากใช้ชื่อเล่นก็ต้องแสดงคู่กับชื่อจริงโดยมีขนาดและรูปแบบตัวอักษรเท่ากันเพื่อให้ไม่เกิดความเข้าใจผิดมาตรการนี้จะช่วยให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลแพทย์ได้ง่ายขึ้นเพิ่มความโปร่งใสและตัดสินใจในการใช้บริการได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
9: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของอายตอลละห์มอชตาบาคาเมนีอีผู้นำสูงสุดอิหร่านเมื่อวานนี้ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีศพของอายตอลละห์อาลีคาเมนีอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านและผู้เป็นบิดาซึ่งถึงแก่อสัญกรรมจากปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยระบุว่าการล้างแค้นถือเป็นเจตจำนงของชาติและจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนพร้อมให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติการล้างแค้นให้แก่ผู้นำที่พลีชีพทุกคนในสงครามครั้งนี้ซึ่งจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้และจะสานต่อจนกว่าจะสำเร็จลุล่วงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่ากองทัพสหรัฐเตรียมขีปนาวุธกว่า 1,000 ลูกและพร้อมโจมตีเป้าหมายในอิหร่านหากรัฐบาลอิหร่านลงมือลอบสังหารตัวเขาในฐานะประธานาธิบดีของสหรัฐ
2: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในหลายพื้นที่ทั่วยูเครนโดยเฉพาะในกรุงเคียฟและเมืองซูมีทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายและบาดเจ็บอีก12รายด้านประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X โดยยืนยันว่ารัสเซียเปิดฉากโจมตีอย่างรุนแรงด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมากกว่า120ลำและยิงขีปนาวุธอีก12ลูกซึ่งทำให้โครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนได้รับความเสียหายและเหตุการณ์นี้ยังเกิดขึ้นก่อนที่สัญญาณเตือนภัยทางอากาศจะเปิดใช้งาน
5: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นบาวีเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณเมืองไทโจในมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนแล้วเมื่อช่วงค่ำของวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นจนส่งผลให้มีการอพยพประชาชนเกือบ2ล้านคนทั่วทั้งมณฑลเจ้อเจียงมณฑลฝูเจี้ยนกรุงปักกิ่งและนครเซี่ยงไฮ้ไปยังพื้นที่ปลอดภัยด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนระบุว่าพายุไต้ฝุ่นบาวีมีความเร็วลมสูงสุด144กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งมีความรุนแรงระดับที่1แต่ยังคงมีความเสี่ยงสูงจากฝนตกหนักและลมกระโชกแรงทั้งนี้พายุไต้ฝุ่นบาวีพัดถล่มหมู่เกาะซากิชิมะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นซึ่งเป็นหมู่เกาะห่างไกลที่อยู่ใกล้กับเกาะไต้หวันอย่างไรก็ตามในเกาะซากิชิมะยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะที่ไต้หวันมีผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย113คน
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการท้องถิ่นของเวียดนามเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุเรือยนต์ความเร็วสูงหรือสปีดโบ๊ทซึ่งบรรทุกผู้โดยสารทั้งหมด36คนโดยในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย32คนและลูกเรืออีก4คนพลิกคว่ำบริเวณนอกชายฝั่งของเกาะฟูกัวทางตะวันตกเฉียงใต้ของเวียดนามขณะแล่นออกจากเกาะฮอนเมรุตมุ่งหน้าไปยังท่าเรืออันเถยส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวอินเดียเสียชีวิตอย่างน้อย15รายด้านสถานทูตอินเดียประจำเวียดนามกล่าวว่าสถานทูตอินเดียกำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์ของอุบัติเหตุในครั้งนี้อย่างใกล้ชิด และจัดตั้งศูนย์รับมือเหตุฉุกเฉินในนครโฮจิมินห์และกรุงฮานอยเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ประสบภัยซึ่งรายละเอียดของเหตุการณ์นี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมชาติไทยระเบิดฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติบราซิล3-0เซต25-15 25-16 และ25-17ทีมไทยทำผลงานชนะ3แพ้8มี12แต้มอยู่อันดับ14การันตีไม่ตกชั้นเนชั่นลีกแน่นอนแล้วส่วนบราซิลทำผลงานชนะ9แพ้2มี26แต้มอยู่อันดับ2นอกจากนี้จากชัยชนะดังกล่าวทำให้ทีมลูกยางสาวไทยได้คะแนนสะสมอันดับโลก 19.39 คะแนนขยับขึ้นจากอันดับ22ของโลกขึ้นมารั้งอันดับ17ของโลกแล้วสำหรับแมตช์ต่อไปทีมไทยจะลงสนามนัดสุดท้ายพบกับตุรกีอันดับ3ของโลกในวันนี้เวลา 13:30 น.ลีกวอลเลย์บอลอาชีพสหรัฐอเมริกาลีกวันวอลเลย์บอลประกาศต้อนรับศศิภาพรจันทวิสูตรนักตบหัวเสาตัวเก่งทีมชาติไทยเข้าสู่ลีกอย่างเป็นทางการโดยถือเป็นนักตบสาวไทยรายที่4ในลีกวันวอลเลย์บอลต่อจากพิมพิชยาโกกรำพรพันธ์เกิดปราดและปิยนุชแป้นน้อยทำให้ลีกวอลเลย์บอลอเมริกาในฤดูกาลหน้ามีสาวไทยไปแข่งขันถึง6คนทั้งในลีกวันวอลเลย์บอลและลีกโปรวอลเลย์บอลเฟเดเรชั่นที่มีอัชราพรคงยศและณัฐนิชาใจแสนศึกเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่สนาม All England Tennis Club กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศลินดานอสโควานักหวดมือ9ของรายการจากเช็กเอาชนะคาโรลินามูโควานักหวดสาวเพื่อนร่วมชาติมือ10ของรายการ 2-1 เซต 6-2 5-7 และ 6-3คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จและยังเป็นการคว้าแชมป์แกรนด์สแลมเป็นครั้งแรกของเธออีกด้วยเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการ Hall of Fame Open ที่เมืองนิวพอร์ตสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศมนัญชยาสว่างแก้วนักหวดสาวไทยมืออันดับ164ของโลกและมือวางอันดับ6ของรายการเอาชนะแมรี่สโตยาน่านักหวดเจ้าถิ่นมือวางอันดับ4ของรายการ 2-1 เซต 3-6 6-2 และ 7-5 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับทาเทียนามาเรียมือวางอันดับ2จากเยอรมนีต่อไปสโมสรทรูแบงคอกยูไนเต็ดทีมดังจากศึกไทยลีกเปิดตัววิลเลียนพ็อปกองหน้าชาวบราซิลจากเมืองทองยูไนเต็ดเข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการสำหรับพ็อปย้ายมาค้าแข้งในประเทศไทยเป็นครั้งแรกกับเมืองทองยูไนเต็ดในฤดูกาล 2021-2022 ลงสนามให้เมืองทอง108นัดทำได้63ประตูกับ18แอสซิสต์ปริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569โดยในช่วงวันที่12ถึง15กรกฎาคม2569มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยอันหนึ่งพายุบาวีได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนแล้วคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนและพายุดิเพรสชันตามลำดับในระยะต่อไปโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของไทยแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร

0: วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0.12 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง83เซนติเมตรและเวลา 20.38 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11.24 นาทีต่ำกว่าระดับเพดานกลาง85เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18.49 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18.50 นาที
1: 1นาทีกับกปท.
2: ในช่วงฝนตกและมีพายุฝนฟ้าคะนองผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากมีความเสี่ยงทั้งจากถนนลื่นทัศนวิสัยที่ลดลงและอันตรายจากฟ้าผ่าการใส่หมวกกันน็อกจึงเป็นสิ่งสำคัญซึ่งหลายคนเข้าใจผิดว่าหมวกกันน็อกเป็นสาเหตุที่ทำให้ถูกฟ้าผ่าแต่ในความเป็นจริงหมวกกันน็อกไม่ได้เป็นตัวล่อฟ้าและการสวมหมวกกันน็อกยังมีประโยชน์สำคัญดังนี้ค่ะป้องกันฝนเข้าตาช่วยให้มองเห็นเส้นทางได้ชัดเจนขึ้นลดความรุนแรงของการบาดเจ็บที่ศีรษะหากเกิดอุบัติเหตุหรือรถล้มบนถนนลื่นป้องกันศีรษะจากวัตถุที่ปลิวมากับลมแรงหรือเม็ดลูกเห็บทั้งนี้หมวกกันน็อกและโฟมซับแรงกระแทกด้านในมีส่วนช่วยกระจายพลังงานไฟฟ้าไม่ให้พุ่งเข้าสู่สมองโดยตรงจึงอาจช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตหากเกิดเหตุฟ้าผ่าได้มากกว่าการไม่สวมหมวกกันน็อกการขับขี่อย่างระมัดระวังและเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศจะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางช่วงหน้าฝนได้มากยิ่งขึ้นขับขี่ปลอดภัยช่วงหน้าฝนสวมหมวกกันน็อกลดความเร็วในการขับขี่หาสถานที่ปลอดภัยเพื่อหลบฝนเมื่อจำเป็นค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
0: วันนี้เสนอคำว่าเครื่องลายน้ำทองเครื่องลายน้ำทองเป็นเครื่องกระเบื้องเคลือบเขียนสีหลายสีซึ่งพัฒนาต่อจากเครื่องเบญจรงค์คือใช้สีทองถมเป็นพื้นของเครื่องเบญจรงค์หรือแต้มสีทองระหว่างสีเบญจรงค์หรือใช้สีทองตัดเส้นลายจึงเป็นที่มาของชื่อเครื่องลายน้ำทองเครื่องกระเบื้องลายน้ำทองมีกำเนิดในจีนสมัยต้นราชวงศ์ชิงญี่ปุ่นรับเทคโนโลยีไปและพัฒนาได้ดีส่วนสยามนั้นใช้วิธีสั่งผลิตแล้วนำเข้ามาในราชสำนักส่วนใหญ่ผลิตจากจีนโดยมีช่างสยามช่วยเขียนลายหรือกำกับลวดลายและสีสันแต่ก็มีบางส่วนผลิตจากญี่ปุ่นเครื่องลายน้ำทองเป็นเครื่องกระเบื้องที่สงวนใช้แต่ในราชสำนักนิยมอย่างมากในสมัยรัชกาลที่2แห่งกรุงรัตนโกสินทร
3: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวมอญตอนที่3นอกจากบ้านเรือนประชาชนของชาวมอญจะมีรูปแบบโดยรวมไม่ต่างจากบ้านเรือนของชาวไทยนั่นคือเป็นเรือนไม้กระดานยกสูงใต้ถุนสูงแล้วมอญยังมีส่วนเรือนเครื่องผูกเป็นเรือนชั้นเดียวหลังคายาวเกือบคลุมดินที่นิยมเรียกกันว่าบ้านโรงลักษณะที่แตกต่างจากเรือนไทยชัดเจนคือการแบ่งพื้นที่ใช้งานและพื้นเรือนมีระดับต่างกันโดยแบ่งพื้นที่ตัวเรือนชั้นในสำหรับเจ้าของบ้านซึ่งใช้เป็นที่พักและเก็บหีบผ้าระเบียงบ้านซึ่งต่ำลงมาใช้ต้อนรับแขกเรือและชานแล่นในระดับต่ำสุดแบ่งเป็นเรือนครัวติดตาม

0: ไปจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
3: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะเน้นย้ำถึงสิ่งสำคัญที่ผู้สูงอายุต้องพึงระวังเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในการดำเนินชีวิตประจำวันเชิญติดตามรับฟังครับ
4: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ
5: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองมาคุยในเวลาที่เราอายุมากขึ้นผมเองนั้นส่วนใหญ่มักจะเอาเรื่องที่ผมประสบแล้วก็มีมุมมองจากผมมาเป็นตัวตั้งในการพูดคุยแล้วก็คิดว่าแฟนรายการของเราคงจะมีหลายคนนะครับที่มีอายุมีสุขภาพเหมือนผมอย่างกับที่ผมคุยมาแล้วครั้งที่แล้วล่ะครับว่าตอนนี้ผมอายุขึ้นเลข7ละปีนี้74ถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นที่เกษียณอายุตั้งแต่60ก็ตอนนี้ก็คงจะกลายเป็นปู่เป็นตาอยู่บ้านไปแล้วแต่ผมด้วยความที่ไม่มีลูกไม่มีเมียก็เลยกลายเป็นว่าตัวเองยังทำอะไรต่ออะไรไปตามที่ตัวเองรู้สึกผมเองรู้สึกออกเลยล่ะครับว่าวันนี้ผมไม่ใช่คนหนุ่มไม่ใช่เป็นอย่างอดีตอีกแล้วเพราะว่าสิ่งที่มองเห็นก็คือว่าผมนั้นรู้สึกว่าขี้หลงขี้ลืมรู้สึกว่าสุขภาพพลานามัยไม่เหมือนเมื่อก่อนที่แข็งแรงแน่นอนผมก็ไปเช็คสมวนกระดูกหรือหัวใจหรืออะไรต่อเกี่ยวกับร่างกายเนี่ยถี่ขึ้นนะครับเพราะว่าก็เข้าใจนะครับว่าวันนี้หมอเขาก็บอกว่าเออมวลกระดูกมันบางลงนะขอให้ระวังเรื่องการล้มฉะนั้นผมนี่ก็จะต้องไปซื้อรองเท้าที่มีพื้นเป็นยางธรรมชาตินะครับว่าเดินแล้วเนี่ยนะจะทำให้เรารู้สึกว่ามั่นใจแล้วลื่นน้อยเพราะว่าถ้าล้มไปเมื่อไหร่เนี่ยหมอก็บอกว่ายุ่งแหละต้องระวังฉะนั้นการล้มเนี่ยจะเป็นอุปสรรคและจะรู้สึกที่ไม่ปลอดภัยแล้วก็ตอนนี้ผมเองก็จะพยายามหลีกเลี่ยงที่ไปทำอะไรนะที่จะมีความเสี่ยงนะเพราะว่าเมื่อปรึกษากับหมอก็จะเป็นคนที่จะให้ข้อมูลให้ข้อคิดที่ดีที่จริงนั้นถ้าเกิดจำได้เนี่ยผมเคยตกสะพานขาหักที่บ้านเขาใหญ่ครั้งหนึ่งขาหักเป็น2ท่อนแล้วก็หน้าแข้งเนี่ยขวานะครับแตกออกเป็นทั้งหมด9ชิ้นแล้วตอนนั้นทำให้ผมเนี่ยรู้สึกเจ็บมากเจ็บที่สุดในชีวิตเลยทีเดียวผมไม่ทราบว่าใครเคยแขนหักขาหักอะไรไหมแต่เมื่อเรามีแขนหักขาหักแล้วเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าเกิดมาเนี่ยนะไม่เคยมีอะไรเจ็บปวดเท่ากับอย่างที่ว่าและ ไอ้การที่ผม

0: เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าผมไม่ตั้งใจเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมือซ้ายนั่นถือโทรศัพท์มือถือมือขวาถือวอลกี้ทอกกี้แล้วก็คุยไปพร้อมๆกันแล้วในขณะเที่ยวกันที่ขาก็เดินไปข้างหน้าบนสะพานที่เขาใหญ่แล้วตาก็มองมาที่บ้านนั่นล่ะครับทำให้ผมนั้นหกกระล้มแล้วหกกระล้มทีเดียวขาหักเลยนะตกสะพานขาหักนะทันทีเลยแล้วจมลงไปในน้ำนะครับในน้ำซึ่งลึกประมาณ4เมตรเห็นจะได้แล้วก็ที่สำคัญคือไอ้สะพานกับน้ำนั้นมีความสูงห่างกันประมาณสัก40เซนได้มั้งและไม่มีใครอยู่ใกล้ๆผมเลยดังนั้นผมต้องช่วยตัวผมเองแล้วก็ในขณะที่เราอายุก็เยอะขึ้นนั่นนะครับทำให้ผมรู้เลยว่าผมนั้นวันนี้ทำอะไรก็แล้วแต่ต้องตั้งใจจะทำแบบถือมือหนึ่งวอกกี้ทอกกี้อันหนึ่งแล้วก็เดินไปนี่แหละครับเป็นอุบัติเหตุที่ทั้งคนหนุ่มคนสาวและคนทั่วไปก็มักจะเจอปัญหาแบบนี้ผมเองก็เป็นแบบนี้ฉะนั้นวันเนี้ยสิ่งที่ผมจะต้องระวังตัวมากที่สุดก็คือว่าอย่าให้เกิดอุบัติเหตุและอย่าให้เกิดเป็นปัญหานะฮะล้มนะเมื่อใดก็แล้วแต่ที่มีอย่างนั้นปั๊บเนี่ยผมจะแปรสภาพเป็นคนพิการเลยฉะนั้นในการใช้ชีวิตทุกวันนี้ก็ต้องพึงระวังกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับเราไปคุยกันต่อในอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
3: สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.ร่วมกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์นำองค์ความรู้มาต่อยอดผลิตภัณฑ์การเกษตรของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้ายกระดับมาตรฐานและขยายโอกาสการแข่งขันติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
4: สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาผลผลิตการแปรรูปและการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสโดยบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิชาการงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มโอกาสการแข่งขันในตลาดโดยนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการสำนักงานกปร.กล่าวว่าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นพร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การพัฒนาชุมชนและภาคการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม
5: แนวพระราชดำริก็คือเมื่อเขามีพออยู่พอกินแล้วทำอย่างไรเขาจะรวมกลุ่มกันได้แล้วก็ขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ได้ตอนนี้เราก็มาถึงขั้นทำให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันมาเนี่ยเราก็พยายามที่จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เป็นมหาวิทยาลัยต่างๆในการมาขับเคลื่อนหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้สามารถดำเนินการได้อย่างดีที่สุด
4: ปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.แล้ว175รายการจากสถานประกอบการ11แห่งด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรีชาสะแลแมอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์กล่าวว่ามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์พร้อมนำศักยภาพด้านการศึกษางานวิจัยและบริการวิชาการมาสนับสนุนการพัฒนาภาคการเกษตรของพื้นที่เพื่อสร้างประโยชน์ทั้งต่อเกษตรกรชุมชนและการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
6: ด้วยองค์ความรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยการพิจารณามอบความไว้วางใจให้สำนักงานกปร.ได้มีโอกาสร่วมกับมหาวิทยาลัยในการเอาองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัยไปสู่ภายนอกสิ่งที่คิดว่าจะเกิดประโยชน์มากที่สุดคือทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสหรือกลุ่มชุมชนต่างๆมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4: ขณะที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการศึกษาวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรปัจจุบันมีโรงงานแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์กว่า18รายการพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรในพื้นที่โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจะช่วยพัฒนางานวิจัยยกระดับคุณภาพสินค้าบรรจุภัณฑ์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อขยายตลาดให้กว้างขึ้นปภิชญานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะกรมวิชาการเกษตรเร่งแก้ปัญหาโรคใบด่างและภูมิแจ้ในมันสำปะหลังด้วยการพัฒนาท่อนพันธุ์มันสำปะหลังทางเลือกที่ต้านทานโรคและให้ผลผลิตสูงควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีชีวพันธุ์สนับสนุนเกษตรกรติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
7: มันสำปะหลังเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจสำคัญของไทยแต่ที่ผ่านมาต้องประสบกับปัญหาโรคระบาดพืชคือโรคใบด่างมันสำปะหลังและโรคภูมิแจ้ส่งผลให้ปริมาณการผลิตและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังอย่างต่อเนื่องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดแก้ไขและรับมือกับปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทั้งการให้ความรู้ดูแลจัดการแปลงมันสำปะหลังการจัดการต้นมันสำปะหลังที่ติดโรครวมถึงการศึกษาวิจัยและพัฒนาท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่ต่อต้านโรคระบาดและให้ผลผลิตต่อไร่สูงอาทิพันธุ์อิทธิ1 2และ3ส่งผลให้สถานการณ์ของการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังและโรคภูมิแจ้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนายรภิพัฒน์จันทรศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวว่าเพื่อเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรเลือกใช้ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และความต้องการผลิตของเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังภาคตะวันออกที่มีความนิยมปลูกมันสำปะหลังพันธุ์กวก.ระยอง9ที่จะให้แป้งในผลผลิตสูงถึงกว่า30%และมีน้ำหนักหัวดีให้เนื้อแป้งสีขาวตามความต้องการรับซื้อของโรงงานแป้งมันในพื้นที่แต่ยังคงพบการระบาดของโรคใบด่างและโรคภูมิแจ้ในมันสำปะหลังพันธุ์ดังกล่าวจึงได้พัฒนามันสำปะหลังพันธุ์กวก.ระยอง19ที่มีความต้านทานโรคใบด่างและโรคภูมิแจ้ได้เป็นอย่างดีอีกทั้งมีศักยภาพให้ผลผลิตสูงถึง8ตันต่อไร่และหากมีการจัดการระบบน้ำหยดร่วมกับการใช้ชีวพันธุ์เสริมอาจให้ผลผลิตสูงได้ถึงกว่า10ตันต่อไร่โดยตั้งเป้าในเดือนพฤษภาคมปีหน้าจะขยายแปลงทดลองไปยังพื้นที่ของเกษตรกรทั่วประเทศและเข้าสู่กระบวนการจดทะเบียนรับรองพันธุ์ต่อไป
8: ในส่วนของกวก19ณขณะนี้เรามีความมั่นใจเต็มที่แล้วสามารถที่จะต้านทานโรคใบด่างแล้วก็โรคภูมิแจ้งได้อย่างดีรวมไปถึงให้ผลผลิตที่สูงมากเรามีเป้าหมายว่าปีนี้เราได้มีการขยายแปลงทดลองไปยังแปลงของพี่น้องเกษตรกร8แห่งทั่วประเทศดังนั้นในช่วงประมาณเดือนพฤษภาปี70เนี่ยเราจะได้ผลผลิตที่ชัดเจนแล้วก็จะนำไปสู่การให้คำแนะนำของการปรับปรุงพันธุ์พืชกับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์ต่อไปครับ
7: สำหรับการสนับสนุนด้านอื่นๆนางศศิยาปานตั้นรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวว่าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้ความรู้กับเกษตรกรเรื่องการดูแลแปลงและการทำลายท่อนพันธุ์ที่ติดเชื้อโรคใบด่างอย่างถูกวิธีพร้อมนำผลงานวิจัยสารชีวพันธุ์มาสนับสนุนรวมถึงการนำเทคโนโลยีเตาไบโอชามาเผาทำลายต้นมันที่เป็นโรคซึ่งไม่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมแล้วยังสามารถนำถ่านที่ใช้ได้มาเป็นสารปรับปรุงบำรุงดินในแปลงเกษตรกรจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตและฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินได้เป็นอย่างดี
9: ทางกรมก็จะมีการแนะนำในเรื่องของการใช้ปุ๋ยชีวภาพนะคะซึ่งเป็นผลงานวิจัยของกรมในมันสำปะหลังเนี่ยจะเป็นปุ๋ย PGPR3 ซึ่งช่วยในการกระจายของรากให้รากมันเนี่ยรับปุ๋ยได้ดีนะคะ
7: จากการขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชการเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เชื่อว่าในอนาคตเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังจะมีความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพจะมีท่อนพันธุ์ที่ทนทานและให้ผลผลิตต่อไร่สูงถือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและศักยภาพการแข่งขันของมันสำปะหลังไทยได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
3: ชาวเกาะคอเขาและภาคเอกชนในอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาขอให้รัฐบาลเร่งผลักดันโครงการสะพานเชื่อมเกาะคอเขา พร้อมเดินหน้าก่อสร้างสนามบินอันดามันเพื่อยกระดับศักยภาพการคมนาคมและการท่องเที่ยวของจังหวัดติดตามรายละเอียดได้จากรายงานพิเศษค่ะ
10: เกาะข้อเขาเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ใกล้ชายฝั่งบริเวณชุมชนบ้านน้ำเค็มตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงามีความเงียบสงบและยังคงความเป็นธรรมชาติทางทิศเหนือของเกาะมีท่าเรือที่สามารถข้ามไปเกาะพระทองทางทิศตะวันออกของเกาะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมันของชาวบ้านปลายแหลมทางทิศใต้คือท่าเรือหลักของเกาะที่ใช้ข้ามไปมาระหว่างเกาะข้อเขาและบ้านน้ำเค็มการคมนาคมบนเกาะหากนำรถยนต์ส่วนตัวหรือจักรยานยนต์จากบนฝั่งมีแพขนานยนต์และเรือข้ามฟากของชาวบ้านที่สามารถบรรทุกรถจักรยานยนต์ได้นายเสน่ห์ชูราชกำนันตำบลเกาะคอเขากล่าวว่าก่อนหน้านี้แผนการดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามไปยังเกาะคอเขายังไม่เกิดขึ้นโครงการสะพานข้ามเกาะคอเขาถือเป็นความหวังของประชาชนในพื้นที่มานานหลายปีซึ่งจะช่วยให้ประชาชนเดินทางระหว่างเกาะกับแผ่นดินใหญ่ได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยสามารถเดินทางได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องพึ่งแพขนานยนต์ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางรวมถึงช่วยให้การขนส่งสินค้าการเข้าถึงบริการของภาครัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างโอกาสการลงทุนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบนเกาะคอเขาและพื้นที่ใกล้เคียงในระยะยาว
11: เรื่องสะพานพวกเราก็อยากจะฝากช่วยผลักดันให้พวกเราด้วยนะครับเพราะตั้งตารอสะพานนี้หลายปีมาแล้วครับจะช่วยการเป็นอยู่ดีขึ้นเรื่องโรงเรียนเรื่องการรักษาพยาบาลก็จะดีขึ้นนะครับ
10: ขณะที่นายกันถัดกุลวานิชนักธุรกิจและอดีตประธานหอการค้าจังหวัดพังงาเปิดเผยว่าโครงการสะพานเชื่อมเกาะคอเขาและสนามบินอันดามันเป็นความหวังของประชาชนชาวจังหวัดพังงามานานเนื่องจากจะช่วยยกระดับการคมนาคมลดข้อจำกัดด้านการเดินทางเชื่อมโยงท่องเที่ยวฝั่งอันดามันและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดพังงารวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงประชาชนจึงเรียกร้องให้รัฐบาลแสดงความชัดเจนเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานกรอบระยะเวลาและความคืบหน้าของทั้งสองโครงการพร้อมขอให้เร่งผลักดันเข้าสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
12: ก่อสร้างสนามบินอันดามันจะเป็นการขยายสนามบินจากจังหวัดภูเก็ตมาที่จังหวัดพังงาบริเวณตำบลโคกกอยอีกทั้งมีในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ตำบลเกาะคอเขาเกาะพระทองและก็ตำบลบางม่วงในพื้นที่ของอำเภอตะกั่วป่าในการที่จะนำเสนอพื้นที่เป็นพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
13: ควรจะทำนะครับเพราะว่าเป็นการสร้างเศรษฐกิจของพื้นที่รองรับในการขยายตัวของการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด
10: และทั้งหมดคือการแสดงความคิดเห็นและความคาดหวังของประชาชนและภาคเอกชนในด้านการพัฒนาการคมนาคมของจังหวัดพังงาทั้งสะพานเชื่อมเกาะคอเขาและสนามบินอันดามันจังหวัดพังงาชัดชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เปิดหน่วยรับบริจาคโลหิตใหม่เพื่อขยายฐานผู้บริจาคโลหิตประจำและเพิ่มปริมาณโลหิตสำรองให้เพียงพอกับความต้องการของโรงพยาบาลในพื้นที่ติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
14: การมีโลหิตสำรองที่เพียงพอถือเป็นหัวใจสำคัญของการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลเพราะทุกหยดของโลหิตสามารถต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัดและผู้ป่วยโรคร้ายแรงได้อีกหลายชีวิตด้วยแนวคิดดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จึงร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์โรงพยาบาลสุรินทร์และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์เปิดหน่วยรับบริจาคโลหิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์อย่างเป็นทางการณหน่วยอนามัยและสุขาภิบาลของมหาวิทยาลัยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้ร่วมทำความดีผ่านการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องรองศาสตราจารย์ดร.ฉลองสุขทองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กล่าวว่าการจัดตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิตแห่งนี้เกิดจากความร่วมมือของหลายภาคส่วนที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีโลหิตสำรองให้เพียงพอต่อการรักษาพยาบาลโดยมหาวิทยาลัยมีบุคลากรเกือบ 1,000 คนและนักศึกษาเกือบ 10,000 คนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
15: ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เราเองเนี่ยเรามีบุคลากรประมาณเกือบ 1,000 คนเรามีนักศึกษาเกือบ 10,000 คนเพราะฉะนั้นตรงส่วนตรงจุดนี้เนี่ยนักศึกษาเราก็สามารถที่จะเป็นแหล่งบริจาคโลหิตให้กับคลังเลือดของจังหวัดสุรินทร์ได้
14: นอกจากจะรองรับบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยแล้วหน่วยรับบริจาคโลหิตแห่งนี้ยังเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาใช้บริการได้เช่นเดียวกันเพื่อขยายฐานผู้บริจาคโลหิตประจำและเพิ่มปริมาณโลหิตสำรองให้เพียงพอกับความต้องการของโรงพยาบาลในจังหวัด โดยหน่วยรับบริจาคโลหิตจะเปิดให้บริการเป็นประจำทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 15:00 นณหน่วยอนามัยและสุขาภิบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
15: เราไม่ได้บริการเพียงเฉพาะนักศึกษาและก็บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เท่านั้นแต่ยังเปิดรับสำหรับประชาชนทั่วไปบุคลากรทั่วไปที่สนใจในเรื่องของการบริจาคโลหิตก็ขอเชิญชวนนะครับทุกวันพุธของทุกๆสัปดาห์เชิญชวนมาร่วมบริจาคโลหิตกับพวกเราด้วยกันนะครับ
14: การเปิดหน่วยรับบริจาคโลหิตแห่งใหม่ในครั้งนี้ไม่เพียงช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้มีจิตศรัทธาเข้าถึงการบริจาคโลหิตได้ง่ายขึ้นแต่ยังเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคการศึกษาและภาคสาธารณสุขในการปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการเสียสละสร้างผู้บริจาคโลหิตประจำและเสริมความมั่นคงด้านคลังโลหิตของจังหวัดสุรินทร์ให้มีโลหิตเพียงพอสำหรับช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องในอนาคตกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
3: ประเทศไทยเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเกตบอลชิงแชมป์โลกครั้งที่13ในปีหน้าโดยจะมีนักกีฬาจากทั่วโลกมาร่วมแข่งขันที่สนามสุพัชลาไซเป็นโอกาสในการสร้างนักกีฬาเกตบอลรุ่นใหม่และกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวรายละเอียดติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
16: กีฬาเกตบอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมจากผู้คนทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงอายุและได้รับการยกย่องว่าช่วยส่งเสริมสุขภาพรวมถึงการทำงานเป็นทีมและการสื่อสารระหว่างผู้เล่นซึ่งกีฬาเกตบอลก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในระดับนานาชาติโดยเฉพาะในเอเชียและอเมริกาใต้และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็เริ่มแพร่หลายไปยังยุโรปและแอฟริกาด้วยสำหรับประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเกตบอลชิงแชมป์โลกครั้งที่13กรุงเทพมหานครซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่12-14มีนาคม2570ที่สนามกีฬาแห่งชาติสุพัชลาไสยโดยจะมีทีมเข้าร่วมชิงชัย64ทีมจากประเทศและภูมิภาคต่างๆทั่วโลกมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ700คนในณัฐวุฒิเรืองเวชรองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแข่งขันเกตบอลชิงแชมป์โลกถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของวงการกีฬาเกตบอลไทยและนานาชาติจากการที่ประเทศไทยได้รับเกียรติจากสหพันธ์เกตบอลโลกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเกตบอลชิงแชมป์โลกครั้งที่13ซึ่งเป็นรายการแข่งขันสูงสุดของกีฬาเกตบอลระดับนานาชาติจัดขึ้นทุก4ปีโดยมีประเทศสมาชิกจากทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันขณะที่นายวิวัฒน์วิกรานตโนรสประธานจัดการแข่งขันกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้เป็นครั้งแรกของไทยที่ได้เป็นเจ้าภาพที่ว่าจะสร้างนักกีฬารุ่นใหม่พัฒนากีฬาเกตบอลให้แพร่หลายต่อไปและนอกจากประโยชน์ด้านกีฬาแล้วยังจะสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจอีกด้วย
17: การแข่งขันครั้งนี้ก็จะสร้างคุณประโยชน์ให้กับกีฬาเกตบอลรวมทั้งที่จะเป็นพื้นที่ในการที่จะนำไปสู่การส่งเสริมพัฒนากีฬาเกตบอลนะครับสำหรับประเทศไทยนั้นก็ได้กำหนดไว้ว่าจะจัดในวันที่11-14มีนาคมปีหน้านะที่สนามสุพัชลาไสยก็ในการแข่งขันครั้งนี้ก็จะมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งทางยุโรปแล้วก็ทางเอเชียนะอเมริกาใต้ก็คิดว่าจะมีจำนวนไม่น้อยกว่า500คนในจำนวนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน64ทีมด้วยกันสำหรับประเทศไทยนั้นแน่นอนที่สุดในภาระที่จะเป็นเจ้าภาพนั้นก็จะต้องดำเนินการให้การแข่งขันนั้นเป็นไปตามกฎระเบียบของทางสหพันธ์แล้วก็เป็นการสร้างมาตรฐานให้กับการแข่งขันนะเหนือสิ่งอื่นใดนั้นเราถือว่าเป็นโอกาสการเป็นเจ้าภาพก็จะเป็นโอกาสให้กับประเทศไทยในการส่งเสริมพัฒนาเรื่องของมาตรฐานกีฬาเกตบอลให้เป็นที่แพร่หลายแล้วก็ขณะเดียวกันก็จะเป็นการยกระดับในเรื่องของศักยภาพของนักกีฬาสิ่งสำคัญนั้นเราก็จะใช้โอกาสนี้ในการเผยแพร่อัตลักษณ์ของประเทศไทยทั้งในเรื่องของวัฒนธรรมในเรื่องของศักยภาพของสังคมไทยให้เป็นที่รับรู้
16: สำหรับการแข่งขันเกตบอลชิงแชมป์โลกจากครั้งล่าสุดเมื่อ8ปีที่แล้วที่ประเทศบราซิลและเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ต้องหยุดพักการแข่งขันไปโดยครั้งนี้ที่ไทยเป็นเจ้าภาพในปีหน้าเป็นการกลับมาจัดการแข่งขันชิงแชมป์โลกอีกครั้งในรอบ8ปีเชื่อว่าจะทำให้นักกีฬาไทยได้ประสบการณ์เสริมความแข็งแกร่งกับการลงสนามแข่งขันกับทีมระดับโลกผู้สนใจเตรียมไปชมได้ที่สนามกีฬาแห่งชาติสุพัชลาไสยวันที่12-14มีนาคมปีหน้าติดตามข่าวสารได้ที่ Facebookสมาคมกีฬาเกตบอลไทยเกตบอลยูเนียนพี่เจตกัญจนกุลรายงาน
18: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดิน ติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
19: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพล
20: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องบุคคลผู้ดำรงอยู่ในธรรมไม่กลัวเมื่อไปสู่ปรโลกโดยพระธรรมวชิระนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานครขอเชิญรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: ณบัดนี้จะบรรยายธรรมะเรื่องบุคคลผู้ดำรงอยู่ในธรรมไม่ต้องกลัวเมื่อจะไปสู่ปรโลกที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในพีตสูตรสังยุตตนิกายสคาถวรรคเพื่อให้ท่านทั้งหลายผู้สนใจฟังธรรมะเกิดสติปัญญาเข้าใจในพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติตามสมควรแก่ภาวะของตนความในพระสูตรว่าเทวดาทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าประชาชนเป็นอันมากในโลกนี้กลัวอะไรหนอพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสธรรมะเป็นทางปฏิบัติไว้มิใช่น้อยข้าแต่พระโคดมผู้มีปัญญาดุจแผ่นดินข้าพระองค์ขอถามถึงเหตุนั้นว่าบุคคลตั้งอยู่ในธรรมอะไรแล้วไม่พึงกลัวเมื่อไปสู่ปรโลกพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบเทวดาว่าบุคคลไม่ทำบาปด้วยกายตั้งวาจาและใจไว้ชอบอยู่ครองเรือนที่มีข้าวและน้ำมากเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้อ่อนโยนมีปกติเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักผู้ขอบุคคลผู้ตั้งอยู่ในธรรมสี่อย่างเหล่านี้ชื่อว่าดำรงอยู่ในธรรมไม่ต้องกลัวเมื่อไปสู่ปรโลกคำที่เทวดากล่าวทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าประชาชนเป็นอันมากในโลกนี้กลัวอะไรเทวดากล่าวทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยหมายเอาประชาชนส่วนมากที่มาเกิดในโลกนี้เมื่อถึงเวลาจะจากโลกนี้ไปย่อมหวาดกลัวคำว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสธรรมะเป็นทางปฏิบัติไว้มิใช่น้อยเทวดาหมายเอาอารมณ์38ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้อารมณ์38แบ่งเป็น6หมวดใหญ่คือ 1. รูปารมณ์อารมณ์ทางตา12คือรูปที่มองเห็นได้ด้วยตาเช่นเห็นสีต่างๆมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวความสว่างความมืดรวมเป็นรูป12ประเภท 2. สัทธารมณ์อารมณ์ทางหูเสียงทุกชนิดรวมเป็น1 3. คันธารมณ์อารมณ์ทางจมูกกลิ่นทุกชนิดรวมเป็น1 4. รสารมณ์อารมณ์ทางลิ้นรสทุกชนิดเช่นรสหวานเปรี้ยวเค็มขมเป็นต้นรวมเป็น1 5. โผฏฐัพพารมณ์อารมณ์เกิดทางกายสิ่งที่กระทบกายโดยตรงได้แก่ของแข็งอ่อนร้อนเย็นลมที่ไหวมากระทบรวมเป็น3 6ธรรมารมณ์อารมณ์ทางใจ20สำคัญที่สุดเป็นอารมณ์ของใจได้แก่รูปละเอียดที่ตาไม่เห็นจิตเจตสิกนิพพานบัญญัติเช่นคนสัตว์บ้านเป็นต้นรวมแล้วเป็น20รวมทั้งหมดคือรูปารมณ์12สัทธารมณ์1คันธารมณ์1ระสารมณ์1โผฏฐัพพารมณ์3ธัมมารมณ์20รวม อารมณ์38คือสิ่งที่จิตเข้าไปรับรู้ทั้งหมดแบ่งเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจประชาชนเป็นอันมากในโลกนี้ยึดถือทิฏฐิไม่เห็นสัจธรรมเมื่อจะจากโลกนี้ไปจึงกลัวเทวดาสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทูลถามว่าข้าแต่พระโคดมผู้มีปัญญาดุจแผ่นดินข้าพระองค์ขอถามถึงเหตุนั้นว่าบุคคลตั้งอยู่ในธรรมอะไรแล้วไม่พึงกลัวเมื่อไปสู่ปรโลกพระผู้มีปัญญาดุจแผ่นดินหมายถึงมีปัญญามากมีปัญญาหนาแน่นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าบุคคลผู้อยู่ครองเรือนที่มีข้าวและน้ำมากดุจชนทั้งหลายมีอนาถบิดิกะเศรษฐีเป็นต้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าบุคคลไม่ทำบาปทางกายคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ทรมานสัตว์ให้ได้รับความลำบากไม่ลักทรัพย์ของผู้อื่นไม่ประพฤติผิดในกามตั้งวาจาและใจไว้ชอบตรัสหมายถึงกล่าววาจาสุจริต4อย่างคือไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อและตรัสมโนสุจริต3อย่างคือไม่โลภอยากได้ของของผู้อื่นไม่พยาบาทปองร้ายผู้อื่นมีความเห็นชอบซึ่งเรียกว่ากุศลกรรมบท10ซึ่งจัดเป็นศีลอย่างละเอียดของบุคคลผู้อยู่ครองเรือนควรรักษาให้บริสุทธิ์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าผู้อยู่ครองเรือนซึ่งมีข้าวและน้ำมากนี้หมายถึงมีเครื่องอุปโภคบริโภคมากซึ่งสามารถจะนำมาเป็นเครื่องบูชาให้สำเร็จแก่ตนและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นด้วยการให้ทานการที่บุคคลผู้อยู่ครองเรือนจะมีเครื่องอุปโภคบริโภคมากนั้นบุคคลนั้นจะต้องประพฤติธรรม4ประการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในทีฆชานุสูตรอังคุตตรนิกายอัฏฐกนิบาตความในพระสูตรว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพยัคฆะปัจฉะทำสี่ประการนี้ยอมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขในโลกปัจจุบันแก่กุลบุตรทำสี่ประการคือ 1. อุทานะสัมปทา 2. อารักขะสัมปทา 3. กัลยาณมิตรตา 4. สมะชีวิตาอุทานะสัมปทาคือกุลบุตรในโลกนี้เลี้ยงชีวิตด้วยความหมั่นประกอบการงานคือบุคคลจะทำกสิกรรมพาณิชยกรรมหรือศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านในการงานนั้นประกอบด้วยปัญญาคือมีปัญญาเครื่องสอดส่องอันเป็นอุบายในการทำงานนั้นสามารถอาจทำอาจจัดให้ทำได้คือทำเองก็ได้บริหารจัดการให้ผู้อื่นทำก็ได้นี้เรียกว่าอุทานะสัมปทาอารักขะสัมปทาคือคุณลบุตรในโลกนี้มีปัญญาฉลาดรักษาโภคทรัพย์ที่ตนหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรสั่งสมด้วยกำลังกายได้มาโดยชอบธรรมเขารักษาคุ้มครองโภคทรัพย์เหล่านั้นไว้พร้อมมูลด้วยธรรมไว้ในใจว่าฉะไหนหนอผู้มีอำนาจไม่พึงริบโภคทรัพย์เหล่านี้ของเราโจรไม่พึงลักไฟไม่พึงไหม้น้ำไม่พึงพัดไปทายาทผู้ไม่เป็นที่รักจะไม่พึงหลานโภคทรัพย์ ของเหล่านี้ทายาทผู้ตั้งอยู่ในธรรมจะพึงรักษาทรัพย์นี้ไว้วิธีรักษาทรัพย์มี5อย่างคือ 1. รู้จักเก็บเช่นเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย 2. รู้จักถนอมเช่นของที่จะพึงแตกหักได้จะใช้ต้องระวังให้มาก 3. รู้จักบูรณะเช่นของที่ชำรุดทรุดโทรมพอจะซ่อมแซมได้ก็ไม่ควรทิ้งควรบูรณะซ่อมแซมไว้ใช้ต่อไป 4. รู้จักเสียดายเช่นของที่ยังใช้ได้อยู่จะเป็นของใหม่หรือของเก่าก็ตามงามไม่งามก็ตามไม่ควรทิ้งแล้วหาใหม่ให้สิ้นเปลืองทรัพย์ 5. รู้จักทำให้เกิดผลกำไรด้วยการประกอบกิจลงทุนเพื่อให้ได้กำไรเพิ่มพูนขึ้นอันหนึ่งผู้รักษาโภคทรัพย์ต้องมีสติปัญญารักษาการงานหน้าที่ของตนไว้มิให้เสื่อมเสียคือไม่ประมาทเลินเล่อเผลอไปตามอารมณ์ต่างๆต้องมีสติระลึกถึงการงานและหน้าที่ของตนอยู่เสมอตามพระธรรมภาษิตว่ารักขมาโนสโตรักเขผู้จะรักษาพึงมีสติรักษาเมื่อมีสติรักษาประจำอยู่การงานหน้าที่ก็จะเจริญยิ่งขึ้นไปไม่เสื่อมเสียนี้เรียกว่าอารักขาสัมปทากัลยาณมิตรตาคือคุลบุตรในโลกนี้มีกัลยาณมิตรหรือมีคนดีเป็นเพื่อนหมายถึงการคบหาสมาคมกับบุคคลผู้มีคุณธรรมมีความประพฤติดีงามไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือผู้น้อยเป็นคฤหัสถ์หรือบุตรของคฤหัสถ์พูดถึงพร้อมด้วยศรัทธาศีลจาคะและปัญญาแล้วถือเอาบุคคลเหล่านั้นเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตศึกษาและพัฒนาตนให้เจริญตามคุณธรรมของท่านทั้งในด้านศรัทธาความประพฤติการเสียสละและปัญญากัลยาณมิตรตาจึงเป็นการคบหามิตรดีผู้ชักนำไปสู่ความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาตนเองคบมิตรที่มีคุณธรรมอันงามตามลักษณะมิตรแท้สี่จำพวกคือ 1. มิตรผู้มีอุปการะคือมิตรที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลเมื่อเพื่อนประสบความเดือดร้อนมีลักษณะคือป้องกันเพื่อนผู้ประมาทรักษาทรัพย์สินของเพื่อนผู้ประมาทเป็นที่พึ่งเมื่อมีภัยเมื่อมีกิจจำเป็นช่วยออกทรัพย์เกินกว่าที่ขอเช่นเมื่อเพื่อนเจ็บป่วยหรือประสบปัญหาทางการเงินก็ช่วยเหลือตามกำลังไม่ทอดทิ้ง 2. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์คือมิตรที่จริงใจอยู่เคียงข้างทั้งในยามสุขและยามทุกข์มีลักษณะคือบอกความลับแก่เพื่อนรักษาความลับของเพื่อนไม่ทอดทิ้งในยามมีภัยแม้ชีวิตก็อาจสละเพื่อเพื่อนได้เช่นเมื่อเพื่อนถูกใส่ร้ายหรือประสบเคราะห์กรรมก็ยังยืนหยัดอยู่ข้างเพื่อน 3. มิตรผู้แนะนำประโยชน์คือมิตรที่คอยตักเตือนและชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องมีลักษณะคือห้ามไม่ให้ทำความชั่วแนะนำให้ทำความดีบอกสิ่งที่ยังไม่เคยรู้บอกทางไปสู่ความเจริญและความสุขให้เมื่อเห็นเพื่อนกำลังจะทำผิดก็เตือนด้วยความหวังดีไม่ส่งเสริมให้ทำชั่ว สี่มิตรผู้มีความรักใคร่คือมิตรที่มีเมตตาปรารถนาดีต่อเพื่อนอย่างแท้จริงมีลักษณะคือเมื่อเพื่อนทุกข์ก็เป็นทุกข์ด้วยเมื่อเพื่อนสุขก็เป็นสุขด้วยห้ามคนที่นินทาเพื่อนสนับสนุนคนที่สรรเสริญเพื่อนเช่นเมื่อเพื่อนได้รับความสำเร็จก็พลอยยินดีด้วยไม่อิจฉาริษยาพระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่าบุคคลที่มีลักษณะดังกล่าวควรทราบว่าเป็นมิตรแท้ที่ควรคบหาและให้ความเคารพตอบแทนเพราะมิตรแท้ย่อมจะเป็นกำลังสำคัญที่สุดในการช่วยแสวงหาทรัพย์ให้เกิดมีมากยิ่งขึ้นในการป้องกันรักษาทรัพย์และช่วยให้เป็นผู้รู้จักใช้จ่ายทรัพย์พอสมควรสมชีวิตาเลี้ยงชีวิตตามสมควรคือคุณบุตรในโลกนี้รู้จักใช้จ่ายทรัพย์เลี้ยงชีวิตให้พอดีไม่จ่ายน้อยเกินไปถึงกับอดอยากแต่ก็ไม่สุรุ่ยสุร่ายจ่ายมากเกินไปจนกินทิ้งกินขว้างต้องรู้จักประมาณฐานะของตนว่าเรามีรายรับเท่าไหร่และควรจ่ายได้เท่าไหร่จึงจะพอดีถ้ารู้จักประมาณจึงจะสำเร็จประโยชน์ดังพระบาลีว่ามัตตัญญุตาสัทธาสาธุความเป็นผู้รู้จักประมาณยังประโยชน์ให้สำเร็จทุกเมื่อบุคคลควรรู้ทางเจริญแห่งทรัพย์และทางเสื่อมแห่งทรัพย์แล้วเลี้ยงชีวิตพอเหมาะพอดีไม่ให้ฟุ่มเฟือยนักไม่ให้ฟืดเคืองนักด้วยคิดว่ารายได้ของเราจักต้องมากกว่ารายจ่ายและรายจ่ายของเราจะต้องน้อยกว่ารายรับเปรียบเหมือนคนช่างตราช่างยกตราช่างขึ้นแล้วย่อมลดออกเท่านี้หรือต้องเพิ่มเข้าเท่านี้ฉันใดคุณบุตรข้อฉันนั้นเหมือนกันรู้ทางเจริญและทางเสื่อมแห่งทรัพย์แล้วเลี้ยงชีวิตพอเหมาะพอดีไม่ให้ฟุ่มเฟือยนักไม่ให้ฟืดเคืองนักด้วยคิดว่ารายได้ของเราจะต้องมากกว่ารายจ่ายและรายจ่ายของเราจะต้องน้อยกว่ารายรับถ้าคุณบุตรผู้มีรายได้น้อยแต่เลี้ยงชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยก็จะมีผู้ว่ากล่าวเขาว่าคุณบุตรผู้นี้ใช้โภคทรัพย์เหมือนคนเคี้ยวกินผลมะเดื่อฉะนั้นถ้ากุลบุตรผู้มีรายได้มากแต่เลี้ยงชีวิตอย่างฝืดเคืองก็จะมีผู้ว่ากล่าวเขาว่ากุลบุตรผู้นี้จักตายอย่างอนาถาแต่เพราะกุลบุตรผู้นี้รู้ทางเจริญและทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์แล้วเลี้ยงชีวิตพอเหมาะพอดีไม่ฟุ่มเฟือยนักไม่ฝืดเคืองนักนี้เรียกว่าสมชีวิตาคุณบุตรเมื่อมีโภคทรัพย์ที่เกิดโดยชอบธรรมอย่างนี้แล้วควรรู้ทางเสื่อมแห่งทรัพย์4ประการคือ 1. เป็นนักเลงผู้หญิง 2. เป็นนักเลงดื่มสุรา 3. เป็นนักเลงเล่นการพนัน 4. คบคนชั่วเป็นมิตรเปรียบเหมือนสระน้ำใหญ่มีทางไหลเข้า4ทางทางไหลออก4ทางบุรุษพึงปิดทางไหลเข้าเปิดทางไหลออกของสระน้ำฝนก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาลด้วยเหตุนี้สระน้ำใหญ่นั้นพึงหวังความเสื่อมอย่างเดียวไม่มีความเจริญฉันใดโภคทรัพย์ที่เกิดโดยชอบธรรมอย่างนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมมีทางเสื่อมด้วยเหตุ4ประการนี้โภคทรัพย์ที่เกิดโดยชอบธรรมอย่างนี้แล้วย่อมคงอยู่ด้วยเหตุ4ประการคือ 1. ไม่เป็นนักเลงผู้หญิง 2. ไม่เป็นนักเลงดื่มสุรา 3. ไม่เป็นนักเลงเล่นการพนัน 4. คบคนดีเป็นมิตรเปรียบเหมือนสระน้ำใหญ่มีทางไหลเข้า4ทางทางไหลออก4ทางบุรุษพึงเปิดทางไหลเข้าปิดทางไหลออกของสระน้ำนั้นทางฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลด้วยเหตุนี้สระน้ำใหญ่นั้นจึงหวังความเจริญอย่างเดียวไม่เสื่อมฉันใดโภคทรัพย์ที่เกิดโดยชอบธรรมนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันอันหนึ่งธรรมสี่ประการย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขในภายหน้าแก่กุลบุตรธรรมสี่ประการคือ1ศรัทธาสัมปทา2ศีลสัมปทา3จาคะสัมปทา4ปัญญาสัมปทา1ศรัทธาสัมปทาคือกุลบุตรในโลกนี้มีศรัทธาคือมีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวศรัทธาความเชื่อนี้ต้องประกอบด้วยปัญญาอันถูกต้องมั่นคงประกอบด้วยองค์4คือ1ตถาคตโพธิศรัทธาเชื่อในพระปัญญาการตรัสรู้ของพระตถาคตเจ้า 2. กัมมะศรัทธาเชื่อการกระทำที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว 3. วิปากะศรัทธาเชื่อผลของกรรมคือผลดีมาจากกรรมดีผลชั่วมาจากกรรมชั่ว 4. กัมมะสกตาศรัทธาเชื่อว่าสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตนตนทำกรรมเช่นใดไว้ต้องได้รับผลของกรรมเช่นนั้น 2. ศีลสัมปทาคือถึงพร้อมด้วยศีลหมายความว่ามีศีลบริสุทธิ์ตามภูมิตามชั้นไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยคือรักษาศีลบริสุทธิ์ตามภาวะของตนบรรพชิตก็รักษาศีล227สามเณรก็รักษาศีล10คฤหัสถ์ก็รักษาศีล5หรือศีล8และมีกิริยามารยาทงดงามปฏิบัติให้เรียบร้อยเหมือนกับเพื่อนที่อยู่ในหมู่เดียวกันให้เป็นศีลสามัญญตาความเป็นผู้เสมอกันโดยศีลไม่ย่อหย่อนหรือไม่เกรงครัดเกินไปตั้งใจปฏิบัติให้เป็นมัชฌิมาพอดีพองามตามการสมัยดังคำว่าศีลอย่าให้ช้ำธรรมอย่าให้เสีย 3. จาคะสัมปทาคือถึงพร้อมด้วยการบริจาคทานหมายความว่าตั้งใจสละโดยปราศจากความตระหนี่ยินดีเฉลี่ยทรัพย์ของตนให้เป็นประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นเป็นการสงเคราะห์อนุเคราะห์แก่ผู้อื่นและเป็นการบูชาคุณท่านผู้ที่ควรบูชาหรือสละทรัพย์เพื่อสร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆ 4. ปัญญาสัมปทาคือถึงพร้อมด้วยปัญญาหมายความว่ามีปัญญาดีรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์แล้วละสิ่งที่เป็นโทษและเจริญสิ่งที่เป็นประโยชน์รู้ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมอันเป็นตัวสัมมาทิฏฐิผู้อ่อนโยนหมายถึงผู้มีวาจาสุภาพกิริยานุ่มนวลไม่แข็งกระด้างทั้งทางกายวาจาและใจรู้จักวางตนให้เหมาะสมไม่ใช้อารมณ์รุนแรงไม่ก้าวร้าวและพร้อมรับฟังเหตุผลของผู้อื่นลักษณะของผู้อ่อนโยนได้แก่พูดจาสุภาพไพเราะไม่หยาบคายไม่แสดงความโกรธรุนแรงแม้เมื่อถูกขัดใจมีเมตตาเห็นอกเห็นใจผู้อื่นวางตนถ่อมตนไม่เย่อหยิ่งรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยใจเป็นกลางแก้ปัญหาด้วยเหตุผลมากกว่าใช้อารม เมื่อมีผู้พูดจาไม่ดีใส่ก็ไม่โต้ตอบด้วยถ้อยคำหยาบแต่พูดด้วยความสงบเมื่อเห็นผู้อื่นทำผิดพลาดก็ตักเตือนด้วยความเมตตาไม่ดุด่าว่ากล่าวรุนแรงเมื่อต้องทำการงานร่วมกับผู้อื่นก็แสดงความเคารพและรับฟังความคิดเห็นของทุกคนผู้มีปกติเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หมายถึงเป็นผู้มีนิสัยชอบช่วยเหลือแบ่งปันและเกื้อกูลผู้อื่นเป็นประจำไม่ใช่ทำเป็นครั้งคราวแต่ทำจนเป็นความเคยชินของจิตใจลักษณะของผู้มีปกติเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ได้แก่ยินดีแบ่งปันสิ่งของแก่ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นตามกำลังความสามารถมีน้ำใจไม่เห็นแก่ตัวพร้อมให้ความร่วมมือและเกื้อกูลผู้อื่นพูดจาและปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความปรารถนาดีเช่นแบ่งอาหารหรือเครื่องดื่มแก่ผู้ที่ขาดแคลนอาสาช่วยงานส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนคำว่ารู้จักผู้ขอเป็นลักษณะของผู้มีปัญญาในการให้ทานไม่ใช่ให้โดยขาดการพิจารณาแต่พิจารณาว่าผู้ขอมีความเดือดร้อนจริงหรือไม่ผู้ขอมีความประพฤติเป็นอย่างไรสิ่งที่ขอนั้นจะเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษแก่ผู้ขอการให้ครั้งนั้นเหมาะสมกับฐานะและกำลังของผู้ให้หรือไม่มีคนมาขอเงินเพื่อซื้ออาหารผู้ให้พิจารณาเห็นว่าเขาหิวจริงจึงช่วยเหลือตามสมควรมีคนมาขอเงินไปซื้อสุราหรือสิ่งเสพติดผู้ให้พิจารณาเห็นว่าเป็นโทษจึงไม่ให้เงินแต่อาจช่วยเป็นอาหารหรือสิ่งจำเป็นแทนดังนั้นรู้จักผู้ขอจึงหมายถึงการมีปัญญารู้จักพิจารณาผู้มาขอความช่วยเหลือแล้วให้หรือสงเคราะห์อย่างเหมาะสมไม่ใช่ให้โดยขาดการไตร่ตรองดังนั้นบุคคลผู้ไม่ทำบาปด้วยกายตั้งวาจาและใจไว้ชอบอยู่ครองเรือนที่มีข้าวและน้ำมาก

คิดสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จสมความปรารถนาแก่ท่านผู้ฟังธรรมะทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องบุคคลผู้ดำรงอยู่ในธรรมไม่กลัวเมื่อไปสู่ปรโลกโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบุรณะราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินรายการที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งประกอบไปด้วยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราพบกันในวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมอยู่กับสุกัญญาสว่างสันติสกุลซึ่งวันนี้นะคะก็ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนั้นมาติดตามสวนป่าริมทานซึ่งเป็นโคกหนองนาโมเดลค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลนาเริกอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากดร.สุดใจผ่องแผ้วท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชลบุรีศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะท่านก็มาอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะ
2: สวัสดีค่ะผู้รับฟังทุกท่านค่ะ
1: ท่านผอ.คะช่วยเล่าถึงที่มาของสวนป่าริมทานซึ่งเป็นโคกหนองนาโมเดลจังหวัดชลบุรีให้ฟังหน่อยค่ะว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ
2: นะคะคือในส่วนของศูนย์นี้เนี่ยเป็นในส่วนของโครงการของกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนนะคะเป็นผู้ตั้งโครงการขึ้นมาโดยโครงการนี้นะคะมีวัตถุประสงค์ในเชิงป้องกันในเรื่องของภัยแล้งซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอมาในประเทศไทยเราในทุกๆภูมิภาคเลยอีกส่วนหนึ่งก็คือโครงการนี้นะคะสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารนะคะโดยน้อมนำในหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเข้ามาเป็นแนวทางในการดำเนินการค่ะศูนย์เรียนรู้แห่งนี้นะคะเปิดดำเนินการมาเมื่อปี2564ค่ะนะคะโดยเราได้เข้าโครงการสมัครเข้าโครงการกับทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรีนะคะแล้วก็ได้เข้าไปฝึกอบรมที่จังหวัดนครนายกประมาณ7วันหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะหลังจากที่ได้ไปอบรมมาแล้วเราก็ได้มาวางแผนนะคะแล้วก็วางผังในการพัฒนาพื้นที่มีการปรับพื้นที่นะคะออกแบบให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่เราเนี่ยต้องการที่จะทำขึ้นมาค่ะในเรื่องของการทำโค้งหนองนาเนี่ยโดยหลักการเลยก็คือแต่ละท่านเนี่ยอาจจะมีวัตถุประสงค์ที่อาจจะแตกต่างกันไปก็ขออนุญาตเรียกตัวเองว่าพี่หน่อยนะคะก็คือจุดประสงค์เลยเนี่ยการเข้าโครงการในครั้งแรกเลยเนี่ยเราก็ไม่รู้จักมาก่อนเลยนะคะว่าโครงการโคกหนองนาโมเดลนี่คืออะไรนะคะก็ได้พบกับท่านผู้อำนวยการจังหวัดท่านก็ได้เชิญชวนให้เข้ามาสมัครร่วมโครงการหลังจากนั้นเมื่อเราสมัครเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ได้เข้าไปฝึกอบรมแล้วก็นำมานะคะปรับปรุงในส่วนของสถานที่พื้นที่แปลงแห่งนี้พื้นที่แปลงที่ทำศูนย์เรียนรู้แห่งนี้มีพื้นที่ทั้งหมด25ไร่ซึ่งเป็นที่ดินแปลงใหม่ซึ่งพี่หน่อยเองเนี่ยเพิ่งซื้อเมื่อกลางปี63นะคะก็ซื้อได้ประมาณสักครึ่งปีค่ะก็เข้ามาพัฒนาที่ดินก่อนเลยโดยกระบวนการเริ่มต้นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการที่เราจะต้องวางเรื่องของแปลนก่อนนะคะวางแลนด์สเคปก่อนเลยให้เหมาะสมกับกิจกรรมว่าเราจะปลูกบ้านไหมบ้านอยู่อาศัยไหมเราจะทำอาคารอะไรบ้างเราจะเลี้ยงสัตว์ไม้สัตว์น้ำหรือว่าสัตว์บกเท่าไหร่อย่างไรนั่นจะเป็นหมายถึงว่าจะเป็นการสะท้อนในเรื่องของการเตรียมเรื่องของการขุดหนองน้ำนั่นเองว่าแต่ละกิจกรรมอะค่ะนะคะว่าจะต้องใช้น้ำเนี่ยเป็นปริมาณเท่าไหร่และบ้านที่อยู่อาศัยหรืออาคารที่เราจะเลี้ยงสัตว์นั่นเราต้องการให้เขาโด

0: แดดนะคะมากหรือน้อยระดับไหนนั่นจะไปสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการปลูกไม้5ระดับซึ่งจะมีอยู่ในโครงการเป็นภาคบังคับเลยนะคะของการทำโคกหนองนาโมเดลเนี่ยก็คือในเรื่องของการออกแบบการวางแลนด์สเคปเกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้ไม้ยืนต้นไม้สูงไม้กลางไม้เตี้ยไม้เลี่ยดินไม้กินหัวนะคะในแต่ละอย่างเนี่ยเราควรจะวางเอาไว้ทิศทางไหนอะไรเป็นเบื้องต้นแบบนี้ค่ะคือจริงๆแล้วพื้นที่จริงเนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยคือ25ไร
1: ่ค่ะ
0: แต่เรานำเข้าโครงการโคกหนองนาโมเดลเนี่ยเพียงแค่15ไร่ค่ะส่วนอีก10ไร่เนี่ยนะคะเราเพิ่งนำมาต่อยอดเป็นการพัฒนานะคะในขั้นที่2ซึ่งเดี๋ยวจะนำเรียนในลำดับถัดไปค่ะ
1: ค่ะใน15ไร่นี้นะคะที่นำมาจัดสร้างเป็นโคกหนองนาโมเดลมีการจัดการหรือว่าบริหารจัดการพื้นที่อย่างไรบ้างคะท่านผอ.คะ
0: แรกเริ่มเลยนะคะแรกเริ่มเลยเนี่ยเราก็ออกแบบกันเลยว่าในตัวเราเองเนี่ยเขาบอกว่าในการทำโคกหนองนาเนี่ยให้เราเอาตัวเราเองเนี่ยเป็นที่ตั้งก่อนเลยนะคะว่าเราอยากจะมีกิจกรรมอะไรแล้วเราจะทำเป็นศูนย์เรียนรู้เนี่ยเรามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเพื่อธุรกิจหรือเปล่าหรือไม่ใช่ธุรกิจในส่วนตัวของพี่หน่อยเองแล้วเนี่ยเราทำเพราะว่าเราอยู่ในวัยที่เราอยากจะทำคือพี่หน่อยปีนี้อายุ66แล้วเนาะเข้าไปร่วมโครงการตอนนั้นอายุประมาณ62ปีกว่าๆเราก็เลยคิดว่าเป็นจุดหนึ่งอ่ะในส่วนของโครงการโคกหนองนาโมเดลเนี่ยหลักการโดยอ่านแล้วเนี่ยนะคะมันสอดคล้องกับสิ่งที่เราแบบใฝ่ฝันอยากจะทำมาตั้งแต่เมื่อ30ปีที่แล้วซึ่งว่าในครั้งหนึ่งถ้าเราเกษียณเนี่ยเราอยากจะทำเกษตรสวนแบบผสมผสานแบบปลอดสารพิษซึ่งมาเข้าร่วมโครงการแล้วเนี่ยก็มีความสอดคล้องกันอย่างมากพี่หน่อยก็เลยเราเอาตัวเราเองไปที่ตั้งก่อนเลยตอนนั้นนะคะว่าเราอยากจะมีบ้านหนึ่งหลังเราอยากจะปลูกผักแบบผสมผสานในพื้นที่ผักที่เราชอบบอกว่าคอนเซ็ปต์ของการทำโคกหนองนาเนี่ยปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกก็คือเราชอบทานอะไรแล้วก็ปลูกแบบนั้นแล้วในส่วนของไม้5ระดับเนี่ยก็ให้ปลูกตามเหมาะสมซึ่งขอให้มีความหลากหลายอย่างน้อยคือ21ชนิดซึ่งแต่ละชนิดเนี่ยนะคะก็จะต้องแยกออกมาเป็นระดับของไม้สูงไม้กลางไม้เตี้ยไม้เลี่ยดินไม้กินหัวให้มันครบเพื่อจะสร้างให้เกิดระบบนิเวศที่ดีทีนี้เนี่ยในเรื่องของการทำการเกษตรอย่างเดียวในตัวพี่หน่อยเองอ่ะพี่หน่อยคิดว่ามันน่าจะไม่เพียงพอระบบนิเวศยังไม่ครบถ้วนนะคะไม่ว่าจะเป็นเศษหญ้าก็ดีเศษใบไม้ที่ร่วงก็ดีถ้าไม่มีมูลสัตว์มันก็เอาไปทำปุ๋ยได้ยากมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่หน่อยก็เลยจึงทำการเลี้ยงไก่ด้วยโดยไก่ที่เราเลี้ยงเนี่ยก็มี2สายพันธุ์นะคะเป็นไก่ไข่ประมาณ150ตัวแล้วก็มีไก่สวยงามซึ่งปัจจุบันนี้มีอยู่ประมาณ300ตัวนะคะซึ่งเราฟักเองทั้งหมดเลยแล้วก็ไก่ทุกตัวเนี่ยคือเกิดที่นี่นะคะก็จะทำให้ในส่วนของวงจรเรื่องของระบบนิเวศเนี่ยครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเรามีการเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยนะคะเพื่อที่จะนำน้ำที่เลี้ยงปลาแล้วก็เอามาทำเป็นปุ๋ยลดพืชจากพืชที่เราทานทำอาหารเป็นเศษอาหารก็นำไปเลี้ยงไก่จากไก่ถ่ายมูลออกมาแล้วก็ไปทำปุ๋ยก็จะเป็นลักษณะเป็นเซอร์เคิลในลักษณะนี้ค่ะ
1: ก็เรียกได้ว่าเป็นการนำสิ่งที่เป็นของเสียจากผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็นำไปเป็นปุ๋ยช่วยบำรุงทั้งดินช่วยบำรุงทั้งพืชนะคะให้เจริญเติบโตสมบูรณ์ได้นะคะ
0: ใช่ค่ะก็คือของเสียจากที่หนึ่งจะกลับไปเป็นประโยชน์จากอีกที่หนึ่งค่ะจากนั้นแล้วเราก็ยังมุ่งเน้นในเรื่องของการลดขยะในครัวเรือนด้วยนะคะอย่างช่วงนี้นะคะเราเริ่มเปิดรับให้มีคณะที่เข้ามาศึกษาดูงานตั้งแต่กลางปี64จนถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณ 4,000 กว่ารายแล้วก็พอสมควรเลยค่ะก็ในทุกเดือนก็จะมีคณะเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะเราก็จะมีในความโดดเด่นในเรื่องของการสอนในเรื่องของการขยายพันธุ์พืชนะคะก็จะมีอีกหนึ่งเวิร์กช็อปเลยเนี่ยซึ่งเราจะมักที่จะให้เชิญชวนให้คณะที่มาดูงานเนี่ยเริ่มทำเวิร์กช็อปด้วยเช่นการเพาะต้นกล้านะคะจากต้นแม่พันธุ์ที่ดีซึ่งเราคัดสรรเอาไว้แล้วหรือการขยายพันธุ์พืชด้วยเมล็ดชนิดต่างๆเมล็ดเล็กนะคะเมล็ดเปลือกแข็งว่าจะมีเทคนิคในการเพาะเมล็ดอย่างไรยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเป็นกิ่งพันธุ์ที่สามารถแบบขยายได้ง่ายๆเลยเนี่ยไม่ว่าใครๆเด็กๆก็ทำได้ตัวอย่างเช่นนะคะต้นเก๊กฮวยที่นี่เองเนี่ยเราเป็นศูนย์นะคะปลูกต้นเก๊กฮวยอยู่ประมาณ 2,000 กว่าต้นซึ่งมีผลผลิตแล้วก็ออกจำหน่ายแล้วก็แปรรูปที่ใช้อยู่ในศูนย์ของเราเนี่ยมากมายเลยทีเดียวแล้วก็เป็นศูนย์ที่สำหรับแจกจ่ายนะคะสายพันธุ์เก๊กฮวยเนี่ยให้กับผู้ที่สนใจโดยไม่ได้คิดมูลค่าเลย รวมถึงกิ่งมะนาวด้วยนะคะอย่างเช่นตัวยกตัวอย่างเช่นนะคะเมื่อคณะเนี่ยเข้ามาดูงานก็จะต้องเข้ามาฟังบรรยายในอาคารสัมมนาของเราเนี่ยเรามีอาคารสัมมนาด้วยนะคะขนาดใหญ่จุคนได้รอบละนี่ประมาณถึง250คนนะคะต่อรอบนะคะต่อครึ่งวันเช้าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการบรรยายเราก็จะอธิบายเรื่องของความเป็นมาของที่ดินแปลงนี้การความเป็นมาของการเข้าสู่โครงการโคกหนองนาโมเดลค่ะแล้วก็ในส่วนของการออกแบบแลนด์สเคปนะคะโคกหนองนาโมเดลว่าเราจะต้องมีความเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างนอกจากนั้นแล้วนะคะเราจะใช้เวลาบรรยายอยู่ในห้องสัมมนาเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงค่ะเพื่อให้ทราบกิจกรรมในส่วนต่างๆก่อนความเตรียมพร้อมที่ก่อนที่จะออกไปเดินยังฐานต่างๆนะคะเรามีถึง20ฐานที่จริงแล้วเนี่ยฐานเรียนรู้เนี่ยของทางกรมการพัฒนาชุมชนในโครงการเนี้ยเขาเป็นภาคบังคับเนี่ยมีแค่9ฐานเท่านั้นนะคะแต่เราได้พัฒนาแล้วก็ต่อยอดขึ้นมาเนี่ยถึง20ฐานด้วยกันเช่นนะคะเช่นเลยฐานภาคบังคับเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมดเนี่ย9ฐานนะคะก็คือฐานกสิกรรมธรรมชาติฐานคนหัวเห็ดฐานคนรักแม่ธรณีฐานคนติดดินฐานคนมีไฟฐานคนเอาฐานฐานคนรักน้ำฐานคนรักแม่ธรณีและฐานคันนาทองคำนะคะและส่วนที่พี่หน่อยได้ขยายแล้วก็เพิ่มเติมเพราะเห็นว่ามันมีความสำคัญแล้วก็จะทำให้ฐานภาคบังคับ9ฐานนั้นเนี่ยมีความสมบูรณ์นะคะมากยิ่งขึ้นนะคะพี่หน่อยก็เลยขยายในส่วนของฐานดอกไม้ล่อแมลงฐานหญ้าแฝกฐานไก่ไข่ออร์แกนิกฐานไก่สวยงามฐานลงตากพลังแสงอาทิตย์ฐานแปรรูปอาหารฐานแปรรูปสมุนไพรฐานเลี้ยงหอยขมในวงบ่อแล้วก็ฐานปุ๋ยหมักชีวภาพฐานเลี้ยงปลาแล้วก็ฐานขยายพันธุ์แหน่แดงอัสซอล่าไมโครฟิลาก็จะประมาณ20ฐานในเบื้องต้นซึ่งในอนาคตเราก็คงจะขยายฐานอีกอย่างต่อเนื่องนะคะตามที่เราจะมีในส่วนขององค์ความรู้เพิ่มเติมค่ะทุกกลุ่มนะคะไม่ว่าทุกคณะที่เข้ามาดูไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเล็กๆ10คน20คนจนถึงแบบหลายร้อยคนเนี่ยนี่เป็นหนึ่งฐานที่พี่หน่อยเนี่ยมักจะต้องอธิบายอย่างละเอียดถึงขั้นตอนการสร้างโรงเรือนเลยว่ามันสามารถทำได้ทุกครัวเรือนแม้กระทั่งคุณอยู่ทาวน์เฮาส์ก็ตามคุณอยู่บ้านหลังเล็กๆก็ตามที่แทบไม่มีพื้นที่เลยมีพื้นที่แค่จอดมอเตอร์ไซค์ได้1คันคุณก็สามารถที่จะทำเป็นตู้สำหรับที่จะตากปลาตากอาหารแห้งตากอาหารอะไรต่างๆได้โดยลงทุนแค่ไม่กี่ร้อยบาทก็สามารถทำได้ก็เข้าไปดูในส่วนของเว็บไซต์ของกรมพลังงานนะคะในส่วนนี้จริงๆแล้วนะคอนเซ็ปต์ของโดมพาราโบลาเนี่ยมันสร้างยังไงอะไรคือมี success หรือปัจจัยสำเร็จที่ทำให้ของเนี่ยมันแห้งได้ความลับอยู่ตรงนี้ค่ะความลับอยู่คือการแทนที่อากาศด้วยหลักโพลาร์ศาสตร์นั่นคือพี่หน่อยเนี่ยก็ได้ทำโรงเรือนเองเนี่ยที่ศูนย์เรียนรู้แห่งเนี้ยแต่ว่าเป็นขนาดค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะคะกว้างอยู่ที่5เมตรยาว10เมตรนะคะก็ประมาณ50ตารางเมตรนั่นแหละที่พี่หน่อยทำเพราะว่าที่นี่เรามีของตากเยอะแต่ว่าเวลาเราแนะนำคณะที่มาดูงานเนี่ยเราจะแนะนำว่าถ้าคุณมีพื้นที่เล็กหรือแทบไม่มีเลยแต่อยากจะทำและอยากจะให้ตัวเองเนี่ยมีสุขภาพดีในการที่ได้ทานของที่บริสุทธิ์ไม่มีขี้ฝุ่นแล้วก็ไม่มีแมลงวันแมลงต่างๆเนี่ยมาตอมก็ให้ทำดังนี้ก็ไปซื้อแผ่นโพลีคาร์บอเนตมา1แผ่นไซส์ขนาด1เมตร20ถึง2เมตรคูณด้วย240ก็คือแผ่นเท่าไม้อัดอะค่ะแล้วก็มาตัดนะคะเป็นทรงตู้สี่เหลี่ยมเจาะช่องข้างล่างถ้าเป็นไซส์ขนาดเล็กก็เจาะไซส์ข้างล่างเนี่ยประมาณ20เซนคูณ10เซนแล้วก็ทากาวด้วยมุ้งลวดนะคะทากาวเป็นช่องมุ้งลวดไว้ให้สำหรับอากาศอุณหภูมิปกติเนี่ยเข้าไปแทนที่อากาศร้อนแต่เราจะต้องมีอีกช่องนึงซึ่งเจาะฝั่งตรงกันข้ามกันเพื่อให้อากาศร้อนเนี่ยได้ออกไป อากาศจะหมุนเวียนแบบช้าๆแต่ภายในอุณหภูมิคือตู้ที่เราทำเนี่ยจะเป็นโครงเหล็กหรือโครงไม้ก็ได้นะคะให้ทากาวด้วยให้สนิทนะให้สนิทเลยไม่ให้น้ำเข้าลักษณะแบบนี้เราสามารถนำปลาแดดเดียวปลาที่เราแล่เอาไว้อะค่ะตัว2ตัว10ตัวอะไรก็ได้นะคะเอาเข้าไปตากโดยปกติเนี่ยเขาจะเรียกว่าปลาแดดเดียวกันใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: คือเราต้องตากเต็มแดดแต่ถ้าเราทำตู้แบบนี้แล้วเนี่ยนะคะตู้พลังแสงอาทิตย์เนี่ยเราตากแค่ครึ่งแดดก็พอค่ะก็แค่ประมาณสัก 3ชั่วโมงไม่เกินจากนี้นะคะ 2-3 ชั่วโมงก็ปลาก็แห้งแล้วก็สามารถนำไปรับประทานหรือจำหน่ายได้แล้วเท่ากับว่าประหยัดเวลาไปประมาณ 40% เลยทีเดียวอย่างเช่นบางครั้งมีทั้งอบจ. อบต.นะคะเข้ามาเนี่ยค่อนข้างเยอะที่หน่อยก็แนะนำก็ผู้บริหารว่าเราควรจะต้องทำโรงเรือนต้นแบบในที่ของท่านเลยแล้วก็อธิบายวิธีการทำในระดับครัวเรือนทำไปเลยครับเป็นตู้เล็กๆมันใช้เงินลงทุนไม่มากและอันนี้จะทำให้คือผลลัพธ์ก็คือประชาชนคนในชุมชนเนี่ยได้บริโภคของที่มีถูกสุขอนามัยนะคะไม่มีแมลงไม่มีการปนเปื้อนแล้วก็ไม่มีขี้ฝุ่นแล้วก็เป็นการลงทุนที่น้อยมากหรือบางครั้งเนี่ยในบางครั้งเนี่ยบางทีถ้าจะมีกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับประชาชนในชุมชนพี่หน่อยจะแนะนำโครงการนี้เลยบอกอันนี้เลยมีประโยชน์จริงๆทุกบ้านควรมีทุกบ้านควรทำ
1: แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังคะใครที่ได้รับฟังมาถึงตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นภาพแล้วนะคะว่าความสมบูรณ์แบบเนี่ยเกิดขึ้นได้นะคะไม่ใช่แค่หน่วยงานอย่างเดียวนะแต่ว่าอาศัยความร่วมมือหลายๆส่วนด้วยค่ะก็เห็นถึงผลลัพธ์ค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงผลลัพธ์แล้วอยากให้ท่านผอ.ได้พูดถึงผลลัพธ์ที่ได้รับจากการที่เริ่มต้นตั้งแต่จัดทำศูนย์เรียนรู้แห่งนี้มาเนี่ยมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างค่ะ
0: ได้แล้วค่ะในปัจจุบันนี้นะคะ
1: ค
0: ือช่วงแรกๆเนี่ยเอาอย่างนี้ก่อนการทำศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบอันนี้เราไม่ได้ทำเป็นธุรกิจเลยนะคะมันเป็นเรื่องของจิตสาธารณะที่พี่หน่อยชอบทำมาใช้คำว่าตลอดชีวิตดีกว่าเพื่อสังคมมาเนี่ยก็หลากหลายและอันนี้เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ตัวเองทำเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งเพื่อตัวเองส่วนหนึ่งเพื่อครอบครัวนะคะและอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือชุมชนได้ประโยชน์ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากทำแล้วก็เต็มใจที่จะทำถามว่าบางคนมีหลายคำถามเลยบางคนมาดูงานถามว่าทำแล้วได้อะไรนะถามว่าเนี่ยทำศูนย์เรียนรู้เนี่ยทำแล้วได้อะไรพอกินเหรอมีหลายคำถามนะคะที่ตั้งมาในลักษณะแบบนี้แต่คำตอบจริงๆอ่ะมันอยู่ในใจพี่หน่อยแล้วล่ะนั่นคือผลลัพธ์ที่ได้ออกมาพี่หน่อยพูดถึงผลลัพธ์ก่อนเลยนะคะ1เรามีความสุขมากมากกว่าที่เคยใช้ชีวิตมาตลอดชีวิตอันที่สองก็คือสุขภาพที่ดีที่ตามมาจากการที่เราเคยเป็นคนเมืองมาตลอดชีวิตเนี่ยไม่เคยทำการเกษตรมาก่อนนะคะก่อนอายุ62เนี่ยไม่เคยเลยนะคะที่บ้านเนี่ยปลูกต้นไม้อยู่แค่6กระถางมีแค่อะไรล่ะกะเพราโหระพาแมงลักพริกขี้หนูมะกรูดมะนาวปลูกในกระถางอ่ะเราปลูกเป็นเท่านั้นอ่ะแต่ตอนนี้เรามาทำแบบเต็มรูปแบบทำการเกษตรปลูกต้นไม้เป็นพันๆต้นอ่ะเราทำได้ยังไงเป็นเพราะว่าเราต้องมีความเพียรก็คือในสิ่งที่เราน้อมนำนะคะแนวคิดในเรื่องของความเพียรนะคะของพ่อหลวงรัชกาลที่9ท่านได้ทรงยกตัวอย่างเรื่องของพระมหาก็ดีแล้วก็ในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่าคำว่าพอเพียงของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันคำว่าพอเพียงของเราก็มีนิยามคำว่าพอเพียงของเราเช่นเดียวกันนะคะคำว่าพอเพียงของพี่หน่อยเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยก็คือให้มีพอดีตัวเราเองเนี่ยคำว่าพอดีเนี่ยคือเรามีความรู้พอเพียงแล้วหรือยังรู้แบบเข้าใจอ่ะแล้วก็นำไปปฏิบัติได้จริงๆอ่ะไม่ใช่รู้แล้ววางอันที่สองอ่ะคำว่าพอดีของพี่หน่อยก็คือเรามีเป้าหมายที่ไม่สูงเกินตัวแล้วก็สามารถที่จะทำได้โดยไม่เหนื่อยไม่เกินกำลังอย่างที่เราเนี่ยสามารถที่จะทำได้อันที่สามอันนี้สำคัญที่สุดพี่หน่อยจะขีดเส้นใต้เลยนะว่าไม่ว่าเราจะคิดอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีความตั้งใจทำนะหรือเราไม่มีความเพียรที่จะทำแล้วก็ลงมือทำให้มันสำเร็จเนี่ยสิ่งที่คิดมาทั้งหมดเนี่ยมันเปล่าประโยชน์อ
1: ัน
0: นี้คือคำนิยามคำว่าพอเพียงครับพี่หน่อยนะคะ
1: ค่ะ
0: สิ่งหนึ่งบางคนถามว่าทำแล้วเนี่ยได้อะไรมันได้แน่นอนนะคะสิ่งหนึ่งเนี่ยถามว่าทำว่าได้อะไรสิ่งหนึ่งก็คือเราได้อยู่กับธรรมชาติเราใช้ชีวิตแบบไม่รีบเร่งอ่ะค่อยๆทำพี่หน่อยปลูกต้นไม้ทุกวันนะคะพี่หน่อยและทีมงานเรามีน้องๆที่เป็นน้องๆในชุมชนในเยาวชนแล้วก็มีชาวบ้านด้วยกันทั้งหมด11เดิมทีเนี่ยมีอยู่5คนเท่านั้น
1: ค่ะ
0: มีอยู่5คนแต่หลังจากเราเริ่มเปิดเฟสที่2เนี่ยเดี๋ยวพี่หน่อยค่อยอธิบายเนาะเอาเป็นแบบคอนเซ็ปต์เลยว่าทำแล้วได้อะไรเนี่ยก็คือเราแบบค่อยๆทำนะไม่ใช่ว่าทุกอย่างเราจะวางแผนไว้ตั้งแต่1ถึง100เสร็จสมบูรณ์มาตั้งแต่แรกไม่ใช่มันเป็นทีละสเต็ปอะค่ะก็ค่อยเดินค่อยๆก้าวค่อยๆทำแล้วความต่อเนื่องมันจะมาเองแล้วจะทำให้เราเนี่ยแทบไม่มีโอกาสที่จะพลาดพลั้งเลยนะคะคือค่อยเป็นค่อยตักค่อยทำ ที่มันมีความสุขก็คือเราได้เห็นในเรื่องของการเติบโตในพืชผักผลไม้หรือการเลี้ยงสัตว์เนี่ยเราได้เห็นเขาเติบโตในทุกๆวันมันเราได้กินอาหารที่มันบริสุทธิ์อ่ะมันไม่มีสารพิษไม่มีสารอะไรเจือปนเรามีความสุขเกี่ยวกับการได้ช่วยเยาวชนได้ช่วยชุมชนพัฒนาอาชีพในถิ่นฐานที่เขาอยู่เขาไม่ต้องไปเข้าโรงงานนะคะห่างไกลบ้านสิ่งหนึ่งเนี่ยที่หน่อยคิดว่าเนี่ยและที่เห็นว่ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็คือมันเป็นการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนเล็กๆที่เกิดขึ้นในชุมชนแห่งเนี้ยพอเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขที่ได้ให้แล้วก็มีความสุขที่ได้รับสิ่งดีๆจากพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็เครือข่ายของเราด้วยค่ะ
1: อืมค่ะท่านผอ.คะจากที่เริ่มมีคนสนใจเข้ามาเรียนรู้มาดูงานแล้วเนี่ยมีฟีดแบคอย่างไรบ้างคะมีการติดตามผลไหมคะ
0: ก็เอาเป็นชาวบ้านก่อนละกันก็จะเป็นเครือข่ายด้วยกันเนี่ยค่ะเขาเข้ามาดูเราตั้งแต่แรกเขาก็ได้นำเทคนิคที่หน่อยได้เรียนรู้มาและได้ลองผิดลองถูกนะคะว่าน้ำหมักชนิดนี้ให้ทำตามสูตรเนี้ยคือสูตรจริงๆเนี่ยคือมันมีเยอะมากนะแต่ว่าพี่หน่อยก็ได้สกัดอย่างเช่นตัวอย่างเช่นนะคะคือพี่หน่อยไม่เคยได้หยุดที่จะศึกษาหาความรู้ต่อพี่หน่อยดูในคลิปใน YouTube ทั้งอาจารย์ที่เก่งมากแล้วก็เกษตรกรหลายท่านเนี่ยเขาก็ได้สรุปไว้พี่หน่อยก็มาทดลองทำก่อนสูตรไหนไม่ดีแล้วก็พับไว้สูตรไหนดีพี่หน่อยก็มาพิมพ์ไว้เลยเป็นบอร์ดแล้วก็ไปติดที่ฐานเรียนรู้แล้วคนที่มาดูงานเนี่ยเขาก็มาถ่ายรูปเอาไว้ถ่ายพี่หน่อยแนะนำถ่ายรูปไปเลยแล้วพอลองทำตามเนี่ยคือเราถ่ายที่เขาดูแล้วแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเขาได้ทดลองสูตรนี้แล้วแบบง่ายมากเลยเงินก็ไม่ต้องเสียผลผลิตตอนนี้เขาเองเนี่ยบอกออกมาเขาเลือกใช้ไปเลยอะค่ะพวกสารเคมีต่างๆผลผลิตออกมาอร่อยแล้วก็หวานเขาบอกว่าเขาไม่เคยทานแล้วก็หลายคนที่เคยพูดว่าออร์แกนิกจริงหรือเปล่าแต่ตอนนี้เขาทำแบบจริงๆเหมือนที่พี่หน่อยทำผลผลิตผักผลไม้นี่มันหวานมากหวานแบบธรรมชาติแล้วก็สามารถที่จะเก็บอายุได้งานก็ทำให้เขาเนี่ยขายได้ในราคาที่เพิ่มมากขึ้นอันนี้คือส่วนของตัวกระปุกบ้านจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะหลายละอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของกลุ่มองค์กรก็คือในกลุ่มของชุมชนที่เป็นองค์กรท้องถิ่นก็ดีนะคะท่านก็เกิดมาเราว่าการที่เรามาดูที่เนี่ยเขาได้ดูเป็นตัวอย่างแม่แบบแล้วก็ส่งรายละเอียดนะคะส่งรายละเอียดในเข้าไปยังกลุ่มเครือข่ายที่อยู่ในต่างจังหวัดกลุ่มต่างจังหวัดเนี่ยก็ได้เข้ามาชมแล้วก็ทุกคนก็ให้คำขอบคุณนะคะขอบคุณให้คำแนะนำว่าที่นี่สามารถที่มาดูแล้วก็นำไปทำเป็นตัวอย่างได้ดีแล้วก็เห็นผลได้จริงๆคือแบบนี้นะคะในส่วนของคนที่มาดูงานแล้วเนี่ยเขาจะได้ในเรื่องของแนวทางในเรื่องของการทำออกแบบเรื่องของโครงสร้างเรื่องของการจัดการเรื่องพืชพันธุ์เลือกให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่เรามีเรื่องของการจัดการเรื่องของระบบนิเวศภายในพื้นที่เรื่องของการจัดการขยะให้เกิดประโยชน์แล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของการลดรายจ่ายในครัวเรือนอันนี้คือเห็นได้ชัดเฉพาะโดยเฉพาะที่เนี้ยที่หน่อยสามารถลดรายจ่ายที่แต่เดิมเนี่ยเราต้องซื้อทุกอย่างใช่ไหมคะครั้งนู้นนี่นั่นในปัจจุบันผักเราไม่ต้องซื้อเลยซื้อแต่น้ำมันพืชนะคะแล้วก็ยังสามารถลดรายจ่ายได้แล้วแล้วก็ยังสามารถสร้างรายได้ให้เราได้ด้วย
1: หลังจากเฟสแรกนะคะที่ได้มีการจัดทำเป็นฐานเรียนรู้ด้านต่างๆไปแล้วเนี่ยเฟสที่2เนี่ยดำเนินการในรูปแบบไหนบ้างคะท่านคะ
0: ก็เปิดตัวเฟสที่2นะคะในพื้นที่ที่เหลืออยู่10ไร่นะคะ10ไร่ตอนนี้เราได้ทำเป็นร้านคาเฟ่และมีสวนอาหารด้วยนะคะมีอาหารด้วยทีนี้จริงๆแล้วในจุดในเรื่องของคาเฟ่กับสวนอาหารมันไม่ได้เกิดขึ้นจากพี่หน่อยหรอกแต่เกิดขึ้นจากในส่วนผู้หลักผู้ใหญ่ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมในสถานที่ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้เมื่อท่านเห็นบอกโอ้โหมะเขือก็เยอะพริกก็เยอะทั้งผักอะไรก็เยอะผลไม้ก็มีเอาไปขายที่ไหนเขาบอกสไตล์พี่หน่อยไม่น่าจะต้องไปนั่งขายตามตลาดนัดเอาอย่างนี้ไหมน่าจะมีแบบร้านกาแฟหรือเอาไปแปรรูปไปเป็นอาหารทำร้านอาหารในศูนย์ได้ไหมคนเดินดูงานเหนื่อยเนี่ยก็จะได้แบบไปทานกาแฟทานน้ำผลไม้เย็นพี่หน่อยก็เลยน้อมรับเอาไว้แล้วมานั่งปรึกษาคือตอนนั้นเรายังไม่รู้เลยว่าเรามีกำลังพอไหมที่จะทำตรงนี้ได้นะคะแต่ว่าเราอาจจะมีพื้นฐานทางเรื่องของการทำอาหารมาก่อนคือคุณแม่เป็นคนทำอาหารอร่อยเราก็ได้ DNA จากคุณแม่มาบ้างนะคะก็เลยรวบรวมทีมรวบรวมทีมเนี่ยพี่หน่อยตั้งใจไว้เลยว่าเราจะไม่จ้างแรงงานจากข้างนอกเลยเป้าหมายคือคนในชุมชนบอกให้ผู้ใหญ่บ้านไปประกาศให้ทีมว่าพี่หน่อยจะทำร้านกาแฟพี่หน่อยจะทำร้านอาหารด้วยเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดกับพืชผักผลไม้เนี่ยที่เราปลูกเองเนี่ยให้มันมีมูลค่าเพิ่มแล้วก็มีการจ้างแรงงานในท้องถิ่นด้วยทุกวันนี้น้องๆเก่งมาก นะคะทำสูตรเครื่องดื่มได้ถึงประมาณ70สูตรแล้วก็อาหารอีกประมาณ50สูตรในปัจจุบันนี้เราก็มีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ
1: ก็เอาเป็นว่านะคะใครที่สนใจอยากจะแวะไปพักผ่อนหรือว่าอยากจะไปรับประทานอาหารที่รสชาติอร่อยอร่อยแบบนี้นะคะก็สามารถแวะไปได้ค่ะเผื่อว่าใครสนใจนะคะท่านผอ.คะแนะนำช่องทางหน่อยค่ะใครที่สนใจอยากจะไปเรียนรู้นะคะจะต้องทำยังไงบ้างและมีช่องทางไหนบ้างค่ะที่สามารถติดต่อแล้วก็ไปเรียนรู้ได้ค่ะ
0: ค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเราก็ยินดีให้คำปรึกษานะคะในส่วนของสำหรับท่านที่ต้องการจะทำโค้งหนองนาในพื้นที่ของตนเองทุกคนสามารถทำได้ค่ะแต่ขอให้ตัวเองตั้งคำถามกับตัวเองก่อนนะคะสัก4ข้อก่อนว่าเราตัวเราเนี่ยพร้อมที่จะทำโค้งหนองนาเนี่ยเมื่อไหร่แล้วเป้าหมายเนี่ยเพื่ออะไรทำเพื่อธุรกิจหรือว่าไม่ใช่ธุรกิจเพราะโมเดลแตกต่างกันอันที่3เรามีต้นทุนอะไรบ้างเช่นเงินทุนมีในระดับไหนมีมากหรือมีน้อยเรามีแรงงานที่จะมาช่วยเราตรงนี้กี่คนเรามีความรู้เพียงพอที่จะทำแล้วหรือยังเรามีเครือข่ายบ้างหรือไม่นะคะอันที่สามก็คือสิ่งที่เราอยากจะให้มีบนโคกหนองนาของเราเนี่ยนะคะอยากจะให้มีอะไรบ้างเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในส่วนของการออกแบบอันที่สี่ก็คือการเตรียมตัวออกผังในส่วนของแลนด์สเคปนะคะว่าให้รู้จักที่ดินของเราให้เพียงพอนะคะสุดท้ายนี่ก็คือในเรื่องของความตั้งใจจริงถ้ามีความตั้งใจจริงทุกคนสามารถทำได้ค่ะในส่วนของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตสวนป่าริมทาน นะคะสามารถเข้าไปติดตามความคืบหน้าได้ที่เพจโคกหนองนาโมเดลสวนป่าริมทานค่ะเราเปิดทุกวันนะคะหยุดวันพุธค่ะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะสามารถนัดเข้าชมล่วงหน้าได้นะคะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะหรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0819071111ค่ะยินดีต้อนรับค่ะ
1: ก็ต้องขอขอบคุณดร.สุดใจผ่องแผ้วค่ะท่านผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลนาเริกอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีค่ะและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของสวนป่าริมทานโคกหนองนาโมเดลนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะและสำหรับในช่วงนี้นะคะมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วค่ะคงจะต้องลาทุกท่านไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะทุกวันอาทิตย์นะคะในเวลา 8:30 นถึง 9:00 น FM 92.5 MHz พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วก็ยังมีช่องทาง Facebook Liveสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
8: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกระทรวงคมนาคมเสริมความแข็งแรงของดินพร้อมตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำรั่วซึมอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณวงเวียนใหญ่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
10: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
8: ระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณวงเวียนใหญ่โดยเสริมความแข็งแรงของดินพร้อมตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
11: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ล่าสุดผู้รับจ้างได้รื้อย้ายสะพานลอยบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วเสร็จและดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินแล้ว1จุดจากทั้งหมด5จุดพร้อมเร่งดำเนินการในจุดที่เหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมการรั่วซึมของน้ำใต้ดินและสร้างเสถียรภาพให้พื้นที่ก่อสร้างจากการติดตามสถานการณ์ล่าสุดพบว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงจากวันก่อนทำให้สามารถปรับลดการทำงานของเครื่องสูบน้ำได้ขณะเดียวกันรฟม.ยังคงตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารในรัศมี30เมตรทุก30นาทีโดยผลการตรวจสอบพบว่าแนวโน้มการเคลื่อนตัวของอาคารและทรุดตัวของผิวถนนลดลงสะท้อนว่ามาตรการแก้ไขเริ่มเห็นผลเป็นลำดับเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนรฟม.และผู้รับจ้างได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขณะนี้มีประชาชนติดต่อขอรับความช่วยเหลือแล้ว105รายและอยู่ระหว่างประสานผู้พักอาศัยอีก32รายที่ยังไม่ได้เข้ามาติดต่อ เพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงโดยผู้ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือโทรศัพท์08-4356-5211เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้โดยตรงผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
8: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านการเก็บกักและการระบายน้ำมั่นใจบริหารจัดการได้ตามแผนงานที่วางไว้
12: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศอย่างใกล้ชิดซึ่งเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดรวมทั้งพื้นที่จังหวัดยโสธรและมุกดาหารซึ่งมีพื้นที่ติดกันตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้เตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำและฝายให้มีความมั่นคงปลอดภัยพร้อมประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกมากโดยมั่นใจจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญโทร045-451-554หรือสายด่วนกรมชลประทานโทร1460ตลอด24ชั่วโมงพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
8: อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งมุ่งลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาปัญหาหนี้นอกระบบให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
13: นายนิติปกรณ์แสงสุวรรณในอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าอำเภอแม่อายได้ขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งมุ่งลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาปัญหาหนี้นอกระบบให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองโดยจัดการประชุมชี้แจงกรอบแนวทางปฏิบัติให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ได้รับทราบถึงแนวทางการดำเนินงานเพื่อเพิ่มสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนในกองทุนและสนับสนุนให้กองทุนหมู่บ้านสามารถช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินให้แก่สมาชิกซึ่งเป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาปากท้องลดภาระค่าใช้จ่ายและดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนแบบเบ็ดเสร็จเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันถนอมสีแก้วเลิศสวทฝังรายงาน
8: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
14: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
15: สำนักงานคอปภมีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคอปภ1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคอปภจังหวัดทั่วประเทศคอปภคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
16: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
17: หึไหนลูกนั่นไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
16: หึอันตรายยังไงล่ะครับแม
17: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลาย10 ชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
18: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
9: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอปมช.คุยข่าว

0: ูเขาไฟพมัยสวยร่วยวัฒนธรรมเลือดรำเมืองกีฬาสบายดีครับคุณครูสุภณีครับผม
1: ค่ะสบายดีค่ะคุณพ่อคำค่ะสบายดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ทั้งบ้านเนาะค่ะเนาะเฮาก็มาพอกันอีกแล้วนะคะคุณพ่อเนาะ
0: ครับผม
1: กับรายการวิทยุอบอมพชวาวข่าวค่ะเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ค่ะมาพบกับคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ทั้งบ้านสายๆจักหน่อยนะคะ
0: ครับเวลา9:10 น.เป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับกสิพ่อกับผู้ขาในรายการวิทยุอบอมพชวาวข่าวรายการวิทยุอปมช.ว่าข่าวอยู่ภายใต้การอำนวยการของท่านผอ.วิรยุทธ์หน่อยพรมท่านผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผู้ขาที่คำลูกแม่พันลูกพ่อพันแม่ฝ่ายขอรายงานตัวครับ
1: ค่ะพร้อมด้วยครูสุวรรณีปิยวงศ์ค่ะครูจิตอาสาจากโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมรายงานตัวเช่นกันค่ะ
0: ครับหัวหน้าธนเดชรัตน์แพทย์ช่างเทคนิคผู้อำนวยความสะดวกในการดำเนินรายการของพวกเข้าสองคนมือนี้นะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับส่วนหนึ่งก็ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านทั้งสองส่วนเนาะครับเพราะว่าจะเป็นทั้งรายการวิทยุอปมช.ว่าข่าวทั้ง FM กับทั้งเฟซเพจบุ๊กของสวทของเฮาที่ติดตามกันเป็นประจำเนาะทุกคุณครูเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะหลากหลายช่องทางค
0: ่
1: ะในยุคสมัยที่เทคโนโลยีกำลังก้าวไกลเนาะค่ะคุณพ่อ
0: ครับถ้าบอกพื้นถึงเทคโนโลยีก้าวไกลเป็นตะยานร้ายครับ เพราะว่าคนต่อไปนี่อาจจะบ่มีประโยชน์แต่เขาอาจจะบ่จ้างมาเฮ็ดงานมีเงินเดือนแล้วเพราะว่าสถานการณ์จังมื้อนี้เฮาก็จะเห็นว่าครับมีการสอบท้องถิ่นมีการโกงกัน เป็นพันคนนี่ก็อุ๊ยขอบคุณครู
1: ค่ะอันนี้ก็หมายถึงการใช้นําเทคโนโลยีมาใส่ในทางที่บ่ถูกต้องค่ะในทางทุจริตคอร์รัปชันหรือคดโกงอันนี้ก็บ่สนับสนุนนะคะ
0: เฮาก็บ่ได้ว่ากระทรวงใดกลุ่มใดนะครับแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: ามันเกิดขึ้นอยู่ในบ้านเมืองเฮาเนี่ยครับเฮ็ดให้ความเสื่อมหมั่นของพี่น้องประชาชนเนี่ยครับลดหน่อยถอยลง
1: ค่ะความเสื่อมั่นของพี่น้องประชาชนต่อหน่วยงานภาครัฐก็ลดลง
0: ครับ
1: แล้วก็ความไว้วางใจที่หน่วยงานภาครัฐที่สิเฮ็ดหยังต่างๆนี่ก็ขาดความ
0: เชื่อมั่น
1: เชื่อมั่นแล้วก็ขาดประสิทธิภาพในการเฮ็ดงาน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนาะค่ะคุณพ่อ
0: ครับ
1: ในความซื่อสัตย์คุณธรรมก็ยังนําความรู้อยู่เนาะค่ะ
0: ครับถ้าเฮาเบิ่งแล้วหลักคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเฮาขาดอยู่หลายเรื่องของหิริเรื่องของละอายแก่ใจแล้วก็อีกอันนึงก็คือโอตปับของความเป็นตะยันย่านเสียซื้อเสียงย่านถือจับย่านเขาคุกเฮาไปคิดเอาแต่ความโลภ
1: แม่นค่ะ
0: ความโลภความโกรธความหลง3ตัวนี่อู้ยจะแม่นเป็นตะยานแห้งหลายครับคุณครู
1: ค่ะ
0: เฮ็ดจังได๋เฮาจึงสิข้ามพ้นวิกฤตเหล่านี้ไปได้เพราะฉะนั้นก็ต้องทุกกระทรวงกระบวงกรมเนาะ
1: ค่ะต้องกันต้องช่วยกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบค่ะ
0: ครับเฮามีหมดทุกอย่างเลยครับคุณครูเฮามีทั้งสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
1: ค่ะ
0: เฮามีทั้งปปช.เฮามีทั้ง
1: ปปส.
0: เฮามีหลายเด้อครับคุณครู
1: สถานศึกษาก็มีคือกันค่ะก็มีหลักสูตรการสอนต้านทุจริตค่ะ
0: ครับ
1: มีการเฮ็ดงานโรงเรียนต้านทุจริตพุ่นแด้พุ่นเหาะมีปฏิญาณคําปฏิญาณต้านทุจริตค่ะอันนี้เฮาก็ต้องซอยกันทุกหน่วยงานทุกเครือข่ายเนาะค่ะเนาะเพื่อที่เฮ็ดให้เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ของเฮาเป็นเด็กที่มีคุณธรรมและนําความรู้นะคะ
0: แม่นจังได๋ก็แล้วแต่มันเกิดอีหยังขึ้นก็แล้วแต่นี่คือประเทศไทยเฮาก็ยังอยู่เย็นเป็นสุขภายใต้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อยู
1: ่
0: เพราะฉะนั้นจุดแข็งของเราของเฮาบนนี้นะครับเฮ็ดจังได๋เฮาจะล้อมตัวหรือล้อมตัวกันต่อต้านเรื่องของการทุจริตเพราะว่าสิทุจริตอีหยังก็แล้วแต่ครับทุกรูปแบบนะครับ
1: ต้องมีมาตรการอย่างเด็ดขาดเพื่อบ่ให้เกิดการเฮ็ดให้ ความเสื่อมหมั่นของพี่น้องประชาชนลดน้อยถอยลงไปเน
0: า
1: ะ
0: ครับแล้วอีกอันนึงก็คืองบประมาณของแผ่นดินจะได้คุ้มค่ากับการพัฒนาบ่ว่าจะเป็นบุคลากรบ่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานอีหยังก็แล้วแต่เนาะครับเนาะ
1: แล
0: ้วบุคลากรของเฮาแต่ละปีแต่ละปีเงินเดือนก็หมดไปจากภาษีของพี่น้องเฮาที่ซอยกัน
1: แม่นค่ะ
0: เสียเข้ามานี่แหละครับเพราะฉะนั้นครับในรายการวิทยุอปมช.ก็อยากนะครับให้พี่น้องเฮามาร่วมกันเนาะครับเนาะ
1: แม่นค่ะอ้าวค่ะในมื้อนี้ค่ะคุณพ
0: ่
1: อ
0: มี
1: สายเข้ามาค่ะ
0: สบายดีค่ะครับสายแรกแหกบ้านนะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: จ้
0: า
2: พ่อค่ำ
0: สบายดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณแม่นักเรียนค่ะ
0: ครับ
2: ก็ตอบเสียงโทรศัพท์เสียงเบาคือเก่าเสียงได้ยินเสียงพ่อค่ำค่อยๆนึงเด้อ
0: แม่นบ่ครับแม่ครับแต่สั่งเทคนิคเพิ่นกำลังเบิ่งอยู่ครับแม
2: ่
0: ได้ยิน
1: ได้ยินเสียงคุณแม่ชัดเจน
0: ชัดเจนนะครับ
2: เบาเบา
0: เสียงเสียงแม่นี่เสียงชัด
2: จากวัด
0: ครับผม
2: แล้วสิทดสอบเสียงโทรศัพท์นะ
0: ดังแฮงวันนี้เพิ่นเร่งขึ้นเลยเนี่ย
2: บ่ม
0: ี
2: หยังดอกแค่นี้ล่ะค่ะ
0: ครับเพิ่นเร่งเพิ่นเร่งขึ้นเลยเด้ครับผมนี่คือแม่บุญเลี้ยงเนาะครับเนา
1: ะ
0: ครับผม
1: ขอบคุณนะครับถือว่าเป็นเครือข่ายบุคลากรสำคัญของสวทบุรีรัมย์เด้ค่ะคุณ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: สิได้แจ้ง
1: ค่ะสิได้แจ้งสัญญาณกับทางรายการและกะหัวหน้าฝ่ายเพิ่นก็สิได้ฮู้เนาะค่ะวิธีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนที่อยู่ทั้งบ้านนําค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะครับค่ะมื้อนี้ค่ะก็เป็นวันอาทิตย์ที่ตรงกับวันที่12เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2569ค่ะแรม13ค่ําเดือน8ปีมาเมียค่ะ
0: อีกบ่ดุลนี่ก็สิเข้าพรรษาแล้วนี่
1: ถึง
0: ว
1: ัน
0: ครับผมถึงวันอาสาฬหะหลังจากนั้นไปก็จะมีกิจกรรมหลากหลายนะครับเพราะว่าสิเป็นการงดเหล้าเข้าพรรษาเก้าสิบมือเป็นคนดีของสังคมกับมากขึ้นได้ว่าสันเพิ่นว่า
1: ผ
0: ักตับเนี่ยจักน้อยจักเก้าสิบมือนี่ก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นไปทั้งใดมาทั้งใดเนี่ยครับคนก็จะถามได้ว่าหน้าตาคือดีแท้เนาะอ๋อเศร้าเหล้านะครับผมนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของมือสำคัญในช่วงสำคัญของทางพระพุทธศาสนาครับคุณครู
1: ค่ะที่สำคัญเนาะค่ะคุณพ่อเนาะกะบันเวลาเฮ้านี่มันกะลดหน่อยถอยลงไปเรื่อยๆแป๊บเดียวที่เฮ้าผ่านพึ่งผ่านช่วงสวัสดีปีใหม่กันมาก
0: ครับ
1: ค่ะเทศกาลสงกรานต์กันมากนี่ครึ่งปีแล้วด้วยค่ะ
0: ครับ
1: เดือนกรกฎาคมกับปีถือว่าเป็นครึ่งปีของปีพุทธศักราช2569อีกจักหน่อยกะเข้าพรรษาออกพรรษาแล้วกะสิสิ้นปีแล้วค่ะ
0: ครับก็สิเป็นสิ้นปีงบประมาณแล้ว
1: ตามที่พุทธองค์เพิ่นได้ตรัสไว้เน
0: า
1: ะค่ะ
0: เพิ่นว่าอย่างใดครับผม
1: วันคืนล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู
0: ่นี่แหละครับเฮ็ดประโยชน์แล้วก็ตัวเองเฮ็ดให้ประโยชน์กับสังคมบ่แล้วก็มีการช่วยเหลือสังคมบ่บ่ต้องจําบ่จําเป็นต้องเฮ็ดใหญ่ดอกนะคุณครูเนาะ
1: แม่นค่ะ
0: เอ
1: าแค่ง่ายๆทิ้งสิ่งแรกคือดูแลสุขภาพจะคล้องให้ดีก่อน
0: ครับ
1: อันใดที่มันเป็นผิดภัยต่อสุขภาพอย่างเช่นสุราเมรัยก
0: ็บ
1: ่ต้องไปแตะต้อง
0: เพิ่นบอกเอาไว้มีอยู่6อย่างเด้ครับ
1: คุ
0: ณครูเพิ่นบอกว่าอบายมุขเด้ครับเพิ่นบอกว่าถ้าเอา6อย่างเนี่ยเข้าไปอยู่ในตัวผู้ใดผู้นึงเนี่ยครับเพิ่นบอกว่าเฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่บ่ประสบผลสําเร็จจักอย่าง
1: แม่นค่ะ
0: ครับผม
1: ถ้าเฮาดูแลสุขภาพจะคล้องดีแล้วค่ะคุณพ่อ
0: ครับ
1: เฮาก็สามารถยังประโยชน์คนอื่นได้อีก
0: ครับ
1: อ
0: ันนี้ก็คือต้องเอาสิ
1: ถ้าเฮาเจ็บไข้ได้ป่วยกระเซาะกระแสะเฮาสิเฮ็ดประโยชน์สิ่งที่เฮาอยากสิเฮ็ดนี้เฮาก็เสียกำลังใจ
0: ครับ
1: เกิดความท้อแท
0: ้
1: บ่สามารถที่สิเฮ็ดงานที่เฮาตั้งใจหรือวางเป้าหมายไว้ได
0: ้ครับ
1: เพราะฉะนั้นนี่สุขภาพกายและสุขภาพจิตใจเฮาสำคัญ
0: เอาเพิ่นบอกว่าเอาศีลมากำกับศีล5ข้อนี่แหละครับกำกับกับตัวเจ้าของครับ
1: นี่แหละค่ะคือหลักประกันที่ดีที่สุดในชีวิตของมนุษย์นะคะเน
0: า
1: ะครับค่ะ
0: เอา
1: ก่อนสิเข้าหัวข้อข่าวก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านหัวหน้าเรวดีหงสากุลเนาะค่ะเนาะที่เพิ่นได้รวบรวมข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ทั้งบ้านและเฮาทั้งสองได้รับรู้รับฟังไปพร้อมๆกันเนาะค่ะเนาะเฮาสิเห็นว่ารายการวิทยุอปมช.เว้าข่าวของเฮาสิใส่ภาษาอีสานเนาะค่ะ
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ที่ใส่ภาษาถิ่นทั้ง
0: ภาษาเขมรภาษากุย
1: สวยอาจสิบ่ชัดเจนอาจสิบ่ค่อยหูเรื่องเป็นบางค่ําค่ะก็สามารถทักทวงเขามาได้ค่ะเฮาก็สิได้เพิ่มเติมเสริมเป็นสลับกันจักหน่อยนะคะ
0: ครับผม
1: ไทยแน่ล่ำแน่ว่าซั่น
0: ครับผม
1: อ่ะ
0: ทักทายทั้งเฟซจักหน่อยบ่ครับ
1: เขาก็
0: รายละเอียดข่าวเน
1: า
0: ะนี่แม่ได้ในมาเนาะนี่เนาะแม่บุญเรียนมาก่อนแล้วนะครับผมหัวใจ3หัวใจ4หัวใจครับผม
1: ค่ะสาธุค่ะสวัสดีค่ะคุณแม
0: ่แม่บรรเทาสำนานใจกับ1หัวใจที่ให้มากับรายการครับขอบคุณหลายๆครับคุณแม่ครับ
1: ค่ะ
0: นี่ก็คือส่วนนึงนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับรายการนะครับที่อยู่คู่กับรายการทุกรายการมาเนาะครับคุณครู
1: แม่ค่ะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ค่ะประเด็นสำคัญเนาะค่ะเข้าสู่หัวข้อข่าวจักหน่อยเนาะค่ะ
0: ได้ครับผม
1: ค่ะประเด็นสำคัญมีอยู่3ประเด็นรักค่ะคุณ
0: ว่าจังไหนแม่เนี่ยครับ
1: ประเด็น IOC ประจำสัปดาห์ประจำวันที่8ฮอดวันที่14เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2569ค่ะ
0: ครับ
1: ประเด็นแรกเพิ่นบอกว่าท่านนายกนี่เพิ่นเปิดเวที่ A-BAC ค่ะA-BAC นี้มันเป็นการดันพลักดันไทยแลนด์ฟาสต์พาสค่ะเป็นการลดอุปสรรคการลงทุนและการหนุน FTA ยกระดับเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกค่ะ FTA เนี่ยน่าจะเข้าใจว่าเป็นฟรีเทรดแอเรียนะคะเนาะเป็นเขตการค้าเสรีค่ะ
0: ที่ทุกประเทศต้องมีการเจรจาและการตกลงกัน
1: นะครับ MOU กัน
0: ครับ
1: ค่ะค่ะเดี๋ยวรายละเอียดเฮาจังค่อยไปบอกนะคะส่วนประเด็นที่2ค่ะทางคณะรัฐมนตรีเพิ่นอนุมัติให้ในเรื่องของกระทรวงการคลังนี่กู้เงินธนาคารโลก 4,550 ล้านสร้างสะพานเชื่อมเกาะลั่นตาสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาว่าซั่น
0: ครับผม
1: เอาคนมา
0: เบ
1: ิ่
0: งรายละเอ
1: ีย
0: ดคร
1: ับ
0: ถ้ามีประโยคกล่าวก็เลยว่าน
1: ะ
0: ครับรายการวิทยุอปมช.เนี่ยครับสนับสนุนแต่มันเกิดประโยชน์กับสังคมเกิดประโยชน์กับส่วนร่วมเนาะครับ
1: นอกจากนั้นเป็นเรื่องของสุขภาพค่ะอันนี้สำคัญแห้งเด้ค่ะคุณพ
0: ่อ
1: กรมควบคุมโรคเพิ่นก็ได้เตือนพี่น้องประชาชนที่กินปลาน้ำจืดดิบเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ในตับค่ะเป็นสาเหตุหลักเลยของโรคมะเร็งท่อน้ำดี
0: ครับบ้านเฮาอีสานบ้านเฮาเนี่ยนะ1ก้อยปลาซิ่วก้อยกุ้งเต้น2ก้อยหอยกินหอยก็ตำสมมันหมักบ่คือกัน
1: ครับ
0: ลาบปลาอีกครับปลาแดก
1: อันนี้สำคัญนะคะ
0: ปลาแดกเฮ็ดจังได๋ครับผู้ขายเองก็ติดปลาแดกอยู่คือกันเด้ครับเนี่ยครับบ่ว่าสิเป็นน้ำปลาแดกบ่ว่าสิเป็นปลาแดกบ่ว่าสิเป็นต้มน้ำปลาแดกสุกแดกดิบเนาะครับเน
1: า
0: ะกินได้หมดคำว่าปลาแดกเด้นี่ผู้ขาก็อาจจะอยู่หนึ่งในส่วนของที่มีความเสี่ยงเนี่ยแหละครับอยู่ในนี่แหละแต่มันอาจจะยังไม่ทันแสดงอาการกับบ่ฮู้เนาะครับเนาะแต่ว่าก็ยังเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานได้อยู
1: ่เอา
0: แม่นจังได๋ก็มาเบิ่งรายละเอียดนะครับว่าเพิ่นฮู้เงาจังได๋ในเรื่องของปลาน้ำจืดอีสานบ้านเฮา
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ประเด็นแรกค่ะ
0: ครับเลยคร
1: ับ ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านอนุทินชันวีรกุลค่ะเพิ่นได้กะเป็นประธานเปิดประชุมเอเปคค่ะซีบิเนสแอดไวเซอรีคาวเซนนะคะเป็นการจัดประชุมครั้งที่3ทับ2569ค่ะซึ่งเพิ่นได้จัดขึ้นระหว่างวันที่6ฮอดวันที่9เดือนกรกฎาคม2569สิผ่านมาค่ะ
0: จัดอยู่ใส่ครับคุณ
1: ค่ะเพิ่นบอกว่าในการจัดอยู่นี่นะคะเป็นการสะท้อนข้อเท็จจริงจากการดำเนินธุรกิจสู่กระบวนการกำหนดนโยบายของภาครัฐนะคะเพิ่นเน้นย้ำว่าความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนนี่คือหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนที่โลกเฮานี่ต้องเผชิญกับความบ่แน่นอน
0: ครับ
1: อันนี้แน่นอนเนาะค่ะ
0: ครับผม
1: ความบ่แน่นอน
0: ความบ่แน่นอนคือความบ่แน่นอนเฮาก็บ่รู้กันว่าน้ํามันมันสิเป็นจังได๋นะครับ
1: ความบ่แน่นอนนี่แหละค่ะแน่นอนค่ะเพราะว่าวิกฤตต่างๆมันสามารถเกิดขึ้นได้นะคะ
0: บ
1: ่ว่าสิเป็นวิกฤตในเรื่องเศรษฐกิจวิกฤตในเรื่องของโรคระบาดวิกฤตในเรื่องของ
0: ส
1: งครามค่ะนี่ค่ะซึ่งความบ่แน่นอนที่เกิดขึ้นในโลกของเฮานี่ค่ะเป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลค่ะก็คือไทยนี่เป็นจุดหมายของการลงทุนที่มีคุณภาพและก็มีการผลักดันโครงการ Thailand Fast Pass นะคะซึ่งเป็นโครงการที่อำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนลดขั้นตอนที่ซับซ้อนและก็ให้การดำเนินการที่รวดเร็วโปร่งใสและคาดการว่าในการลงทุนนี่สิได้รับการตอบรับอย่างหลายขึ้นแล้วก็ได้รับการตอบรับแล้วก็การสนับสนุนเช็ด ความตกลงนะคะการค้าเสรีหรือ FTA นี่ค่ะคุณภาพนี่จะดีขึ้นแน่นอนนะคะนอกจากนั้นก็ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ทางภาคธุรกิจในการตัดสินใจในการลงทุนในการผลิตและการขยายกิจการนะคะทางหน่วยงานภาครัฐเพิ่นก็พร้อมที่สิฟังเสียงสะท้อนจากภาคธุรกิจและก็ผลักดันขอเสนอจากABAC นะคะให้เกิดผลเป็นรูปประทําเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนแล้วก็มีการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกค่ะตลอดระยะเวลา3มื้อของการประชุมนะคะซึ่งผู้นําภาคธุรกิจจาก21เขตธุรกิจ APEC และก็ภาคเอกชนของประเทศไทยของเฮาก็ร่วมการพิจารณาและกับผลักดันขอเสนอเชิงนโยบายที่เป็นประเด็นสำคัญนี่ค่ะประเด็นสำคัญเพิ่นก็คือ1เรื่องของการขาด2เรื่องของการลงทุน3เรื่องของภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ค่ะนอกจากนั้นเพิ่นก็มีการเสริมสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวนะคะแล้วก็มีการสร้างการความเติบโตให้ทั่วถึงแล้วก็ยั่งยืนก่อนนำผลลัพธ์นี้ไปพัฒนา ABAC Report to APEC Economic ค่ะ
0: ครับนี่คือเทปนี้นี่ผมมากหลายก็คือเรื่องของผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวตอนนี้สีเขียวเนี่ยกำลังมาแรงเลยครับและเรื่องของนโยบายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายเรื่องของการจัดกิจกรรมอย่างต่าง
1: ๆ
0: ก็จะเน้นในเรื่องของนี่แหละครับประเด็นของสีเขียวกันน
1: ี่
0: ให้ขึ้นนะครับเขาก็จะเห็นในเรื่องของรถไฟฟ้าแล้วก็พลังงานสะอาดบ่ครับคุณครู
1: แม่นค่ะอันนี้ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมค่ะคุณพ่อในการประชุมครั้งนี้นะคะสิจัดขึ้นในปลายปีนี้ซึ่งประเทศไทยของเฮาเป็นเจ้าภาพ
0: อ๋อมันจะจัดอยู่หม่องใดล่ะครับผม
1: อันประเทศไทยของเฮาเป็นเจ้าภาพนี่สถานที่นี่เพิ่นได้บอกไง
0: ค่ะบ่ทันได้บอกมา
1: แม่นค่ะ
0: แต่ว่าเตรียมการ
1: แม่นค่ะมีการเตรียมการค่ะค่ะแต่ที่แน่ๆก็คือสถานที่ก็คือประเทศไทยของเฮาค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะซึ่งผู้นำ21เขตเศรษฐกิจนี่บ่ธรรมดาค่ะ
0: บ่หน่อยครับ
1: แมนค่ะ
0: เพราะต้องติดตามบ่เป็นเมืองท้องก็อาจสิเป็นศูนย์ประชุม
1: ไบเทค
0: ไบเทคบางหน้าหรือบ่จังซั่นก็ศูนย์ประชุมของ
1: หรือศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ก็ได้
0: ครับผมเนี่ยมีตำหม่องใหญ่ๆล่ะครับเพราะจังซั่นนี่ก็คือ
1: หรืออาจจะเป็นเขตภูมิภาคก็ได
0: ้ครับผม
1: นอกจากนั้นค่ะมัดสู่ประเด็นที่

0: นะคะ and development นะคะซึ่งตัวย่อมันก็คือ IBRD ค่ะวงเงินทั้งสิ้นนี่โอ้มาเป็นหน่อยเด้อค่ะคุณพ่อ
1: คร
0: ับ ประมาณ 4,550 ล้านบาท
1: ครับบ่น้อยล่ะครับ4,000ครับผมแต่ผมก็บ่ฮู้คือกันว่าเงิน 4,000 ล้านนี่มันเป็นเท่าไหร่ครับมันมีจักตู้รถนะครับผมก็บ่ฮู้แต่ว่าบ่น้อยล่ะครับผม
0: ครับ
1: ครับ
0: ซึ่งในการกู้เงินในคราวครั้งนี้นะคะรัฐบาลเพิ่นกะเพื่อจะมาดําเนินโครงการสร้างสะพานเชื่อมเกาะกะลั่นตาค่ะเพื่อเกาะลั่นตาจังหวัดกระบี่นะคะ
1: และ
0: กะโครงสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมจากจังหวัดสงขลาไปที่จังหวัดพัทลุงค่ะ
1: โอ้โหนี่คงสิยาวนะครับผม
0: เ
1: พราะว่าพัทลุงก็อีกส่วนหนึ่งของของจังหวัดสงขลาเนาะครับเนาะ
0: แมนค่ะ
1: เอาละเอียด
0: เมื่อวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ
1: ครับ
0: เพิ่นก็อนุมัติให้กระทรวงที่ผ่านมานี่ก็คือปี2565เด้ค่ะเพิ่นอนุมัติให้กระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงชนบทค่ะได้ดําเนินโครงการทั้ง2โครงการนี้ให้โดยใส่จ่ายจากเงินกู้และเงินงบประมาณในอัตราส่วน70-30รวมทั้ง2โครงการใส่จากใส่จ่ายจากเงินกู้ 4,550 ล้านบาท
1: ครับผม
0: นะคะก็คือต้องใส่เงินจากงบประมาณนี่ประมาณ 2,000 กว่าล้านบาทค่ะ
1: ครับผมรวมทั้งหมด 6,000 กว่า
0: แม่นค่ะ
1: บ่หน่อยนะครับ
0: บ่หน่อยค่ะ
1: ครับนี
0: ่ถือว่าเป็นการบรรจุไว้ในแผนบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณปีพุทธศักราช2569ภายใต้แผนก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาลค
1: ่
0: ะ
1: แนว2
0: ค่ะส่วนประเด็นที่2ค่ะเพิ่นก็มีการอนุมัติให้กระทรวงการคลังรับความซอยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลกโดยธนาคารระวังประเทศเพื่อการบูรณะและการพัฒนา IBRD นะคะ
1: ครับ
0: หรือเป็นการพัฒนาไอที่ได้เกริ่นนำเป็นเบื้องต้นนะคะจากวงเงิน4ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 129.30 ล้านบาทเพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนการอนุรักษ์โลมาอิระวดีทะเลสาบสงขลาเพื่อนอนุรักษ์โลมา
1: เป็นสัตว์ที่หายากบ่ครับคุณครู
0: แม่นค่ะ
1: ใน
0: น่านน้ำอิระวดีทะเลสาบสงขลามันน่าสิอยู่ฝั่งทะเลอันดามัน
1: ครับ
0: นะคะเพิ่นกะนอกจากนั้นมีการเห็นชอบร่างสัญญาเงินกู้ร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าและเอกสารที่เกี่ยวข้องของทั้ง2โครงการนี้ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ยังมีการอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายให้เป็นผู้ลงนามในร่างสัญญาเงินกู้และร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทำคำรับรองทางกฎหมายและให้กรมทางหลวงชนบทกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมประมงค่ะปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในคู่มือปฏิบัติงานตามร่างสัญญาเงินกู้ร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่ากฎข้อบังคับต่างๆของธนาคารโลกแล้วก็ขอกฎหมายที่เกี่ยวของอย่างเคร่งครัดค่ะ
1: ครับเพราะกลุ่มทุกกลุ่มนะครับที่คณะกรรมการได้มอบหมายให้ก็ต้องติดตามแล้วก็เบิ่งแย่งโครงการเงินกู้นี่ทั้งหมดนะครับปฏิเสธ
0: เพิ่นให้กู้นำเพิ่นก็ให้เปล่านำประมาณ 129.30 ล้านบาท
1: ค่ะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะครับข่าวในช่วงแรกของรายการวิทยุปมช.บอกข่าวเมื่อเช้านี้นะครับเด็กเกินเอาไว้กับหัวหน้านะครับว่านี่แฟนเพลงเพิ่นอยากฟังเพลงว่าเขาขอแต่ถ่ายตอนนี้เขาพักฟังเพลงจากขอมือเช้านี้ครับกับหัวหน้านะครับในช่วงของการพักเบรกแรกเนาะคุณครูเนาะ
0: แมนค่ะ
1: เอาครับกับรายการวิทยุปมช.บอกข่าวครับผมเข้าไปกับในช่วงที่2ครับ

0: 9นาฬิกา40นาทีนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านอยู่กับรายการวิทยุปมช่อบอกข่าว
1: ค่ะ
0: ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีผู้ขาธิการหลวงพ่อพันธ์แม่ฝ่ายพร้อมทั้งคุณครู
1: ค่ะครูสวนิปิยวงศ์ค่ะครูจิตอาสาจากโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมค่ะ
0: ครับหัวหน้าธนเดชชราแพทย์นะครับอำนวยความสะดวกในเรื่องของการให้เสียงเพลงกับพี่กับน้องม้วนๆนะครับผ่านไปบ้างนึงนี่นะครับเอาอ่อนซ่อนกระปูขอมากนะครับอยากได้ฟังแล้วก็ให้กำลังใจเด้อบ่แม่นว่ามีความท้อความท้อแท้อยู่ในหัวใจเด้ครับพอฟังเพลงแล้วก็มีกำลังใจกันต่อไปชีวิตเฮาต้องหายใจเด้ครับผม
1: บ
0: ่หายใจบ่ได้แน่คุณครู
1: ค่ะที่สำคัญค่ะเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานอยู่ไสกะเบิ่งแย่งสุขภาพร่างกายเจ้าของเป็นสำคัญเนาะค่ะเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ในสังคมเฮาอยู่ตลอดเวลาว่าสุขภาพดีบ่มีขายถ้าจังได้ต้องเฮ็ดเอง
1: แม่นค่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นนะครับบ่ว่าสิเป็นแม่บ่ว่าสิมึงใดคุณหลายๆเนาะครับคุณครูก็จะมีการป้องกันตัวเจ้าของลางเทื่อนี่ลางเทื่อเฮาก็อาจสิบ่สุขภาพดีทุกมื้อไปแม่นบ่ครับครู
1: แม่นค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็มีการป้องกันตัวเจ้าของเพื่อบ่อยากให้คนอื่นได้รับเชื่อจากเฮาคือกัน
1: นะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะช่วงนี้เนาะค่ะคุณพ่อเนาะที่ช่วงแรกเฮาเว้าถึงในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะ
0: เพ
1: ราะว่าสิเป็นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพนะคะในการประชุมเขตเศรษฐกิจนะคะและก็อีกอันนึงก็คือทางธนาคารโลกค
0: ่
1: ะ
0: ธนาคารโลกเพิ่น
1: ให้ปล่อยเงินกู้ให้
0: ปล่อยเงินกู้ให้ทั้งให้กู
1: ้ให้ราชอาณาจักรไทยเฮานี่ล่ะค่ะรัฐบาล
0: ให้กู้พร้อมให้เป้าซื่อๆก็มี
1: ให้กู้พร้อมให้กู้พร้อมให้เป้าพร้อม
0: อือไอ้โมเมนต์อันนี้มันหล่อให้เด็กหน่อยขึ้นใจกู้บ่บ่ได้ว่าบ่ได้ตำหนิดอกครับเป็นถ้าเพิ่นให้จังซั่นก็ถือว่าเป็นโอกาสของประเทศไทย
1: ถูกต้อง
0: เอามาพัฒนา
1: ประเทศ
0: ถูกต้องครับ
1: ของเฮาค่ะเพ
0: ื
1: ่อพี่น้องประชาชนเป็นหลัก
0: ครับอืมเอา
1: ค่ะในช่วงที่2ก็ยังเป็นเรื่องของเศรษฐกิจอยู่ค่ะ
0: อ้าวเศรษฐกิจเรื่องเนาะนี่เนาะครับ
1: ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะ
0: อ๋อ
1: ท่านสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะ
0: ครับเรื่องใหญ่ด้วยนี่ครับคุณครูโอ้โห
1: อันนี้เกริ่นหัวข้อมานี่ก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยเนาะค่ะเนาะ
0: ครับ
1: เพิ่นก็ได้เตรียมช่องคณะรัฐมนตรีเดินหน้าโครงการข้าวแกงไทยซวยซอยไทยวะซั่นข้าวแกงไทยช่วยไทยวะซั่นค่ะลดภาระค่าของชีพพี่น้องประชาชนตั้งเป้าหมายอาหารราคาประหยัด40บาทต่อจานค่ะ
0: อันนี้ไปตั้งไว้อยู่หม่องนั่นเด้อครับเด้อแต่ว่าซุมื้อนี้ก็บ่ฮู้ว่าขึ้นอยู่จําเป็นซําใดนะครับ
1: ราคาอาหารหรือราคาข้าวแกงค่ะ
0: จานนึง
1: จานนึงค่ะ
0: 40บาทอาจสิมีไข่อาจสิมีไข่ใบนึง
1: แต่เฮาก็ต้องเบิ่งอยู่ที่วัตถุดิบเนาะค่ะหรืออาหารแต่ละประเภทอาจจะราคาวัตถุดิบแตกต่างกันเฮาก็เข้าใจทั้งผู้ประกอบการทั้งผู้ผลิตและก็ผู้บริโภค
0: ถ้าแม่นข้าวผัดจานนึงเนาะครับมันจะประกอบไปด้วยกระเทียมพริกผงเกลือน้ำปลาน้ำมันพืชหลายเด้อครับคุณครูอันที่จะผสมมาอีกก็คือผักก็จะเป็นผักแตงกวาหอมผู้เอียงแล้วครับหลายนะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งว่ามาตรการท่านรองนายกรัฐมนตรีเพิ่นมีมาตรการแบบใดเพิ่นบอกว่าทางกระทรวงพาณิชย์นะคะเพิ่นตระหนักถึงภาระค่าของชีพของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มมนุษย์เงินเดือนค่ะที่ได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายแน่นอนค่ะคุณพ่อเมื่อวานนี้ขออนุญาตนิดนึงค่ะเมื่อวานก็ยังไปกินข้าวที่โรงอาหารราชภัฏค่ะถ้ากับข้าว2อย่างนี่เพิ่นคิด30บาทได้หลายแห้งได้ค่ะ
0: อันนี้ตามกว่าตามกว่าที่เสนอได้นี่
1: ค่ะนอกจากได้หลายกับมีคุณภาพรสชาติก็อร่อยค่ะ
0: แซ่บถึงบ่ครับนี
1: ่นำเสนอนะคะร้านอาหารโรงอาหารที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะ
0: คิดบ่ออก บอกบ่ได้นะครับหิวข้าวมากข้าวราชภัฏครับผม
1: แม่นค่ะราคายอมเยาประหยัดและก็คุณภาพอาหารทุกชนิดค่ะ
0: เอาต่อครับ
1: ค่ะนอกจากนั้นนะคะเพิ่นยังบอกว่าของพี่น้องกลุ่มมนุษย์เงินเดือนนี่เพิ่นสงสารและก็ตระหนักว่าค่าของชีพนี่มันแพงขึ้นนะคะก็อยากให้ร้านข้าวแกงนี่ลดค่าราคาอาหารเป็นราคาประหยัด40บาทต่อจานค่ะโดยเฉพาะยังยิ่งนะคะแม้ว่าในการดำรงชีวิตต้นทุนอาหารที่ยังมีความผันผวนก็เตรียมเสนอ นะคะท่านทางคณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยโครงการดีได้นี่ค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะเพื่อเพิ่มทางเลือกอาหารราคาประหยัดให้กับพี่น้องประชาชน
0: ท่านบอกว่าไม่หลายหลายแน่นี
1: ่ก็คือซึ่งการให้โครงการดังกล่าวค่ะเป็นการต่อยอดจากโครงการไทยช่วยไทยพลัดค่ะเปิดโอกาสให้ร้านอาหารที่อยู่ในระบบกว่า 200,000 ล้านค่านี่สมัครเข้าร่วมโครงการอีกเพื่อจัดเทศเมนูทางเลือกราคาประหยัดสำหรับพี่น้องประชาชน
0: ครับ
1: ค่ะในเบื้องต้นค่ะเพิ่นก็ตั้งเป้าราคาไว้ประมาณ40บาทต่อจานบอกว่า40บาทต่อจานนี้บ่ฮู้ว่าสิได้อาหารจักอย่างเนาะ
0: เพิ่นบ่ทันได้ลงรายละเอียด
1: แม่นค่ะซึ่งทางรัฐบาลเพิ่นสิสนับสนุนเงินชดเชยให้กับร้านค้าที่เขาร่วมแล้วก็มีการซอยลดต้นทุนในการดําเนินงานแล้วก็ยืนยันว่าเป็นการสนับสนุนให้กับพี่น้องประชาชนนี่มีทางเลือกที่หลากหลายขึ้นนะคะบ่แม่นว่าเป็นการแทรกแซงทางกลไกทางตลาดเด
0: ้
1: นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะรายละเอียดเรื่องจำนวนสิทธิ์หรือวงเงินสนับสนุนต่อร้านค้าและรูปแบบการดำเนินโครงการอยู่ระหว่างในการจัดทำโดยกระทรวงพาณิชย์เพิ่นสิเตรียมเสนอขอใส่งบประมาณจากพระราชบัญญัติเงินกู้นะคะ
0: ครับที่เราไปที่พ
1: าน ะ 400,000 ล้านบาทนี่ล่ะ
0: ครับ
1: หรือเงินงบประมาณกลางซึ่ง เบื้องต้นนี้เพิ่นก็ตั้งเป้าดำเนินโครงการอย่างหน่อยนี่3เดือนในช่วงระยะเวลา3เดือนค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เพิ่นเน้นอีหยังอยู่บ่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับ
1: เพิ่นก็ยังบอกว่าคาดการว่าสิได้เริ่มดำเนินโครงการภายในเดือนนี้ค่ะภายในเดือนนี้กับเดือนกรกฎาคมเนาะค่ะเนาะ
0: ครับผม
1: ค่ะทางกระทรวงพาณิชย์เพิ่นก็สิติดตามสถานการณ์ต้นทุนสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างใกล้ชิดโดยปัจจุบันนี้ก็เริ่มเห็นสินค้าบางรายการทยอยปรับลดราคาลงแล้วอย่างเช่นน้ำมันพืชปุ๋ยกะพร้อมสิดูแลให้ราคาสินค้าเกิดความสมดุลตลอดห่วงโซ่อุปทานน้ำค่ะ
0: ครับดีใจพ่อได้ยินว่าปุ๋ยเริ่มลดลงนี่ครับฝุ่นสิลดลง5บาท10บาทก็ยังถือว่าเป็นผลดีต่อพี่น้องเกษตรกร
1: แม่นค่ะ
0: ครับบ่ได้เพิ่มค่าใช้จ่ายขึ้นเอ้าจากคราวเรื่องของการเตรียมช่องข้าวแกงไทยซอยไทยนะครับต่อไป
1: เข้ามาเป็นเรื่องของทางกระทรวงคมนาคมจักหน่อยเนาะ
0: เรื่องของ
1: บางหันกระทรวงพาณิชย์เนาะ
0: ค
1: ่ะทางกระทรวงคมนาคมค่ะท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติค่ะ
0: รัฐมนตรี
1: ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเพิ่นก็ได้ลงพื้นที่ค่ะ
0: ไปเท่าไหร่แล้วครับผม
1: ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดงและระบบขนส่งสาธารณะบริเวณสถานีขนส่งโดยสารรังสิตจังหวัดปทุมธานีค่ะเพิ่นบอกว่าทางกระทรวงคมนาคมนี่เพิ่นสิเร่งยกระดับการเชื่อมต่อระบบขนส่งตามนโยบายล้อรางเรือวสัน
0: ครับ
1: เพื่อให้พี่น้องประชาชนนี่เดินทางได้สะดวกแล้วก็ไร้รอยต่อพร้อมทั้งเตรียมพัฒนาสถานีรังสิตรองรับการเป็นสถานีรถไฟความเร็วสูงในอนาคตน้ำค่ะ
0: นี่ก็คือการขนส่งแบบสะดวกสบายจากชานเมืองเข้าสู่ตัวเมืองและเขตปริมณฑลทั้งหมดนะครับก็เป็นความสะดวกในยุคที่มันเจริญจนบอกบ่ถึกว่ามันเจริญสําใดครับผม
1: ค่ะอันนี้กันเนาะล้อรางเรือกะเตรียมโตค่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวก็สถานีรังสิตนะคะที ่เป็นรถไฟความเร็วสูงในอนาคตค่ะ
0: ครับเพราะว่า
1: เพื่อพี่น้องประชาชนทั้งนั้นเน
0: า
1: ะ
0: ครับทั้ง2ภาคเนาะครับทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ต้องเข้าผ่านรังสิตอยู่แล้วนะครับผม
1: ค่ะอีสานบ้านเฮาคือกัน
0: ครับผม
1: ค่ะมาทั้งในเรื่องของอาสาพยาบาลชุมชนจักหน่อยเน
0: า
1: ะค่ะคุณ
0: ผู้ชมว่าจังได๋ครับ
1: นี่มันก็เกี่ยวเนื่องกับกรมควบคุมโรคนําเนาะ
0: ค่
1: ะเฮามาเบิ่งว่าทั้งความคืบหน้าในการผลิตอาสาพยาบาลชุมชนค่ะเปิดรับสมัครนะคะเดือนกรกฎาคมคัดเลือกเดือนสิงหาคมประกาศผลเดือนกันยายนนี้ค่ะ
0: อบรม
1: ประมาณเดือนตุลาคมนะคะตั้งเป้าผลิตรุ่นแรก 7,256 คน
0: อ
1: ันนี้เป็นสัญญาณที่ดีในการรองรับรองรับการเฮ็ดงานนะคะ
0: ของสุขภาวะ
1: แม่นค่ะ
0: แล้วก็จะเป็นบุคลากรที่อยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องหลายขึ้นก็ลองมาเบิ่งว่า
1: รายละเอียดเพิ่นมาจังได๋เนาะ
0: นะครับว่าเกณฑ์คุณสมบัติ
1: รายละเอียดนี่จากท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์เพิ่นได้บอกว่าทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะเพิ่นได้เดินหน้านโยบายอาสาพยาบาลชุมชนอุ้ยดีแห้งเนาะค่ะ
0: ครับ
1: อาสาพยาบาลชุมชนหรืออสพ
0: อสพนี่ครับ
1: มีความคืบหน้าอย่างชัดเจนค่ะในการขับเคลื่อนการเฮ็ดงานของภาคส่วนที่เกี่ยวของตั้งเป้าสิผลิตพยาบาลเฮ็ดงานในชุมชนนี่ 7,256 คน
0: เป็นพยาบาลเนี่ยครับ
1: แม่นค่ะโอ้นี่ต้องแจ้งเด็กเยาวชนเนาะ
0: คนรุ่นใหม่
1: แม่นค่ะ
0: ครับ
1: เขาไปเฮ็ดหน้าที่ดูแล4กลุ่มเป้าหมายโดยเชื่อมโยงการเฮ็ดงานกับรอพอสอตอ
0: ครับ
1: เพื่อเสริมสุขภาพระดับปฐมภูมิให้แข็งแกร่งมากขึ้นอันนี้เพิ่นกะบอกว่าในห่วงนี้ค่ะความคืบหน้าล่าสุดนี้มีการดำเนินการคัดเลือกอาสาพยาบาลนี่เริ่มจากเดือนกรกฎาคม2569แล้วก็สิมีการประกาศเปิดรับสมัครนี่เปิดรับสมัครจำไว้เด้อค่ะระหว
0: ่
1: างวันที่13ฮอดวันที่27เดือนกรกฎาคม2569ค่ะ
0: คร
1: ับ เริ่มวันจันทร์นี้เด้อค่ะ
0: ครับวันที่13
1: แม่ค่ะโดยจะประกาศรับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศนะคะทั้งนี้วันที่31กรกฎาคม2569นี้อนุกรรมการการคัดเลือกอาสาพยาบาลระดับจังหวัดจะตรวจสอบคุณสมบัติและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาพยาบาลนะคะจากนั้นค่ะวันที่3ฮอดวันที่14สิงหาคม2569นะคะเพิ่นก็มีการดำเนินการคัดเลือกอาสาพยาบาลนี่เดือนสิงหาคัดเลือกแล้วก็คัดเลือกแล้วก็เสนอต่อคณะอนุกรรมการการคัดเลือกอาสาพยาบาลระดับจังหวัดสิส่งผลการคัดเลือกไปยังคณะกรรมการคัดเลือกอาสาพยาบาลภายในเดือนกันยายน2569และนะคะจะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่1กันยายนค่ะ
0: อันนี้ไม่ได้สอบหรือเป็นการคัดเลือก
1: เป็นการคัดเลือก
0: เป็นการคัดเลือกคุณสมบัติ
1: แม่นค่ะอาจจะเป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์อยู่แล้วในชุมชนหรืออยู่ที่อยู่ในรพสตก็ได้ค่ะที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวอย่างนี้ค่ะ
0: เป็นการพัฒนา
1: หรือบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านพยาบาลนะคุณพ
0: ่อหรืออาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่เคยเรียกเฮ็ดงานมาบริการอยู่ใน
1: หรือบุคลากรที่มีหัวใจรักด้านการบริการ
0: โอเคค่ะ
1: หัวใจนี่สำคัญเลยค่ะ
0: แมนครับผม
1: หัวใจยิ่งหัวใจอาสานี่ยิ่งใหญ่นะคุณพ่อ
0: แมนครับ
1: ห
0: ั
1: วใจอาสานี่ยิ่งใหญ่มาก
0: ผมใส่อยู่ตลอดเวลาว่าใจในใหญ่กว่าตับนะครับถ้าใจใหญ่กว่าตับเมื่อใดเนี่ยนะครับไปได้ทุกเรื่องเลยครับผม
1: ค่ะ
0: เอาครับขอ
1: แม่นะเป็นกำลังใจให
0: ้
1: นะคะกะรีบๆนะคะเริ่มสมัครมืออื่นนี่ค่ะ
0: ครับ
1: 13กรกฎาคมฮอดวันที่27กรกฎาคมค่ะ
0: ครับเอาจากพยาบาลแล้วมาน
1: ี่เฮาสิเฮ็ดหยังก็ได้นี่สุขภาพต้องดีก่อนเด้ค
0: ่
1: ะมากรมควบคุมโรคก่อนเน
0: า
1: ะ
0: เพิ่นว่าจังได๋ค่ะ
1: เพิ่นบอกว่าให้แจ้งเตือนค่ะประกาศแจ้งเตือนอย่างเร่งด่วนเลยนะคะ
0: ครับ
1: กำชับพร้อมค่ะพี่น้องประชาชนที่ชอบกินปลาน้ำจืดดิบค่ะเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ในตับเด้สาเหตุหลักของโรคมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งโรคนี้เป็นโรคที่อันตรายเด้ค่ะคุณพ่อ
0: แล้ว
1: ก็เป็นโรคที่สถิติในการเสียชีวิตสูงนำเด้โดยเฉพาะเขตทางอีสานเฮาเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยครับท่านศรีธรรมราชแก้วเนี่ยเพิ่นจัดรายการเพิ่นเน้นเรื่องนี้แล้วครับ ครับเน้นอย่างหลายนะครับเรื่องของการกินปลาดิบเรื่องของปลาน้ำจืดอีสานบ้านเฮาที่กินก้อยกุ้งก
1: ุ้
0: งเต้นแล้วก็ก้อยปลาซิ่ว
1: บางเทื่อวัฒนธรรมการกินอีสานบ้านเฮาเฮาอาจสิลืมบางนี้ไปเพราะว่าความเคยชินแล้วก็เป็นวัฒนธรรมที่สร้างสมแล้วก็ถ่ายทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษเนาะการกินซกเล็กพวกยังสันเนาะการกินก้อยดิบยังสันนะ
0: แต่ว่าสมือ
1: เต้นยังสัน
0: ครับคู่ก็จะเห็นนะครับในคลิปในการที่เขาอยู่ในสื่อนะครับเพราะว่าสิเป็นอย่างละครับเนื้อสดๆเป็นบอกครับที่เขากินกันแล้วก็กุ้งสดๆปลาสดๆอีกอย่างนี้ครับแต่วิถีวัฒนธรรมเรานี่นะครับมันเป็นมาตั้งแต่ปู่ฝนแล้วครับ
1: แม
0: ่นค่ะพอมันเป็นมาแล้วมันก็เป็นอย่างครับประกอบไปด้วย3ส่วนใหญ่ๆนะครับ1นั่นก็คือเหล่าเด็ด หรือเหล่าขาวที่พี่น้องเขาต้มกันอยู่ในบ้านตั้งแต่อดีตนะครับนี่เป็นจังซี่อันที่สองก็คือของดิบบ่ว่าที่เป็นปลาดิบหมกหอยดิบเนื้อดิบอย่างดิบนี่นะครับเมียนเหมือดแบบอยู่ในนั้นอันที่สามที่เพื่อนเอามาผสมนี่ก็คือสมุนไพรเรื่องของพักพักกระดาวพ
1: ัก
0: แก้วพักต่างๆนะครับเอามากินน้ำเนี่ยครับเพื่อนบอกว่ากินของมื้อนี้ไปที่เป็นการยังก่อความสมดุลในร่างกายกับอาหารที่กินไปสุกๆเต็มที่มันสิบ่เป็นหยังเพิ่นว่าซั่นเด้อแต่อีหลีแล้วนะครับผลสุดท้ายที่มันเป็นพยาธิที่มันไข่อยู่ในตับของเฮาไข่อยู่ในกระเพาะของเฮานี่ครับมันสิไปสู่กระบวนการของการเป็นโรค
1: ค่ะ
0: สุดท้ายก็สิต้องผ่าตัดอย่างเดียวได้เพิ่นว่าซั่น
1: แม่นค่ะหรืออาจสิถึงแก่ชีวิตก็ได้เนาะค่ะ
0: นี่ครับในความแสบนั่นครับก็มีความอันตรายอยู่ในตัวเจ้าของบางสังกะถ้าเศร้ากินได้ก็จะเศร้ากินหรือลดลงแล้วก็เศร้าไปเลยนะครับ
1: เป็นความห่วงใยเนาะค่ะเนาะค่ะพี่น้องหูอยู่แล้วว่ามันอันตรายแต่ว่าวัฒนธรรมการกินเฮาเฮาก็เลยเป็นชุมชนนะคะ
0: ครับ
1: เป็นงานบุญงานหยังจังซั่น
0: มันเป็นการต้อนมันเป็นการต้อนรับกันที่มีเพิ่นบอกว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีขนาดได้กับคุณครูถ้าได้กินของดิบน้ำกันโอ้จะแม่นมวลเอาครับมาเบิ่งไทยอีกคราวนึงบ่ครับอ
1: ีกคราวนึงจากบุรีรัมย์บ้านเฮาจักหน่อยเนาะค่ะเนาะค่ะจากท่านประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะ
0: ท่
1: านโสพลจารัมค่ะ
0: เพิ่นมาจากไหน
1: เพิ่นก็ได้เดินทางนะคะไปเยี่ยมโรงพยาบาลบุรีรัมย์ค่ะให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์พร้อมส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กรวมถึงผู้สูงอายุในชุมชนนําค่ะอันนี้เป็นหัวใจสําคัญเนาะกําลังใจสําคัญที่สุดค่ะอันนี้ท่านโสพลเพิ่นก็บ่ได้ถิ่มผู้ใดไว้ข้างหลังนะคะมาให้กําลังใจถึงโรงพยาบาลเลยค่ะนะคะนอกจากให้กําลังใจผู้ป่วยแล้วก็ยังให้กําลังใจบุคลากรทางการแพทย์นะคะที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็พร้อมติดตามโครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ
0: ์
1: โดยเน้นการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพื่อสร้างสายใยรักความอบอุ่นในครอบครัวและก็เป็นแนวทางนั้นในการป้องกันปัญหายาเสพติดในอนาคตค่ะ
0: โอ้อันนี้ผมมักขอนี่ครับคุณคร
1: ู
0: เพื่อให้กำลังใจผู้สูงอายุนี่แม่ครับเพื่อนว่าอย่างนี้บ่ลงบ่ลืมไม่เอี่ยก็เพื่อนว่าเนี่ย
1: ไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่
0: อ
1: ยนอนหลับดีมีคุณธรรมนี่เป็นขอความที่ให้กำลังใจอย่างยอดเยี่ยมเลยนะคะเนาะแม่นค่ะนี่ถือว่าเป็นโครงการดีๆค่ะที่เพิ่นได้เห็นความสำคัญกับพี่น้องประชาชนค่ะ
0: แล้วก็เลี้ยงลูกด้วยนมหรือมหัศจรรย์พันบ้านนี่ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ทั้งสปสช.แล้วก
1: ็
0: ช
1: ่
0: วงสาธารณสุขแต่ก็ริเริ่มแล้วก็ให้เน้นให้ความสำคัญกับแม่และลูกที่คลอดใหม่แล้วก็ตั้งครรภ์ใหม่นี่ครับอย่างต่อเนื่องมากนี่ก็ถือว่าเป็นการสร้างบุคลากรที่ให้มีคุณภาพเพื่อจะเข้าสู่กระบวนการการเรียนการศึกษากันต่อไปเนาะครับเนา
1: ะ
0: ท้ายของรายการครับครู
1: ค่ะท้ายของรายการเท่าก
0: ับ
1: ส่งความห่วงใยกับสุขภาพร่างกายของพี่น้องเนาะเหมือนที่คุณพ่อเกิดนำนะคะว่าสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองแล้วก็เลิกกินของดิบเนาะค่ะคุณพ่อ
0: เอาครับทีมบทไทยทีมไทยด้วยบทเพลงจบประจบจังไหนผู้ขาทั้งสองขาที่กำลุกพ่อพันธ์ในฝ่ายพร้อมทั้งคุณครู
1: ค่ะครูสุพนีปิยวงค่ะครูจิตอาสาจากโรงเรียนบุหลงวิทยาคมค่ะ
0: นุนาธนเดชฉลาดแพทย์ลาไปก่อนครับอาทิตย์หน้าค่อยพอกันสำหรับวันนี้สบายดีครับ
1: สบายดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐบาลเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่รับหิ้วหรือฝากของจากผู้อื่นเสี่ยงตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติมีความผิดตามกฎหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐบาลเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่รับหิ้วหรือฝากของจากผู้อื่นเสี่ยงตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติมีความผิดตามกฎหมาย
7: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีการลักลอบส่งออกกัญชาจากไทยไปต่างประเทศรัฐบาลสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการเข้มงวดตรวจสอบอย่างละเอียดพร้อมย้ำเตือนประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกรณีการพกพาลักลอบหรือรับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรเป็นความผิดตามกฎหมายแม้กัญชาจะมีการปลดล็อกในบางส่วนสำหรับการใช้ทางการแพทย์ภายในประเทศไทยแต่การนำออกนอกประเทศยังคงถูกควบคุมอย่างเข้มงวดและเป็นสิ่งผิดกฎหมายร้ายแรงในหลายประเทศปลายทางทางนี้รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนร่วมป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติหากพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยข้อผิดปกติหรือบุคคลที่มีพฤติการลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศหรือมีการชักชวนจ้างวานผ่านช่องทางออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสทางสายด่วน191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสำรวจพบโลมาหลังโหนกสัตว์ทะเลหายาก6ตัวมีสุขภาพแข็งแรงบริเวณอ่าวดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานี
8: นายปิ่นศักดิ์สุรสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลางได้สำรวจและตรวจสุขภาพสัตว์ทะเลหายากในพื้นที่อ่าวดอนสักอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและพบโลมาหลังโหนก6ตัวพบรวมฝูงขนาด 3-4 ตัวและพบคู่แม่ลูก1คู่บริเวณแนวเกาะเชือกและเกาะท่าไร่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ขณะที่การตรวจสุขภาพพบโลมาทุกตัวมีพฤติกรรมการว่ายน้ำและดำน้ำเป็นปกติร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแม้จะพบร่องรอยบาดแผลจากฟันของโลมาตัวอื่นในฝูงซึ่งเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติแต่เป็นเพียงบาดแผลตื้นและสามารถหายได้เองไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังพบเรือท่องเที่ยวชมโลมา 2-3 ลำปฏิบัติงานในพื้นที่โดยไม่พบพฤติกรรมที่รบกวนโลมาโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังคงเน้นย้ำการสร้างความรู้แก่ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามแนวทางการชมโลมาอย่างเหมาะสมเพื่อลดผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหายากและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลให้คงอยู่อย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยในสัตว์เคี้ยวเอื้องเพื่อป้องกันและลดความรุนแรงจากการระบาดของโรคในพื้นที่
9: นายสัตวแพทย์กฤตวีระวงศ์ปศุสัตว์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอต่างๆลงพื้นที่ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยในสัตว์เคี้ยวเอื้องภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการฉีดวัคซีนควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยอย่างต่อเนื่องทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปศุสัตว์ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยอย่างต่อเนื่องและได้รณรงค์ป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรสนับสนุนให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์อย่างทั่วถึงโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เพื่อป้องกันและลดความรุนแรงจากการระบาดของโรคในพื้นที่เนื่องจากโรคปากและเท้าเปื่อยเป็นโรคติดต่อสำคัญในสัตว์เศรษฐกิจโดยเฉพาะโคและกระบือส่งผลต่อสุขภาพสัตว์ผลผลิตทางปศุสัตว์และรายได้ของเกษตรกรอีกทั้งยังมีผลกระทบต่อการค้าและการส่งออกผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ของประเทศไทยด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
10: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
11: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรเครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์044625744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข044625989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
12: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลที่ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ทางไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
13: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
14: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมังนี
13: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
14: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
13: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
14: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
13: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
14: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
13: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
14: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
15: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
16: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรักสินถิ่นอีสาน

0: วัดอาศัยเพิ่งบ้านบ้านเพิ่งอาศัยวัดป่าอาศัยเวิ้นว่างจึงอยู่เย็นสลอนยังว่างอาศัยยังห่วยกล้วยหน้าอาศัยแอกตาแหกยังอาศัยไก่บักโจนตนตึงจากค่อนดอนยังอาศัยใหม่นกไซอาศัยโกนคนของเฮากับเพิงกันเสมอดามข้ามอาศัยยังหมอหมอหม้ออาศัยซองข้องยังอาศัยไม่ค่อนตีต้องจงค่อยดังสบายดีครับคุณครูครับผม
1: ค่ะสบายดีค่ะคุณพ่อคำค่ะสบายดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ทั้งบ้านนะคะเนาะค่ะมาพอกันอีกแล้วนะคะกับรายการรักสินดินอีสานค่ะเป็นประจำประจำทุกวันอาทิตย์ค่ะซึ่งดำเนินรายการโดยลูกสาวลูกชายเนาะค่ะเนาะ
0: ครับ
1: ตอนนี้กำลังเดินทางไปจังหวัดจันทบุรีค่ะติดภารกิจเร่งด่วนนะคะเนาะก็เลยให้คุณพ่อคำกับคุณครูค่ะมาดำเนินรายการแทน
0: ครับถึงเมื่อแทนนะครับกันยังถือว่าว่าได้ขาดจากลูกชายหล่าแล้วก็ลูกสาวหล่านะครับคุณครูเนาะ
1: แม่นค่ะ
0: ได้กันยังเป็นตัวแทนของลูกทั้งสองได้อยู่แม่นจังได๋ก็แล้วแต่สำหรับอีพ่ออีแม่ที่ติดตามรายการของเฮามาตลอดเนาะครับ
1: จ
0: ้าก็ยังอยู่คือเก่านะครับบ่ว่าสิเป็นเบอร์โทรบ่ว่าสิเป็นเรื่องของสายเรื่องของทั้งเฟซเนาะครับคุณครูเฮาก็ยังสื่อสารละกะให้ความเป็นกันเองละกะถือว่าเป็นการสนับสนุนรายการอยู่เป็นประจำนะครับเพราะว่ารายการนี้นะครับท่านผอ.วิริยุทธ์น้อยพรมก็ให้ความสำคัญในเรื่องของวิถีและวัฒนธรรมเรื่องของภาษานําครับผม
1: ค่ะโดยเฉพาะยังยิ่งค่ะรายการรักสินที่อีสานค่ะก็ถือว่าเป็นรายการของคุณพ่อคุณแม่ที่ทั้งบ้านเนาะค่ะเนาะเป็นวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานบ้านเฮาเกี่ยวของกับหีด12ข้อง14ที่อยู่ในวิถีชีวิตประจำวันของเฮาล่ะค่ะหากคุณพ่อคุณแม่ทั้งบ้านมีข้อมูลข่าวสารอันใดอยากสิเฮาทั้งสองประกาศประชาสัมพันธ์หรือท่านอาจจะประชาสัมพันธ์เองก็ได้เนาะค่ะคุณพ่อเนาะโทรศัพท์เข้ามาประชาสัมพันธ์งานบุญงานประเภทนี้ในชุมชนหรือประกาศสิ่งของที่มันหายนะคะของหายได้ขึ้นนะคะเนาะค่ะกะในเบอร์โทรศัพท์ค่ะ0926633523อาจจะโทรมาขอบทเพลงเกี่ยวกับอีสานบ้านเฮาหรือบทเพลงที่ท่านชื่นชอบก็ได้ค่ะหากบ่โทรกะสามารถพิมพ์ในเพจ Facebookของสวทบุรีรัมย์ก็ได้ค่ะ
0: เป็นการส่งข่าวเป็นการให้กำลังใจยังแม่บรรเทาสำลักใจนี่ครับเพิ่นบอกเมื่อวานโอ้ยฉากที่มันงามแท้ว่าสันเพิ่นว่าง่ามหลายว่าสันมีตะก้าก็มีตะก้าทั้งสองขางว่าสันเป็นตาหักว่าสันเพิ่นว่าฉากยังไงในรายการ
1: ฉากรายการรักสินทินอีสานเนาะค่ะเนาะอันนี้ต้องยกความดีนะคะให้ท่านหัวหน้านะคะกับฝ่ายเทคนิคนะคะต่างๆที่เพิ่นได้ร่วมออกแบบนะคะโดยเฉพาะรายการรักสินทินอีสานนะคะสื่อรายการนี้ก็ต้องขอบคุณค่ะท่านหัวหน้าเลวดีหงสากุลเนาะที่เพิ่นตั้งสื่อรายการให
0: ้ครับ
1: ค่ะ
0: นี่ก็เป็นขอความอีกขอความหนึ่งนะครับของคุณแม่บรรเทาสำลันใจนะครับที่เป็นการให้กำลังใจของผู้ดำเนินรายการถึงจะว่าเป็นมวยแทนจังใดคุณพ่อคุณแม่เพิ่นก็ยังให้กำลังใจเฮาอยู่ครับคุณครู
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ขอทักทายอเนกพริกไทยทายรายการก่อนหน้านั้นนะครับบ่ได้ทักทายก็มาขอมาทักทายในช่วงนี้นะครับอเนกพริกไทยจากทั้งภาคใต้ของเฮาครับที่ติดตามรายการของทางสวทห้องได้ดีมาตลอดก็ขอบคุณหลายๆที่เป็นเครือข่ายกันอยู่เนาะครับเน
1: า
0: ะขอบคุณคุณแม่นะครับที่มีแต่หัวใจใหญ่ๆได้แก้มไห้มากเนาะครับขอบคุณหลายๆครับผมแม่บุญเลี้ยงกลับมาแล้วนะครับขอบคุณหลายๆครับคุณแม่คุณแม่บุญเลี้ยงเพิ่นขอฟังเพลงน้ําเล่นหน่อยครับคุณครู
1: จ้า
0: เพิ่นบอกว่าชอบเพลงอย่างไหนของมนต์แคนแก่นคูนค่ะผู้ท่านเพิ่นว่าอันหยังก็เพลงยังคอยอยู่ซอยเดิม
1: ยังคอยที่ซอยเดิม
0: ครับผม
1: เป
0: ็นขอมากนะครับ
1: อ
0: ของคุณแม่บุญเลี้ยงนะครับนี่คือทั้งเฟซทั้งไลน์ที่ส่งมานะครับเนาะเอาครับในช่วงนี้เฮาเว้าเกินไปแล้วนะว่าลูกชายเดินทางไปไสผู้ขา2คนนะครับมาดำเนินรายการแทนกับใส่ภาษาเก่านี่แหละครับ ภาษาเก่าภาษาไหนล่ะครับอีสานบ้านเฮานี่ล่ะเน
1: า
0: ะ
1: ทั้งสาวลูกชายอาจสิมีหลากหลายภาษาอย่างเช่นทั้งชาติพันธุ์เขมรเนาะค่ะเนาะมีซวยค่ะ หรือภาษาไทยน้ำค่ะ
0: ค
1: ซึ่งมีความสามารถนะคะ
0: เป็นว่ามวลเลย
1: แมนค่ะ
0: ว่ามวลได้ครับลูกสาวหลากว่ามวลนะครับแต่เป็นภาษาของเพื่อนเองว่ามวลมวลภูเขาฟังแล้วเราฟังแล้วตื่นเต้น
1: แต่ว่าเฮาอาจสิแปลบ่ได้หรอกแต่ว่าเฮากับฟังแล้วเฮากะมีความรู้สึกว่ามันเหมือนเป็น
0: อรรถรส
1: เนาะอรรถรสที่ไพเราะค่ะเป็นทำนองเป็นภาษาที่ไพเราะด้วยค่ะจริงๆภาษาเขมรนี่เป็นภาษาที่ไพเราะนี่แหละคุณพ
0: ่
1: อ
0: แม่นครับ
1: ค่ะ
0: เพราะเพิ่นออกตัวร่อตัวหยังเนี่ยครับ
1: ค่ะ
0: ออ
1: ชัดเจน
0: ชัดเจนมากเลยครับ
1: นี่ต้องฟังจากคุณแม่ของคุณแม่ย่ายนาโมเนาะค่ะเพิ่นเว้าภาษาท้องถิ่น
0: ท้องถิ่นย่ายของนาโมสาวกระสัง
1: แม่นค่ะ
0: แล้วก็นุ่มห้วยลาดบ่ครับผมกระท่อมกระท่อม
1: เมืองโพ่ปะคะ
0: อนุเมืองโพ่อีกครั้งนึงนะครับอันนี้คอมเมนต์ตัวจริงเสียงจริงเลยครับผม
1: กับคุณพ่อทางนั้นเพิ่นอาศิเว้าได้ก็ได้ทางกราบเชิงบ่
0: ทางกราบเชิงครับแมนครับคุณพ่อจากกราบเชิงอันนั้นก็เด้งคําแม่ได้เนาะครับเนาะเอาในช่วงนี้2เพลงแม่นบ่ครับคุณครู
1: ค่ะ
0: มีในรายการของเฮานะครับในช่วงรายการรักสินทินิสาน2เพลงแรกในรายการนี้มวลน้ำกันครับผม
1: ค่ะ

0: 10:28 นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านอยู่กับรายการรักสินทินอีสานกราบบทเพลง2เพลงที่หัวหน้านะครับธนเดชรัตน์แพทย์จัดผ่านให้กับรายการบทสุขหน่อยก็สุขหลายนะครับคุณครูเนาะ
1: ค่ะ
0: เพลงแรกคุณแม่ผ่องศรี
1: เมนค่ะ
0: ครับเพลงที่2อาจารย์คุณพ่ออาจารย์สุรพลสมบัติเจริญเพลงเก่าๆยังมีความหมายนะครับอีกเพลงหนึ่งที่หนักฟังเพลงคนเก่าๆพุ่นหมักลิงโน่พุ่นหมักครับผมแต่มันเป็นจังหวะของตะกอนเนี่ยครับเป็นจังหวะลำวงที่เขาเห็นดูที่สุดเลยครับครูในวงลำวงของลำวงในงานเทศกาลต่างๆในวัดแต่ว่าส่วนหนึ่งเขาจะไม่เห็นลำวงในวัดเลยเน
1: ี่ยแมนค่ะอาจจะไม่เห็นวงดนตรีที่ในยุค90ได้นะคะคุณพ่อค่ะ
0: เพราะในยุคนั้นนะครับมันสิมีกล่องท่อมมีฉาบมีชิงแล้วก็มีแซกเช็คนึงเข้าใจว่าเพิ่นก็สิเอาในใจส่วนหนึ่งที่เวลาห้องเบิ่งในช่วงนั้นนะครับคุณครูเหมือนกับสิเอาหินแหไปใส่ในไปใส่ในกระป๋องแล้วก็เอาไม้ยาวๆใส่ต่อกันมาแล้วก็เวลาเขาสั่นไปนี่มันจะดังดีผมก็เห็นว่าเออมันเป็นวิธีที่เติมสีสันของการเล่นดนตรีที่มีชีวิตชีวาเฮ็ดให้ในสังคมยุคนั้นนะครับ
1: ค่ะ
0: มวลแล้วก็ประทับใจแล้วก็สาวงามในชุดที่บ่ได้เป็นคือจังซุมือเด้ครับคุณครูเพราะว่าตะกอนเนี่ยก็กระโปรงกระหนาสิอยู่ประมาณสักเลื่อยเข่าสิมั้ยครับ
1: อาจจะคุ้มหัวเข่า
0: ครับอาจจะคุ้มหัวเข่าจังซี่
1: อาจมิดชิดจักหน่อยค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะแล้วก็ความสวยกับเป็นสวยธรรมชาติเนาะค่ะเนาะค่ะอาจสิบ่ต้องแบบสวยแบบ AI เหมือนปัจจุบันนี้เนาะ
0: สู้มือชักแม่นอีหยังก็อีหยังครับผมเออก็บ่ได้ว่ากันแต่ว่ามันก็จะมีอยู่2ส่วนเนาะครับส่วนหนึ่งก็คือคนรุ่นเก่า
1: ค่ะ
0: ที่เพิ่นยังถือหีดถือข้องถือลักธรรมถือประเพณีและวิถีที่เพิ่นเคยถือมาแต่อีกรุ่นนึงก็คือรุ่นเจน Y บ่ครับสู้มือเนี่ยเริ่มสิทะลุทะล่วงนะครับ
1: ค่ะ
0: เริ่มทะลุทะล่วงเนี่ยหมายถึงว่าทั้งเสื้อและบ่เสื้ออยู่ใน2อย่าง
1: จ้ะ
0: คนรุ่นใหม่เนี่ยครับอันเสื้อก็กลับมาเฮ็ดถ้าอันบ่เสื้อเนี่ยก็ย่างไปข้างหน้ามีหลายอย่างที่เพิ่นบ่เสื้อคือกันครับคุณครู
1: แม่นค่ะเพราะฉะนั้นสถาบันครอบครัวนี่ล่ะเนาะค่ะคุณพ่อที่สิล้อล้อมวิธีวัฒนธรรมความเสื้อหรืองานประเภทนี้ที่มีความงดงามที่มีแต่ความคุ้นค่านะคะ
0: ครับ
1: ให้กับลูกกับหลานของเฮา
0: แม่นักของศาสนาเนี่ยเพิ่นบอกว่าสถาบันครอบครัวพ่อกับแม่นี่ถือว่าเป็นคู่คนแรกนี่ครับผม
1: แม่นค่ะและการโรงเรียนแห่งแรกของสถาบันครอบครัวและชุมชนก็คือวัดค่ะ
0: ครับ
1: แม่นค่ะเพราะฉะนั้นหน่วยงานต่างๆในชุมชนนี่ล่ะค่ะสิล้อล้อมเพราะว่าในชุมชนต่างๆได้ค่ะคุณพ่อเฮากะอยากเห็นหลายๆหมู่บ้านหลายชุมชนหลายตำบลเนาะเพิ่นก็บ่ได้ถิ่มวิถีวัฒนธรรมประเภทนี้ที่แต่ปู่แต่ย่าเพิ่นได้สั่ง

0: แต่มันเป็นการแฝงด้วยคำสอนที่มาจากการลงมือเหตุของชุมชนของคนในครอบครัวและกะของหลายๆครอบครัว
1: ก
0: ลายเป
1: ็
0: นชุมชนมาร่วมกันบ่ว่าสิเป็นสื่อออกทั้งในเรื่องของ
1: ความหักความสามัคคี
0: แมนค่ะความกตัญญูกตเวที
1: ครับ
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: นี่ล่ะค่ะมันสิเฮ็ดให้พื้นฐานจิตใจของมนุษย์ที่ร้อนรุ่มอยู่ในเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้มันเย็นลงนะคะคุณพ่อ
1: เฮาสิเห็นคำเว้าอีหลีแล้วนะคำมูนี่นะครับแต่แม่นลูกชายล่ะมาเว้าเรื่องของแซนดนตา
0: แม่น
1: ค่ะเว้าเรื่องของบอกพี่บอกน้องบอกปู่อื่นทั้งหลายมาร่วมกันแล้วก็บอกถึงปู่ย่าตาชวดบรรพบุรุษทั้งหลายมันเป็นคำเว้าของภาษาเขมรที่เป็นภาษาของเขมรเพิ่นบอกว่าถ้าสุดท้ายเพิ่นก็บอกว่าเจียจะนำเพิ่นบอกครับเอ้าก็บ่ฮู้นะครับมันมีแต่เจียกับเจียนี่ก็หมายถึงว่าทั้งเย็นทั้งดีอีหยังประมาณนี้แม่นเนาะครับเนา
0: ะ
1: แต่ว่าอีดีแล้วนะครับให้คนเขมรเว้าเท่านั้นนะครับจึงสิเป็นธรรมชาติและจะเป็นภาษาที่สวยงาม
0: แม่นค่ะ
1: แล้วก็ศักดิ์สิทธิ์น้ำอีกครับคุณครูเวลาเพิ่นเอิ้นปู่ย่าตาทวดมานี่กับแสงเทียนที่ใต้ขึ้นส่องสว่างกับอาหารที่มีอยู่ทางนานะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วเพิ่นก็ค่อยๆลิ้นเหล่าขาวค่อยๆลิ้นน้ำมะพร้าวค่อยๆลิ้นน้ำส้มค่อยๆลิ้นน้ำทุกๆอย่างแล้วก็หยาดไปในอาหารที่ลูกหลานนำมาเส้นไหว้แล้วก็เอิ้นปู่ตาทุกคนเอิ้นทุกคนนั่งสงบทุกคนนั่งอธิษฐานจิตถึงบรรพบุรุษเหล่านั้นมันเป็นภาพที่มันบอกไปถึงนะครับ
0: คุ
1: ณครูลังเทียขนลุกเด้อครับแม้แต่เฮานั่งอยู่ในนั้นเฮาก็คิดว่าเฮาขนลุกจริงๆนะครับมันเป็นความซาบซึ้งมันเป็นความสุขอีกความสุขหนึ่งที่เฮ็ดให้สังคมเฮายังยึดมั่นถือมั่นในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ว่าสิ่งเหล่านี้เฮ็ดให้เฮาอยู่เย็นเป็นสุขก็เพราะสิ่งเหล่านี
0: ้ค่ะ
1: นี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่เฮานั่งเบิ่งที่เฮาเห็นนี่คือเฮ็ดด้วยวิถีชีวิตเฮ็ดด้วยจิตใจอีหลีเบิ่งได้จากข้าวต้มขนมที่เพิ่นนํามานะครับ
0: แม่นค่ะกลัวเพิ่นสิได้แต่ละมัดแต่ละห่อนะคะคุณพ่อ
1: ครับ
0: นี่เพิ่นเป็นการร่วมพลังในชุมชนด้วยความมุมานะความขยันหมั่นเพียรแล้วก็ที่สำคัญคือต้องมีหัวใจศรัทธา
1: แม่น
0: ค่ะแล้วก็รักเคารพแล้วก็
1: ในบรรพบุรุษเจ้าของ
0: แม่นค่ะกตัญญูกตเวทีนั่นค่ะนี่สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าถ้าเกิดวิถีวัฒนธรรมประเภทนี้ที่เฮาปฏิบัติต่อกันมานี่มันสามารถลดละความตนีลดละตัวตนได้นะคะ
1: แม่น
0: ค่ะ
1: ครับพ่อสัน
0: เฮ็ดให้เฮานี่จิตใจเฮาแบบให้เป็นคนที่มีความอบอ้อมอารีค่ะ
1: คนสมัยใหม่เขาก็เอาชื่อเอิ้นว่าคิดบวก
0: แม่นค่ะ
1: มองบวกกับวัฒนธรรม
0: ใช่ค่ะเป็นแบบคนที่มีพฤติกรรมเชิงบวกค่ะแล้วก็มีแต่ความสุขนะคะซึ่งเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าเพิ่นบอกว่าสาธุสาธุแปลว่านั่นแหละดีแล้วว่าซั่น
1: นี่นะครับ คำแต่ละคำนี่ครับที่เฮาเห็นอยู่ในวิถีและวัฒนธรรมล้วนแต่เป็นคำที่ให้ทุกคนไปสู่ความดีทั้งนั้นเลยครับแต่ว่าพอคนรุ่นใหม่เนี่ยครับเพิ่นสิเรียนรู้จังไหน
0: ส่วนมากเด็กเยาวชนรุ่นใหม่เฮาก็สิมองอีกมิตินึงเนาะค่ะเนาะแพลตฟอร์มของคนรุ่นใหม่ก็อาจจะอยู่กับเครื่องมือเครื่องใหม่ที่มันทันสมัยกับเทคโนโลยีค่ะถ้าเกิดเฮาใส่แพลตฟอร์มในเรื่องของการสอนวิถีวัฒนธรรมมานั่งบอกมานั่งสอนในวงกินข้าวหรือนั่งเว้าในครอบครัวพ่อแม่ลูกนี่ภาพนั้นอาจสิหายไปนะคะเพราะว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างที่เฮ็ดให้พ่อแม่ลูกนี่ต้องแยกจากกันในเรื่องเศรษฐกิจในเรื่องความเป็นอยู่เนาะค่ะเพราะว่าเสมอนี่ผู้ที่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็คือปู่ย่าตายายพ่อแม่แท้ๆนี่พูนต้องเดินทางไปเฮ็ดงานหาเงินส่งมาให้ลูกให้หลานผ่านคุณตาคุณย่าปู่ย่าอยู่ทางบ้านปู่ย่าตายายนี่อาจสิบ่ได้ทันสมัยกับสิ่งเหล่านี้กับเทคโนโลยีที่สมัยใหม่อาจสิบ่ได้ทันกลไกต่างๆกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม
1: ่ครับ
0: นะคะเพราะฉะนั้นปัญหาตามมาสิหลาย
1: ครับผมลูกเมียนแม่บรรเทาเนาะ

0: อันนี้ต้องชื่นชมคุณแม่ค่ะ
1: เพราะว่าแม่บรรเทาท่านยุคท่านสมัยเพราะฉะนั้นคนรุ่นเก่าเพิ่นสิบ่ทันกับลูกหลานเพราะเป็นคนซื
0: ่
1: อๆด้วยความซื่อของตาของย่าเนี่ยครับลางที
0: เขาจะเห็นหน่วยงานของคุณพ่อที่ต้องหน่วยงานที่ดูแลคุ้มประพฤตินะคะเด็กวัยเยาวชนนี่อาจจะลงทางไปติดยาเสพติดเนาะ
1: นี่แหละครับผม
0: นี่แหละค่ะ
1: เพราะว่าผู้เฒ่าน้ำบ่ท่าน
0: แม่นค่ะ
1: ด้วยความหักลูกหักหลาน
0: ภาษาบ้าน
1: เรา
0: ก็คือผู้เฒ่าแลนน้ำบ่ท่าน
1: ครับ
0: กับลูกกับหลานยุคสมัยใหม
1: ่ครับ
0: ค่ะ
1: เพราะน้ำบ่ท่านปรับนี่ก็คือเรากับบ่ท่านความเมาของหลานน้ำ
0: จ้ะ
1: พอมีแต่ความซื่อกับเสือคำซื่อนี่คือซื่อม
0: ีซื่อสัตย์ค่ะ
1: ซื่อก็คือมีก็บอกว่ามีเงินน่ะบ่มีก็บอกว่าบ่มีพ่อซื้อเนี่ยนะครับถึงเฮ็ดให้ลูกนะอันที่สองเสื้อเวลาลูกบอกนี่เสื้อน้ำหลานบอกนี่เสื้อเด้
0: จ้า
1: บอกว่าไปโรงเรียนบอกเคยขาดจากมือ
0: แต่ว่าเสื้อลูกเสื้อหลาน
1: เสื้อลูกเสื้อหลานแต่ว่าเวลามีคู่มาตาม
0: มาตามฮอดบ้าน
1: เพิ่นก็เริ่มบ่สบายใจเริ่มมีอาการนี่คือความซึมเศร้าของคนเฒ่าอีกอันนึงเด้ครับอ
0: ี
1: กประเด็นนึง
0: คือความขาดหวังกับลูกกับหลานเนาะค่ะเนาะมีแต่ความรักความปรารถนาดีพอลูกหลานบ่เข้าโรงเรียนหรือหลงทางไปติดยาเสพติดมันก็เป็นความทุกข์ในหัวใจของปู่ย่าตายายคุณพ่อคุณแม่ที่อุตส่าห์ไปเฮ็ดงานอยู่ต่างจังหวัดนะคะ
1: ก็เสื้อไผก็เสื้อผู้เฒ่านั่นน่ะไปโรงเรียนมอไปอยู่ไปแต่เช้ากินข้าวไปแล้ว
0: อ
1: ันนี้ก็คือแม่จะต้องรายงานให้กับแม่ของลูกของหลาน
0: แม่นค่ะ
1: ครับนี่คือความเสื่อเพราะฉะนั้นผลที่ตามมาจากความเสื่อนี่แหละครับสุดท้ายกลัวจะหูก็คือลูกติดสิ่งเสพติดไปแล้ว
0: คร
1: ูบอกเป็นคนแรกได้ครับผู้อื่นบ่กล้าบอกเด
0: ้
1: นอกจากครูเท่านั้นจึงจะไปบอกว่าตายายไอ้นายเป็นจังซี่จังซี่4
0: ร้านเจ้าบ่เข้าโรงเรียนเด้อ
1: ครับผมเกิดความเสียใจเกิดเนี่ยนะครับเป็นที่มาของความเจ็บป่วยของผู้สูงอายุอีกอันนึงคือกันครับผม
0: แม่นค่ะ
1: บ่แม่นว่าสิถ้าเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวเรื่องของจิตใจที่ลูกหลานบ่เสื่อค่ําแล้วก็บ่ไปโรงเรียนนี่ก็อีกอันนึงคือกันที่เฮ็ดให
0: ้
1: ผู้สูงอายุนี่ครับมีความเครียดแล้วก
0: ็
1: บ่สบาย
0: นี่แหละค่ะมันถึงเป็นมาตรการที่ท่านโสพลพระซาลัมเนาะค่ะน้องท่านโสพลซาลัมค่ะประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะ
1: ครับ
0: ที่เพิ่นได้ลงพื้นที่นะคะเยี่ยมให้กำลังใจคุณแม่ตั้งครรภ์นะคะเนาะเพื่อเพิ่นอยากให้ความอบอุ่นนี่เกิดจากครอบครัวเป็นสถาบันแรกสุดก่อนเมื่อครอบครัวมีความอบอุ่นมีความแข็งแรงมีภูมิต้านทานแข็งที่เข้มแข็งกสิบริกรเกิดปัญหาสังคมในอนาคตข้างหน้า
1: ครับบ่ว่าสิเป็นของกลุ่มแรงงานเองหรือแรงงานสัมพันธ์ต่างๆเนี่ย
0: ค
1: นมีเวลาให้ล่าคอร์ดค่อยเลี้ยงลูกอยู่เมียนบ่ครับคุณครู
0: แม่นค่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าทุกหน่วยงานเพิ่นให้ความสำคัญเนาะค่ะเนาะ
1: ครับ
0: เฮากะอีกสิ่งหนึ่งที่เฮาไปบ่ทันแล้วก็ไล่บ่ทันก็คือลูกเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่นี่สิเห็นโทรศัพท์นี่มีความสำคัญกว่าพ่อกว่าแม่ก็มีเด้ค่ะ
1: แม่นครับ
0: คุณพ่อ
1: เพราะว่าหยัง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พ่อให้เอา
0: ค่ะ
1: ถ้าเห็นพ่อแม่
0: ม
1: ี
0: เงินก็ต้องหามาให้ได
1: ้แม่น
0: ค่ะ
1: พ่อสั่นพ่อแม่ก็ได้เป็นทาสของลูกไปทุกอย่างอันนี้เว้านี่บ่ได้น้อยใจกับความเป็นพ่อเป็นแม่เด้แต่สังคมเป็นจังสันอีหลีในสมือเนี่ยครับผมพังสันเฮ็ดจังได๋ครับเฮาจะอยู่ทั้งคนเกณฑ์เก่าเกณฑ์กลางแล้วก็เกณฑ์สุดท้ายที่เฮาอยู่ร่วมกันนะครับสามารถอยู่นํากันได้ทั้ง3ส่วนนี่นะครับคุณครู
0: ค่ะ
1: เฮาอยู่อย่างมีความสุขผู้เป็นเจ้าโคตรก็เป็นผู้ใหญ่ที่มีใบ
0: เป็นลมโพลมไส้ค
1: ่ะให้กับลูกกับหลานปกมุ่งคุ้มให้ลูกหลานบ่หนาวย่ำหนาวมาบ่เปียกฝนย่ำฝนตกจังซี่ย่ำลมมาก็บ่ได้ถูกพัดจนเป็นโรคปอดบวมจังซี่นะครับเป็นผ้าห่มที่ดีให้กับลูกกับหลานเขาเรียกว่าผ้าห่มผืนแรกที่มีเนี่ยก็คืออ้อมกอดของแม
0: ่
1: กับผ้าอ้อมที
0: ่
1: เป็นผ้าถุงที่แม่ฉีกออกมาในมือแรกคิดแล้วเนา
0: ะ
1: เป็นตาอ่อนซ่อนกับพ่อแม่ที่หักเข้าแต่บ้านเฮาเนี่ย ้องเริ่มถ้าลูกหลานเฮาบ่เข้าโรงเรียนก็เริ่มเข้าโรงเรียนซะถ้าลูกหลานเฮาออกนอกทางไปกับหมู่ก็เริ่มกลับมาซะครับมาสู่ครอบครัวบ่มีผู้ใดฮักเฮาเท่าเฮาเท่ากับพ่อกับแม่กับปู่กับย่าหรอก
0: นี
1: ่ถ้าเฮาบ่มีเงินเฮาบ่มีสิ่งที่รอกับหมู่ไปหมู่ก็บ่เป็นหมู่เฮาดอกนะครับเฮาหมดเงินเขาก็ยืมบ่เป็นหมู่เมื่อเฮาไปอยู่ในเรือนจำยังแต่บ่มีหมู่ไปเยี่ยมไปยามกับคุณครูนี่คือปัญหานึงนะครับเอาในช่วงนี
0: ้ค่ะพักจักหน่อยเนาะค่ะคุณพ่อเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะ

0: นาฬิกานะครับ50นาทีนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านอยู่กับรายการรักศิลป์ทินอีสานกลับบทเพลงที่มอบให้ผ่านรายการนี
1: ้
0: ก็สุขหน่อยก็สุขหลายนะครับคุณครูเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะกับเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านบ่ว่าสิเฮ็ดงานอยู่ทั้งบ้านเนาะค่ะหรือกำลังเดินทางนะคะคุณพ่อเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะก็ให้เดินทางปลอดภัยอยู่บ้านกะแดดออกกะเข้าห่มเดี๋ยวสิเป็นสโตรกเด้อค่ะ
0: เป็นตาย่านคร
1: ับ เป็นตาย่านค่ะ
0: เมื่อวันก่อนวันศุกร์นะครับผมประชุมอยู่พอดีหมู่แจ้งมาจากนครพนม
1: ค่ะ
0: แจ้งมาว่าพี่ขออนุญาตแจ้งข่าวร้าย
1: ค่ะ
0: ลูกชายคนโตผมเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจขาดเลือดฉับพลันว่าซั่นครับ
1: ค่ะ
0: ก็เลยบอกว่าคนเฮานี่เห็นกันอยู่แป๊บเดียวทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเมื่อพ้องซั่นนะครับโรคทุกมื้อนี้ถ้ามันแดดหอนก็จะตากดนเนาะครับคุณครูเนาะ
1: แม่นค่ะ
0: เฝ้าเขาฮู
1: ้ค่ะเพราะความเสียพันนี่เฮาบ่ได้วางแผนล่วงหน้าในชีวิตเนาะค่ะเนาะค่ะสิ่งที่ค้างคาไว้หรือสิ่งที่เฮาวางเป้าหมายไว้เฮาก็ยัง
0: ไปบ่ฮอด
1: แม่นค่ะ
0: บ่ได้เฮ็ด
1: ยังมีความไล่อาวรณ์แล้วก็มียังมีเหยื่อใหญ่ที่กับความหลังนะคะพอเวลาไปกับท่านหันนี่
0: มันตั้งตัวบ่ได้สร้างอีหยังกันนะครับบ่ได้ว่า
1: ทั้งผู้อยู่กับผู้ไปเนาะค่ะเนาะ
0: มันเหมือนกับสิ้นสุดเหมือนกับทางมันไปแล้วสุดลงเลย
1: ค่ะ
0: มันบ่จะไปต่ออีกกันบ่ได้เนาะครับเนาะ
1: ค่ะ
0: เอาอเนกเพชรไทยที่เข้ามาแล้วนะครับถ่ายรายการนี้นะครับเนา
1: ะ
0: รายการรักศิลป์ทินอีสานก็ยังให้กำลังใจกันอยู่เนาะครับ
1: แ
0: ล้วก็มีภายแน่ครับคุณครูในถ่ายรายการ
1: ก็จะมีขออนุญาตค่ะทักทายไปยังคุณแม่บุญเรียนค่ะ
0: ค
1: ุณแม่บุญเรียนกับน่ารักมากเลยค่ะทรงหัวใจตัวโตหายแล้วก็มีเด็กน้อยนะคะทรงขอความรักนะน
0: ี
1: ่เป็นคำสันสันแต่มีความหมายด้วยค่ะ
0: ค
1: ุณพ่อค
0: ่
1: ะเป็นกำลังใจค่ะไปคุณพ่อคุณแม่บุญเรียนก็ยังบอกว่าพ่อค่ำขอเพลงในเด้อยังคอยนะคะ
0: ยังคอยที่ซอยเด้อ
1: แมนค่ะ
0: ของมุนแ
1: ค่
0: เจ้าคุณ
1: ก็ไปแจ้งทันหัวหน้าเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวหัวหน้าเราจัดให้เนาะค่ะคุณแม่เนาะค
0: ่
1: ะมาพ่อก็ยังบอกไปถึงลูกไส้แน่เนาะค่ะเนาะลูกไส้วลาเทพเวลาเว้าอีสานกับเว้าม
0: วล
1: ทั้งสองคนนี่เป็นกำลังใจนะคะฝากไปถึงลูกสาวลูกไส้ทั้งสองที่กำลังเดินทางไปจังหวัดจันทบุรีนะคะถ้าได้ฟังกะนะอันนี้เป็นกำลังใจที่คุณแม่บุญเรียนนะคะฝากระลึกถึงนะคะเน
0: า
1: ะค่ะ
0: กระจากหัวใจผู้ดำเนินให้การอีหลีนะครับคุณ
1: แม่ค่ะ
0: คนบอกว่าโมเมนต์มักยอมได้แม่บุญเรียนแต่มันเป็นความสุขหนึ่งที่แม่ให้มากนะครับเฮายังอ่อนซ่อนกับความเว้าความจายังลูกชายวราเทพและลูกสาวพักบุญเวลาเพิ่นเว้าเฮาก็อ่อนซ่อนน้ําคําเว้าคําจามันเป็นเสน่ห์
1: แม่นค่ะอันนี้คือลูกๆหลานๆเด็กรุ่นใหม่ของเฮาได้นะคะซึ่งอายุก็ยังน้อยนะคะอายุก็เริ่มต้น20เนาะค่ะเนาะพึ่งอายุ20ค่ะ
0: พึ่งเรียน
1: จบปริญญาตรี
0: ครับถ้ามันเป็นต้นกล้าต้นไม้กำลังสวยงามกำลังที่จะเริ่มเติบโตใส่ประโยชน์ได้ว่าซั่น
1: เม่นค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะค่ะนอกจากคุณแม่บรรเทาเพิ่นยังบอกว่าลูกชายหล่าอาจารย์เพิ่นเว้าสนุกน้องพักบงก็เว้าน่ารักเว้านิ่มๆว่าซั่นนี่คือคําบอกที่เพิ่นให้กำลังใจเนาะค่ะเนาะ
0: ค
1: ่ะทางคุณแม่บรรเทาเพิ่นก็ยังบอกว่าอยากสิโทรมาคุยนําแต่ว่าสวทโทรศัพท์สวทบ่ค่อยชัดเจนว่าซั่น
0: ครับบ่เป็นหยังครับแม่
1: บ่เป็นหยังค่ะเฮาคุยกันทางเพจก็ได้นะ
0: อันนี้คือว่าเป็น
1: อันนี้หลากหลายนะคะ
0: หลากหลายความเมาหลากหลายขอความที่ส่งมาให้ได้ฮู้
1: หลากหลายกำลังใจนํานะคะ
0: เอ้าท้ายของรายการ
1: ค่ะท้ายของรายการนี่เฮากำหนดบทเพลงที่คุณแม่บุญเรียนเพิ่นขอมาเนาะค่ะเนาะค่ะแล้วก็ฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ที่ทั้งบ้านนะคะสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญนะคะเบิ่งแย่งสุขภาพของเฮานะคะ
0: อยู่ดีสบายกัน
1: แม่นค่ะ
0: ครับเพลงจบจบจังได๋ผู้ขาทั้ง3นะครับผู้ขาที่คำบอกพ่อพันแม่ฝ่าย
1: ค่ะพร้อมโดยคู่สุวรรณีปิยวงศ์ค่ะ
0: ครับและหัวหน้าธนเดชฉลาดแพทย์ลาไปก่อน
1: ค่ะ
0: อาทิตย์หน้าพอกันครับ
1: ค่ะสบายดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับนฤนาถแข็งขันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยนครพนมพร้อมมอบนโยบายนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าต้นทุนวัฒนธรรมและทรัพยากรท้องถิ่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยนครพนมพร้อมมอบนโยบายนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าต้นทุนวัฒนธรรมและทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนนายยุทธนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายด้านอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมณมหาวิทยาลัยนครพนมจังหวัดนครพนมโดยมีนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนมพร้อมด้วยอธิการบดีและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับโดยมหาวิทยาลัยนครพนมได้รายงานถึงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานในประเด็นสำคัญเช่นการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์และขับเคลื่อนโครงการ Wellness Hub การส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ตลอดจนบทบาทของมหาวิทยาลัยในการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากของประชาชนในจังหวัดนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียงโอกาสนี้นายยศชนันได้มอบนโยบายและข้อเสนอแนะในการพัฒนามหาวิทยาลัยด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่มมูลค่าต้นทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นกลไกสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับภูมิภาคอย่างแท้จริงจังหวัดนราธิวาสเตรียมปูพรมคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อนฉุกเฉินเพื่อลดการแพร่เชื้อและเกิดผู้ป่วยรายใหม่ลดจำนวนผู้พิการจากโรค
7: นายกฤษณนันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าควบคุมและป้องกันโรคเรื้อนเชิงรุกอย่างต่อเนื่องหลังยังเป็นจังหวัดที่พบผู้ป่วยโรคเรื้อนสูงที่สุดของประเทศปัจจุบันมีผู้ป่วยอยู่ในทะเบียนรักษา39รายและช่วงวันที่1มกราคมถึง15มิถุนายนที่ผ่านมาพบผู้ป่วยรายใหม่10รายโดย4รายเข้ารับการรักษาเมื่อเกิดความพิการแล้วสะท้อนการตรวจพบโรคที่ล่าช้าในบางพื้นที่จังหวัดจึงเตรียมปูพรม รวจคัดกรองโรคเรื้อนเชิงรุกในเดือนสิงหาคม2519นี้ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาสตากใบและศรีสาครผ่านโรงเรียนมัธยิสศาลาประชาคมและองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อค้นหาผู้ป่วยและผู้สัมผัสโรคให้ได้รับการวินิจฉัยและรักษาโดยเร็วลดการแพร่เชื้อและป้องกันความพิการทั้งนี้ขอให้ประชาชนหมั่นสังเกตอาการผิดปกติเช่นผิวหนังเป็นวงด่างสีขาวหรือแดงมีอาการชาหรือผื่นที่รักษานานกว่า3เดือนแล้วยังไม่หายให้รีบพบแพทย์ทันทีเนื่องจากโรคเรื้อนสามารถรักษาให้หายได้หากตรวจพบตั้งแต่ระยะแรกจะช่วยลดความเสี่ยงต่อความพิการและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อพิชานันเทพรักษ์ปวทนราธิวาสรายงาน
1: หลายพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของบังคลาเทศกำลังเผชิญน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย44รายกระทรวงการจัดการภัยพิบัติของบังคลาเทศรายงานว่าหลายพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของบังคลาเทศกำลังเผชิญฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย44รายและยังส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า1ล้านคนขณะที่รัฐบาลกำลังทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยท่ามกลางความยากลำบากในการส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์อาทิน้ำดื่มยารักษาโรคพร้อมขอให้ประชาชนอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยเร็วที่สุดทั้งนี้บังคลาเทศถือเป็นหนึ่งในประเทศที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติมากที่สุดในโลกโดยเฉพาะในช่วงฤดูมรสุมซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มบ่อยครั้งขณะที่นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้ฝนตกหนักบ่อยครั้งและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นรวมถึงยังสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
9: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์044625744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข044625989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
10: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสู่บุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
11: ่การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
12: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปรับฟังรายการปันรักแชร์ริ่งเลิฟ
1: สื่อมวลชนเสียงสันติสื่อแห่งการประกาศสันติสุขพบกับท่านในรายการปันรักแชร์ริ่งเลิฟ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังดิฉันดร.จริยาสอนมยุรามาพบกับคุณผู้ฟังในรายการปันรักแชร์ริ่งเลิฟค่ะโดยการสร้างสรรค์รายการของทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ฟังคะถ้ามีใครมาถามคุณผู้ฟังว่าคุณผู้ฟังต้องการความรักไหมซึ่งอาจจะเป็นความรักที่ไม่จำเป็นต้องเป็นความรักที่หนุ่มสาวเท่านั้นที่จะใฝ่ฝันหาเป็นความรักที่ไม่จำเป็นต้องรอให้ชีวิตของเรานั้นต้องอาวุโสสูงวัยมากกว่านี้ถึงจะเข้าใจได้เป็นความรักที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเชื้อชาติศาสนาหรือฐานะถ้าคำตอบของคุณผู้ฟังคือใช่แล้วล่ะก็รายการปันรักแชร์ลิงเลิฟจะนำความรักแท้อย่างนี้มาแบ่งปันค่ะและทุกครั้งที่เราได้พบกันทางรายการก็พร้อมจะมอบความรักความหวังความชื่นชมยินดีและความสุขให้กับคุณผู้ฟังให้สิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนพลังและกำลังใจในวันที่คุณผู้ฟังต้องการนะคะซึ่งคุณผู้ฟังจะได้ผ่อนคลายไปกับบทเพลงเพราะๆและข้อคิดที่สอนใจจากเรื่องราวดีๆและบางทีคุณผู้ฟังอาจจะพบว่ารักแท้ที่เรามอบให้อาจจะไม่เหมือนรักใดที่คุณผู้ฟังเคยพบมาก่อนเลยก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังคะประเด็นเรื่องราวที่ทางรายการเราได้หยิบยกมานั้นมีความหลากหลายและเชื่อว่าเป็นประโยชน์แก่คุณผู้ฟังทุกสถานภาพค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุเด็กเยาวชนคนพิการผู้ด้อยโอกาสสำหรับวันนี้ทางรายการจะมาปันรักด้วยเรื่องเกี่ยวกับความสุขค่ะคุณผู้ฟังรู้สึกไหมคะว่าคนเราให้ความสำคัญกับเรื่องความสุขกันมากเลยทีเดียวนะคะเท่าที่เห็นก็มีการทำโพลสำรวจเลยค่ะว่าประเทศไหนจังหวัดไหนในประเทศไทยที่ประชากรมีความสุขมากที่สุดบางครั้งก็คิดคำนึงกันถึงเรื่องของยุคสมัยเลยนะคะว่าเมื่อก่อนเต็มไปด้วยความสุขแต่พอเวลาเปลี่ยนไปสังคมเปลี่ยนความสุขก็ดูจะน้อยลงแต่ถ้าเราลองมองให้ลึกไปกว่านั้นนะคะคุณผู้ฟังอาจารย์คิดว่าเรื่องของความสุขนี้นะคะมันไม่น่าที่จะขึ้นอยู่กับสถานที่หรือยุคสมัยค่ะเพราะว่าความทุกข์ของผู้คนนั้นมีกันมานานแสนนานค่ะในขณะที่คนที่มีความสุขจะอยู่ที่ไหนจะทำอะไรยังไงก็มีความสุขค่ะแต่สำหรับคนที่มีความทุกข์ใจแล้วต่อให้อยู่ในบ้านที่ใหญ่โตมโหฬารยังไงก็ทุกข์อยู่ดีค่ะอาจจะเป็นอย่างที่ใครหลายคนพูดกันก็ได้นะคะว่าสุขทุกข์อยู่ที่ใจนั่นเองค่ะแล้วจะมีใครบ้างไหมคะว่าที่ไม่อยากมีความสุขใจแต่จะมีสักกี่คนที่ทราบว่าความสุขที่แท้จริงแล้วคืออะไรหน้าตาเป็นแบบไหนหรือทำยังไงเราถึงจะมีความสุขใจได้ข่าวดีก็คือนะคะวันนี้อาจารย์มีคำตอบมามอบให้กับคุณผู้ฟังค่ะในประเด็นหัวข้อความสุขอยู่รอบตัวเราค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันต่อนั้นมีเพลงหนึ่งนะคะที่จะนำมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังเป็นเพลงเกี่ยวกับความสุขของการให้ค่ะแล้วกลับมาพบกันในช่วงต่อไปนะคะ

คุณผู้ฟังคะความสุขของคนเรานั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อความต้องการได้รับการตอบสนองพูดง่ายๆก็คือสมหวังนั่นแหละค่ะดังนั้นนิยามของความสุขของแต่ละคนจึงแตกต่างกันออกไปแต่ว่าอาจารย์มีคำกล่าวหนึ่งนะคะที่ได้ให้คำนิยามถึงลักษณะของบุคคลที่มีความสุขหรือผู้เป็นสุขไว้อย่างน่าสนใจเลยค่ะคำกล่าวนั้นก็คือคนที่ยากจนด้านจิตวิญญาณก็เป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาทั้งหลายคนที่โศกเศร้าก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับการหนุนใจคนที่สุภาพอ่อนโยนก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกคนที่หิวและกระหายความชอบธรรมก็เป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงให้อิ่มคนที่มีใจเมตตาก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับพระเมตตาตอบคนที่มีใจบริสุทธิ์ก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้เห็นพระเจ้าคนที่สร้างสันติก็เป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงเรียกเขาทั้งหลายว่าเป็นลูกคนที่ถูกข่มเหงเพราะเหตุความชอบธรรมก็เป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาทั้งหลายคุณผู้ฟังคะลักษณะของบุคคลที่มีความสุขหรือผู้เป็นสุขตามที่อาจารย์ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นอยู่ในบริบทของคริสตชนผู้ที่เชื่อในพระเจ้าพระเยซูคริสต์ค่ะซึ่งอาจารย์ก็นำมาจากพระคริสตธรรมคัมภีร์จากพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อที่3ถึง10ค่ะซึ่งก็นำมาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังรับทราบกันนะคะในมุมมองของคริสตชนนั้นคนที่มีความสุขมีลักษณะอย่างไรค่ะไม่ได้หมายความว่าคนที่เป็นคริสตชนจะมีความสุขกันทุกคนนะคะแต่ละคนมีความสุขได้นั้นก็ต้องมีความเชื่อและการดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้าคือตามที่องค์พระเยซูคริสต์และสาวกของพระองค์ได้สั่งสอนไว้ค่ะ

0: ุณผู้ฟังคะได้เวลาแล้วล่ะค่ะที่เราจะแบ่งปันส่งต่อความรักความหวังและกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่นี้ซึ่งก็มีบางท่านนะคะเป็นผู้พิการเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตได้เป็นอย่างดีค่ะให้เราไปฟังค่ะกับเรื่องราวสิทธิประโยชน์ของผู้พิการในช่วงปันรักจากใจค่ะ
1: ช่วงปันรักจากใจ
0: สิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการคนพิการคือบุคคลที่มีความผิดปกติหรือมีความบกพร่องทางร่างกายทางสติปัญญาหรือจิตใจอย่างไรที่เรียกว่าคนพิการคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าทั้งนี้เพราะคนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในทุกๆด้านแต่ในทุกๆสังคมไม่ได้มีบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเท่าเทียมกันทั้งหมดยังมีบุคคลประเภทหนึ่งซึ่งมีความผิดปกติหรือความบกพร่องทางด้านร่างกายทางสติปัญญาหรือทางจิตใจทำให้เป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตการประกอบอาชีพและการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมซึ่งเราเรียกบุคคลเหล่านี้ว่าคนพิการประเภทความพิการมี7ประเภทดังนี้ 1. พิการทางการเห็น 2.พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 3. พิการทางการเคลื่อนไหวทางร่างกาย 4. พิการจิตใจหรือพฤติกรรม 5. พิการทางสติปัญญา 6. พิการทางการเรียนรู้ 7. พิการทางการออทิสติกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นทำบัตรประจำตัวคนพิการมีดังนี้ 1.บัตรประจำตัวประชาชนคนพิการจำนวน1ฉบับ 2. สำเนาทะเบียนบ้านคนพิการจำนวน1ฉบับ 3. บัตรประจำตัวประชาชนผู้ดูแลจำนวน1ฉบับ 4. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ดูแลจำนวน1ฉบับ 5. รูปถ่าย1นิ้วถ่ายมาแล้วไม่เกิน6เดือนจำนวน2รูป 6.เอกสารรับรองความพิการโดยประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลเอกชนที่ผู้อำนวยการประกาศกำหนดเว้นแต่กรณีสภาพความพิการ

เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ฟังน่าจะเป็นประโยชน์มากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการที่ยังไม่ทราบข้อมูลว่าจะทำบัตรประจำตัวคนพิการกันอย่างไรต้องใช้

ใสสำหรับคนพิการเพื่อเพิ่มความสะดวกในการดำรงชีวิตและมีการให้การสนับสนุนผู้ช่วยคนพิการมีการลดหย่อนค่าโดยสารขนส่งสาธารณะสำหรับคนพิการและอื่นๆอีกมากมายค่ะแล้วบัตรประจำตัวคนพิการนั้นเขาทำกันที่ไหนไม่ยากเลยค่ะคุณผู้ฟังถ้าคุณผู้ฟังอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะก็ติดต่อได้ที่ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนซึ่งเป็นหน่วยให้บริการร่วมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะและหน่วยงานเครือข่ายที่รับจัดบริการให้นะคะก็มีที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะแล้วก็ยังมีที่ส่วนงานสิทธิประโยชน์สถาบันราชานุกูลสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีและที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าค่ะส่วนทางต่างจังหวัดนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดค่ะหรือที่เราเรียกว่าพมจ.ค่ะอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดหรือจะติดต่อที่อบต.ก็ได้นะคะที่เทศบาลก็ได้เช่นกันค่ะ

0: ความสุขอยู่รอบตัวเราค่ะคุณผู้ฟังชีวิตของเรานั้นเปี่ยมไปด้วยศักยภาพที่พร้อมที่จะต่อสู้และก้าวเดินสู่วิถีชีวิตที่เราสามารถสร้างขึ้นมาด้วยตัวเราเองค่ะความสุข
1: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
2: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลียต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
1: กรมการจัดหางานเตือนไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมายมีแต่เสียกับเสียรู้หรือไม่ว่าไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมายมีแต่เสียกับเสียดังนี้ค่ะ 1. เสียเวลาเพราะอาจถูกปฏิเสธการเข้าเมืองหากใช้วีซ่าผิดประเภท 2. เสียอนาคตเสี่ยงถูกจับดำเนินคดีโดยที่สถานเอกอัครราชทูตไม่สามารถช่วยเหลือได้ 3. เสียรายได้เพราะค่าตอบแทนอาจไม่ตรงกับที่นายจ้างโฆษณาไว้อาจไม่ได้รับค่าจ้างตามที่ตกลง 4.เสียอิสรภาพเพราะอาจถูกนายจ้างกักขังยึดหนังสือเดินทางและยังถูกบังคับให้ทำงานหนัก 5. เสียสุขภาพเสียชีวิตเนื่องจากถูกบังคับขู่เข็นทำร้ายร่างกายหรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะดังนั้นหากอยากทำงานต่างประเทศแบบปลอดภัยต้องไปอย่างถูกกฎหมายนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมการจัดหางานหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน

0: 1506กด2ค่ะผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
1: ์อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเอ๊ะหรือว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ทั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
2: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
3: ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
4: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการเพื่อนใจวัยรุ่นค่ะ
5: เมากันให้มันสนั่นคลื่นพูดคุยกันในทุกเรื่องราวของเด็กและเยาวชนกับรายการเพื่อนใจวัยรุ่นที่นี่ FM 101.75 MHz สวท.บุรีรัมย์
6: ใครสักคนจะมีไหมที่เขาต้องการฉัน
7: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อนใจวัยรุ่นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะค่ะวันนี้พวกเราจะและดิฉันนางสาวประภาดีเพียงตาสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ
8: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภัชยาคุ้มไพฑูรย
9: ์สวัสดีครับผมเด็กชายสุภกรโพธิกุลครับ
7: ค่ะสำหรับน้องๆ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะหรือรวมถึงผู้ปกครองที่ติดตามรับฟังพวกเราอยู่นะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อการเตรียมตัวเข้าสู่มหาลัยค่ะหรือว่าการวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆนะคะเพราะว่าพวกเราก็อยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเช่นกันค่ะคือมันจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสอบติดคณะมหาลัยที่เราใฝ่ฝันนะคะคือในช่วงนี้ก็มีหลายมหาลัยที่เริ่มประกาศกำหนดการรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบ TCAT ค่ะซึ่งพวกเราก็เป็นเด็ก70กันแล้วนะคะซึ่งรวมถึงรายละเอียดของแต่ละรอบการคัดเลือกนะคะคือนักเรียนทุกคนเนี่ยสามารถติดตามประกาศจากมหาลัยที่สนใจอย่างสม่ำเสมอค่ะเพื่อไม่ให้พลาดกำหนดการสำคัญเช่นวันรับสมัครการสอบสัมภาษณ์และการยืนยันสิทธิ์ค่ะซึ่งช่วงนี้ TCAT ก็เริ่มเปิดระบบวันที่15กรกฎาคมนี้นะคะคือมหาลัยแต่ละมหาลัยประมาณ10กว่ามหาลัยก็กำลังเปิดเกณฑ์การรับสมัครมาให้พวกเราได้ดูได้เตรียมตัวกันอยู่นะคะคือแล้วก็เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้ามหาลัยค่ะ
8: ค่ะสำหรับหลายคนนะคะการเข้ามหาวิทยาลัยอาจเป็นเพียงการศึกษาต่อแต่สำหรับหนูนะคะมันคือการก้าวสำคัญของชีวิตนะคะเป็นโอกาสที่จะได้เรียนในสิ่งที่รักค่ะพัฒนาความสามารถตัวเองและเดินเข้าใกล้ความฝันมากขึ้นค่ะแน่นอนว่าเส้นทางนี้ไม่ง่ายทุกคนต้องเจอกับการบ้านการสอบความกดดันและความกังวลว่าจะทำได้หรือไม่แต่สิ่งสำคัญนึงนะคะที่สำคัญมากกว่าความเก่งก็คือความพยายามค่ะเพราะไม่มีความสำเร็จใดเกิดขึ้นโดยไม่ลงมือทำนะคะ แม้บางครั้งเราอาจจะผิดหวังคะแนนอาจไม่เป็นตามที่เราหวังนะคะหรืออาจจะรู้สึกว่าตัวเองสู้คนอื่นไม่ได้แต่ขอให้เชื่อว่าทุกความพยายามที่เราสะสมในวันนี้นะคะจะกลายเป็นความสำเร็จที่มีคุณค่าในวันข้างหน้าค่ะการเข้ามหาวิทยาลัยนะคะไม่ใช่การแข่งขันว่าใครเก่งที่สุดแต่เป็นการค้นหาเส้นทางที่เหมาะสมกับตัวเราและทำให้ดีที่สุดในเส้นทางนั้นค่ะและหนูขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยขอให้เชื่อมั่นในตัวเอง ตั้งใจทำในสิ่งที่ดีที่สุด
7: ใช่ค่ะ
8: ใช่ค่ะเพราะว่าความสำเร็จในวันนี้นะคะก็คือสิ่งอนาคตที่ดีในวันข้างหน้าค่ะ
7: ค่ะต่อไปจะมาพูดเกี่ยวกับการเตรียมตัวของเด็ก71นะคะน้องม.5ของเรากันนะคะ
9: ครับและสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5อย่างพวกผมนะครับหลายคนอาจจะคิดว่ามีเวลาอีก1ปีแต่ความจริงแล้วม.5คือเวลาที่สำคัญที่สุดในการเตรียมตัวเข้ามหาลัยนะครับ
8: ใช่ค่ะ
9: เพราะเป็นช่วงที่เราต้องเริ่มค้นคว้าความถนัดความสนใจและเป้าหมายของตัวเองครับการเตรียมตัวไม่ได้หมายถึง การอ่านหนังสือเพียงอย่างเดียวครับแต่รวมถึงการตั้งใจในห้องเรียน เก็บเกียรติให้ดีฝึกทำข้อสอบศึกษาเกณฑ์การรับสมัครของแต่ละคณะที่สนใจครับและพัฒนาทักษะต่างๆที่เป็นประโยชน์ในอนาคตด้วยครับบางครั้งเราอาจจะรู้สึกกดดันเมื่อเห็นเพื่อนเริ่มเตรียมตัวหรือมีเป้าหมายที่ชัดเจนแต่เราไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบตัวเองกับใคร
8: ใช่ค่ะ
9: เพราะแต่ละคนมีเส้นทางและจังหวะชีวิตที่แตกต่างกันครับสิ่งที่สำคัญคือการเริ่มต้นลงมือทำตั้งแต่วันนี้ หากเรามีเป้าหมายมีความตั้งใจและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคความฝันในการเข้ามหาวิทยาลัยก็จะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมครับผมขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนขอให้ใช้เวลาช่วงม.5ให้คุ้มค่าตั้งใจเรียนพัฒนาตัวเองและก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยที่เราใฝ่ฝันด้วยความภูมิใจครับ
7: ค่ะต่อมาเราจะมาพูดเกี่ยวกับการเตรียมตัวของพวกเรานะคะคือข้อแรกเราต้องรู้จักตัวเองนะคะว่าเราชอบอะไรถนัดวิชาไหนและอยากประกอบอาชีพอะไรในอนาคตนะคะคือหนูชอบวิชาเคมีเพราะว่าเคมีมีแบบการทดลองเกี่ยวกับสารเคมีต่างๆซึ่งเป็นวิชาที่ถนัดด้วยค่ะแล้วก็อยากประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับวิชาเคมีคือเป็นเภสัชกรเพราะว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงพอสมควรค่ะแล้วก็มีรายได้แล้วก็สามารถเลี้ยงตัวเองในอนาคตได้ค่ะค่ะพี่ทอฝันคิดว่าตัวเองชอบวิชาอะไรคะ
8: ค่ะสำหรับตัวหนูนะคะหนูชอบวิชาเศรษฐศาสตร์ค่ะเพราะว่าเป็นวิชาที่แบบหนูเรียนแล้วรู้สึกว่าเข้าใจในการใช้ทรัพยากรการบริหารเงินและการแก้ปัญหาของประเทศนะคะหนูรู้สึกว่าวิชานี้สนุกเพราะว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ค่ะในอนาคตนะคะหนูก็อยากเรียนต่อในคณะรัฐศาสตร์นะคะเพราะเชื่อว่าความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์นะคะและการเมืองมีความเกี่ยวข้องกันนะคะค่ะและก็จะช่วยทำให้หนูเข้าใจในการบริหารประเทศมากขึ้นนะคะกำหนดนโยบายค่ะและก็การทำงานเพื่อสังคมไทยนะคะได้มากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่หนูสนใจและอยากพัฒนาตัวเองในอนาคตด้วยค่ะค่ะแล้วน้องโบล่ะคะ
9: คือผมชอบวิชาศิลปะนะครับ ผมชอบในการวาดภาพครับ
8: แสดงว่าต้องเป็นคนวาดภาพสวยแน่ๆเลยนะคะ
9: ครับผม
8: แต่ละคนนะคะก็จะมีความชอบนะคะไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นน้องโบก็จะชอบวิชาศิลปะพี่วานะคะก็จะชอบเคมีส่วนหนูนะคะก็จะชอบวิชาเศรษฐศาสตร์ค่ะแต่ละคนนะคะก็จะมีความฝันไม่เหมือนกันแล้วก็เส้นทางในการเดินชีวิตไม่เหมือนกันนะคะถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งที่เราทำแบบไม่ยังไงวะไม่ประสบความสำเร็จในเส้นทางของตัวเองก็อย่าเพิ่งน้อยใจไปนะคะเพราะว่าคนเรานะคะล้มปุ๊บก็ต้องลุกขึ้นมาใหม่ได้นะคะเพราะว่าความพยายามนะคะเขาจะเข้าไปหาเอ้าความสำเร็จนะคะจะเข้าไปหาคนที่ลุกค่ะไม่ใช่เข้าไปหาคนที่ล้มนะคะ
7: ใช่ค่ะเพราะว่าเส้นทางของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะแบบบางคนแบบไม่ได้จบไม่ได้เรียนต่อมหาลัยแต่ก็มีอาชีพที่ดีได้ค่ะแต่ว่าการศึกษาก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะว่าจะเป็นวุฒิในการหางานได้ง่ายในอนาคตแต่ถ้าจบม.ปลายก็มีงานทำแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้เทียบเท่าวุฒิปริญญาได้ค่ะต่อมานะคะข้อที่2คือเราเนี่ยต้องศึกษาข้อมูลของคณะมหาลัยเช่นคุณสมบัติผู้สมัคร ขอไปค่ะ รายวิชาที่ใช้คัดเลือกนะคะ หรือคะแนนขั้นต่ำแล้วก็ค่าใช้จ่ายหรือค่าเทอมในการศึกษาเพื่อให้เราเนี่ยสามารถวางแผนได้เองเพื่อสามารถวางแผนได้อย่างถูกต้องค่ะค่ะต่อมาข้อที่3คือการจัดตารางอ่านหนังสือนะคะคือควรแบ่งเวลาอ่านหนังสืออย่างให้เหมาะสมค่ะแต่ละวิชาแล้วก็ทบทวนเนื้อหาประจำให้เป็นประจำแล้วก็อ่านหนังสือให้หนักในช่วงใกล้สอบนะคะแต่ว่าช่วงนี้พวกเราเด็ก70ก็อ่านอยู่ไหมคะที่ทอฝัน
8: ไม่อ่านค่ะ
7: ค่ะแล้วเด็ก71อ่านหรือยังคะน้องม5
9: ก็อ่านบ้างนะครับ
7: สุดยอดเลยค่ะเด็ก70ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะช่วงนี
8: ้71รู้สึกว่าตื่นเต้นมากเลยนะคะเนี่ยเตรียมตัวพร้อมมาก
7: ค่ะต่อมาคือข้อที่4คือการฝึกทำข้อสอบเก่าคือหลังจากอ่านหนังสือเสร็จก็ควรฝึกทำข้อสอบเก่าๆนะคะเพื่อให้แบบคุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบหรือว่าไปลองไปทดสอบเกี่ยวกับที่มหาลัยที่เขาเปิดสอบหรือว่าตั้งที่ตอนนี้ก็มีมหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะที่มีการเปิดสอบให้น้องๆม.ปลายเพื่อให้ได้เก็บเกียรติบัตรไปด้วยค่ะค่ะต่อมาพี่ทอฝัดมีอะไรเสริมไหมคะ
8: มีค่ะเกี่ยวกับเรื่องโซเชียลมีเดียการเปรียบเทียบตัวเองนะคะ
7: ค่ะ
8: ทุกคนรู้ไหมคะว่าโซเชียลมีเดียคืออะไรคะ
9: ก็คือแอปหรือเว็บไซต์ที่เราเชื่อมต่อแชร์รูปภาพวิดีโอข่าวสารหรือเรื่องราวต่างๆใช่ไหมครับเช่น TikTok Instagram Facebook หรือ Twitter อะไรพวกนี้ครับ
8: ใช่เลยค่ะตอนนี้เรานะคะแทบทุกวันนะคะบางแบบเราใช้แบบแทบทุกวันเลยค่ะบางคนนะคะใช้ตั้งแต่ตื่นนอนจนนอนเลยด้วยซ้ำเลยนะคะแล้วทำไมเราถึงชอบเปรียบเทียบตัวเองนะคะในโซเชียลนะคะเพราะว่านักจิตวิทยาเรียกว่าการเปรียบเทียบสังคมนะคะคือการมักดูคนอื่นเพื่อประเมินตัวเองว่าเราเก่งพอไหมสวยพอไหมมีชีวิตที่ดีพอไหมซึ่งเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เลยค่ะมีงานวิจัยนะคะบอกว่าวัยรุ่นอายุช่วง 13-18 ปีนะคะที่ใช้โซเชียลมีเดียมากกว่า3ชั่วโมงมีแนวโน้มว่าจะรู้สึกเครียดวิตกกังวลและไม่มั่นใจในตัวเองสูงกว่าคนอื่นที่ใช้น้อยค่ะ
9: เพราะอะไรล่ะครับ
8: เพราะว่าโซเชียลมีเดียนะคะเราเห็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของคนอื่นค่ะทุกช่วงเวลานะคะของตัวเองเราจะไปเปรียบเทียบกับเขาได้ยังไงล่ะคะเหมือนเขาแบบถ่ายแค่ช่วงตัวเองมีความสุขแต่ว่าเราอาจจะภาพที่เขาถ่ายออกมานะคะเราอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าภาพนั้นเขามีความสุขหรือไม่มีความสุขค่ะ
7: ใช่ค่ะ
9: เหมือนเราเอาหนังสือตัวอย่างของคนอื่นมาเปรียบเทียบกับหนังชีวิตของเราเลยครับการเปรียบเทียบตัวเองมากๆไม่ได้มีแค่ความคิดนะครับมันส่งผลต่อชีวิตเราจริงๆด้วย
8: ความเครียดและการวิตกกังวลนะคะพอเราเห็นคนอื่นประสบความสำเร็จนะคะเราจะรู้สึกว่าตัวเองเก่งไม่พอกลัวว่าตัวเองจะล้มเหลวหรือว่ากลัวว่าเราจะตามคนอื่นไม่ทันนะคะ
9: ความมั่นใจลดลงยิ่งเห็นคนอื่นสวยกว่ายิ่งเก่งกว่าชีวิตดีกว่าเราอาจจะเริ่มไม่ชอบตัวเองคิดว่าตัวเองไม่ดีพอครับ
8: แล้วก็ยังมีเกี่ยวกับส่งผลต่อการเรียนนะคะก็คือพอเราเครียดหรือว่าเสียเวลาไปกับโซเชียลมากเกินไปสมาธิก็จะลดลงกับการทำการบ้านไม่ทันคะแนนลดต่ำนะคะ
9: การนอนหลับแย่ลงเล่นจนดึกนอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอตื่นมาไม่สดใสสมองล้าครับ
8: สมองล้าใช่ไหมคะ
9: ครับผม
8: ค่ะอยากถามว่าพี่วานะคะวันนึงคะเล่นโทรศัพท์ประมาณกี่ชั่วโมงคะ
7: คือหนูเนี่ยก็คือแบบว่าเล่นมาทั้งวันเลยค่ะตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นตามที่พูดมาเลยค่ะคือ สมองแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคะ
8: สมองล้า
7: สมองล้า
8: สมองกดดันใช่ค่ะแล้วน้องโบนล่ะคะเล่นกี่ชั่วโมงคะต่อวัน
9: ก็
8: จี้ปาก
9: ก็เล่นบ่อยอยู่นะครับผมก็นับไม่ได้ครับว่างทีไรก็จับทุกทีครับแต่บางครั้งก็อ่านหนังสือบ้างครับ
8: ถึงว่าอะไรนะคะน้องเป็นคนที่ค่อนข้างสมาธิสั้นนิดนึงนะคะ
9: แล้วพี่ทอฝันล่ะคร
8: ับ ก็เล่นประมาณ 2-3 ชั่วโมงค่ะไม่ค่อยเล่นเยอะค่ะเพราะว่าไม่ชอบเล่นโทรศัพท์เพราะว่ารู้สึกว่าเข้าไปปุ๊บก็จะมีแต่แบบมีแต่แบบเห็นแต่คนอื่นแบบประสบความสำเร็จเลยค่ะแบบแล้วเราแบบย
7: ัง
8: นอนอยู่เออใช่แบบยังเล่นโทรศัพท์จนดึกนอนน้อยแบบพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะ
9: เพื่อนๆทุกคนควรเอาพี่ทอฝันเป็นตัวอย่างนะครับ
8: ใช่แล้วค่ะนะคะต่อไปนะคะก็จะส่งผลให้แบบการเกิดวงจรไม่ดีค่ะแบบเห็นคนอื่นเก่งรู้สึกเราก็จะรู้สึกแย่แล้วก็เราก็จะเล่นโทรแบบโซเชียลเพื่อการผ่อนคลายนะคะยิ่งเห็นคนอื่นเก่งปุ๊บเราก็จะยิ่งรู้สึกแย่กว่าเดิมแบบ วนลูปไปแบบนี้เรื่อยๆค่ะ
9: ฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะครับผมว่าหลายๆคนกำลังเจออยู่แน่ๆเลยครับ
8: ใช่ค่ะโดยเฉพาะช่วงเวลาสอบหรือเข้ามหาวิทยาลัยนะคะเห็นเพื่อนโพสต์ว่าติดคณะที่ใฝ่ฝันได้ทุนได้รางวัลแล้วก็ยิ่งยินดีกับคนอื่นเขานะแต่แบบในใจเราก็จะคิดว่าทำไมไม่เป็นเราบ้างนะ
9: หรือบางคนเห็นคนอื่นหน้าตาดีหุ่นดีมียอดไลค์เยอะๆเราก็รู้สึกด้อยทั้งที่เราไม่รู้เบื้องหลังว่าเขาเป็นยังไงพี่ทอฝันผมขอเล่าเรื่องของตัวเองก่อนนะครับคือผมเคยตั้งใจเข้า
8: เคยตั้งใจยังไงคะ
9: ผมเคยตั้งใจเข้าไปดูคลิปแค่5นาทีเองครับ
8: แล้วยังไงต่อคะ
9: สรุปจบที่คนที่ดูคนอายุเท่ากันเขาเที่ยวต่างประเทศมีแฟนรวยสวยรวยใช้ชีวิตแบบโพดิชั่นสุด
8: โพดิชั่น
9: แล้วผมหันมามองตัวเองอยู่ห้องนอนใส่ชุดนอนยังไม่อาบน้ำ
8: สกปรกค่อนข้างสกปรกนิดนึงนะคะพี่ก็เข้าใจนะคะแบบพี่ก็เคยเป็นบางครั้งก็เลื่อนดูคนอ่านหนังสือนะคะเก่งมากแบบได้เกรดเฉลี่ย 4.00 ทุกเทอมนะคะเหมือนพี่วานะคะแบบก็รู้สึกแล้วก็รู้สึกว่าเราแบบตัวเองยังได้3ต้นๆแล้วก็รู้สึกเฟลเหมือนกันนะคะแบบทำไมพี่วาเก่งจังอะไรอย่างนี้ค่ะ
9: หรือเวลาเห็นเพื่อนโพสต์ว่าติดหมอติดพยาบาลติดวิศวะทั้งที่เรายังไม่รู้ว่าอยากเป็นอะไรความกดดันมาเลยครับ
8: ใช่ค่ะแล้วพอเราเผลอเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะบางทีก็ลืมไปว่าแต่ละคนมีเส้นทางที่ไม่เหมือนกันค่ะครอบครัวไม่เหมือนกันโอกาสไม่เหมือนกันจุดเริ่มต้นก็ไม่เหมือนกันนะคะ
9: ผมชอบประโยคนึงเลยครับที่บอกว่าอย่าเอาชีวิตของเราไปเปรียบเทียบกับไฮไลท์ของคนอื่นครับ
8: คมมากเลยนะคะเนี่ยจริงมากค่ะเลิศสุดเลยค่ะแล้วอย่าลืมนะคะว่าโซเชียลนะคะเขาไม่ได้โพสต์ในวันที่เขาเหนื่อยหรือวันที่เขาล้มเหลวนะคะวันที่เขาร้องไห้เราจะเห็นแค่แบบในวันที่เขามีชัยชนะค่ะ
9: มีวิธีรับมือยังไงเวลาตัวเองเผลอเปรียบเทียบตัวเองครับ
8: เดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงท้ายนั่นดีกว่านะคะว่าเราจะรับมือยังไงกับความสุขกับโซเชียลและชีวิตของคนอื่นไปพร้อมกันหรือว่าเราจะ ช่วงนี้เลยดีกว่าเนาะเพราะว่ามันจะกินเวลาเนาะ
7: ช่วงนี้เลยค่ะ
8: พี่มีวิธีอยู่นะคะ6วิธีค่ะทุกคนลองทำได้นะคะ1นะคะรู้ทันโซเชียลค่ะจำไว้ว่าสิ่งที่เราเห็นในโซเชียลนะคะเป็นเพียงช่วงของชีวิตคนอื่นไม่ใช่ชีวิตทั้งหมดค่ะ
9: เพราะฉะนั้นเวลาเห็นใครประสบความสำเร็จนะครับก็อย่าเพิ่งรีบสรุปว่าชีวิตเขาสมบูรณ์แบบนะครับ
8: ค่ะ2นะคะคือจำกัดเวลาการเล่นโซเชียลค่ะเราลองกำหนดนะคะจากที่เราเล่นมากๆนะคะเราลองกำหนดวันละเล่นวันละ 1-2 ชั่วโมงค่ะหรือว่าปิดโทรศัพท์ก่อนนอนสักครึ่งชั่วโมงและช่วยให้เราได้พักแบบพักสายตาพักใจด้วยค่ะ
9: บางทีแค่ลดเวลาการเลื่อนหน้าจอลงเราก็มีเวลาอ่านหนังสือออกกำลังกายหรือคุยกับคนในครอบครัวมากขึ้นนะครับ
8: 3นะคะก็คือการเลือกติดตามสิ่งที่แบบสร้างแรงบันดาลใจให้กับเรามากกว่านะคะแบบถ้าบัญชีไหนทำให้เรารู้สึกกดดันทุกครั้งที่เห็นแบบลองกดซ่อนหรือเลิกติดตามไปเลยก็ได้ค่ะเรื่องที่มันผิดนะคะ
7: ใช่ค่ะ
9: แต่ถ้าบัญชีไหนทำให้เราอยากพัฒนาตัวเองหรือทำให้เรายิ้มได้ก็ติดตามต่อเลยนะครับพี่ทอฝัน
8: ใช่ค่ะการเปรียบเทียบตัวเองนะคะกับในอดีตนะคะแทนที่เราจะถามว่าทำไมเราเก่งไม่เก่งเหมือนเขานะคะลองถามว่าวันนี้เราเก่งกว่าตัวเองเมื่อวานหรือยังนะคะ
9: ความก้าวหน้าเล็กๆของเราก็มีคุณค่าเหมือนกันนะครับ
8: ค่ะ5นะคะพักบ้างนะคะไม่ต้องสมบูรณ์แบบตลอดเวลาค่ะถ้าวันไหนเราเหนื่อยก็พักได้ไม่จำเป็นต้องเก่งทุกวันค่ะหรือว่ามีวันที่ดีที่สุดเพราะว่าคนเก่งเองก็มีวันที่เหนื่อยเหมือนกันค่ะเหมือนพี่วาใช่ไหมคะพี่วานี่เรียนเก่งๆเนี่ยมีวันที่เหนื่อยบ้างไหมคะ
7: เหนื่อยทุกวันเลยค่ะเพราะว่าพอเราแบบได้พัฒนาตัวเองมาถึงจุดนี้เราก็รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วแล้วก็รู้สึกกดดันในอนาคตด้วยเช่นกันค่ะ
8: ใช่ค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคือข้อ6นะคะจำไว้ว่าทุกคนมีเส้นทางของตัวเองค่ะเราไม่จำเป็นต้องเดินเส้นทางที่เร็วที่สุดนะคะ
7: ใช
8: ่ขอแค่เดินต่อไปในแบบของตัวเองก็พอค่ะ
9: ความสำเร็จของคนอื่นไม่ได้ทำความสำเร็จของเราหายไปเลยนะครับ
8: เราจะพูดเรื่องอะไรกันต่อหน้าเนี่ย
7: ค่ะเราลองมาพูดเรื่องเส้นทางในอนาคตของพวกเรากันดีกว่า
8: ใช่ค่ะเราพูดถึงตอนนี้ก็รู้สึกว่าสำหรับตัวหนูนะคะเส้นทางในอนาคตตัวเองตอนนี้เขาก็เริ่มแบบเริ่มเครียดมากเพราะว่าช่วงนี้เขาก็
7: เครียดสุด
8: ๆใช่บางมหาลัยนะคะก็เริ่มเปิดรับนักศึกษาแล้วแล้วเราแบบผลงานเราอ่ะเขาเปิดรับรอบพอร์ตรอบที่1ใช่ไหมคะผลงานเราก็แบบยัง
7: อาจจะไม่ตรงสายสักเท่าไหร่เนาะ
8: ใช่รู้สึกกดดันมาก
7: คือช่วงนี้ก็อยากจะแนะนำเด็ก71นะคะ
8: ใช่ค่ะ
7: ให้รีบเตรียมเลยนะคะ
9: ครับผม
7: น้องโบเตรียมอะไรบ้างหรือยังคะ
9: ก็มีเตรียมแล้วบ้างนะครับช่วงนี้ผมก็เก็บเกียรติผลงานผมก็มีนิดหน่อยครับผม
7: สุดยอดเลยค่ะน้องโบ
8: ต่อไปเราจะ
7: ต่อไป
8: ว่าช่วงนี้นะคะพี่วานี่แบบช่วงนี้เริ่มทำพอร์ตหรือยังคะ
7: เริ่มแล้วค่ะเริ่มได้หน้าปกหนึ่งหน้านะคะซึ่งเหลืออีกประมาณ9หน้าที่ยังไม่ได้ทำนะคะซึ่งตอนนี้ก็กำลังจะส่งในวันที่15กรกฎาคมให้ที่ครูอะไรนะ
8: ประภาดาหรือเปล
7: ่
8: า
7: ใช่ครูที่โรงเรียนก็ให้ทำมาบ้างค่ะ
8: ใช่ค่ะรู้สึกว่าพอร์ตช่วงนี้เราก็จะทำยากนะคะเพราะว่าเกียรติบัตรที่เราเก็บสะสมมานะคะมันก็อาจจะเยอะก็จริงแต่พอเราเอามาคัดออกมาอีกทีก็คือมันไม่ตรงสายกับที่เราได้เรียนนะคะ
7: ซึ่งตอนนี้ถ้าถามว่าเตรียมทันไหมก็อาจจะยังแต่ว่าก็ทันอยู่ค่ะเพราะว่าไอ้มหาลัยก็มีการเปิดค่ายกิจกรรมให้พวกเราได้ไปแนะแนวเกี่ยวกับอาชีพในอนาคตของเราเช่นกันค่ะ
8: ค
7: ่
8: ะช่วงนี้นะคะถ้าเกิดพูดถึงเรื่องทำพอร์ตของหนูนะคะก็คือเริ่มทำได้แค่หน้าปกเหมือนพี่วาเลยค่ะพอเราจะเริ่มทำประวัติส่วนตัวปุ๊บเราไม่มีแบบอย่างพอร์ตนะคะ
7: ใช่เราเริ่มคิดไม่ออกแล้ว
8: ใช่ไม่มีใครเป็นแบบอย่างพอร์ตให้เราเราก็ไม่รู้ว่าแบบเราต้องใส่อะไรไปบ้างรู้สึกเครียดมากเลยค่ะช่วงนี้เราต้องทำพอร์ตแบบยังไงให้มันรู้สึกว่า
7: ให้มันเดิดให้มันปังใช่ไหมคะ
8: ใช่ค่ะ
7: ค่ะ
8: น้องโบทำพอร์ตหรือยังคะ
9: ผมจะเริ่มทำได้ยัง
8: ไงอ๋อนึกว่าเตรียมการไว้แล้วแต่ช่วงนี้ที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างคะเรียนสนุกไหม
9: ก็สนุกนะครับช่วงนี้ก
8: ็สนุก
9: โอเคครับโอเค
8: โอเคแล้วรู้สึกว่าชอบเรียนกับครูคนไหนพิเศษคะ
9: ไม่มีเป็นพิเศษนะครับผมตัวผมเองครับชอบเรียนทุกครูเลยครับไม่อันนี้ครับผมชอบเรียน
7: ไม่ฟีก
8: ไม่ฟีกค่ะแล้วพี่วาคะชอบเรียนกับครูคนไหนเป็นพิเศษไหมคะ
7: ชอบเรียนกับครูปวรุษซึ่งเป็นครูเคมีเช่นกันค่ะ
8: ทำไมถึงชอบเรียนกับครูค่ะ
7: เพราะว่าครูปวครูเคมีเนี่ยเป็นของโรงเรียนเราเป็นคนที่สอนเข้าใจง่ายแล้วก็ไม่ซับซ้อนไม่ยุ่งยากสอนแบบปุ๊บรู้เรื่องปั๊บแบบนี้ค่ะ
8: อุ๊ยเวลาใกล้จะหมดแล้วนี่คะ
7: ค่ะค่ะเวลาของรายการเพื่อนใจวัยรุ่นได้ตอนนี้ก็ใกล้จะหมดลงแล้วนะคะหวังว่าข้อมูลและคำแนะนำในวันนี้จะช่วยให้น้องๆเห็นแนวทางในการเตรียมตัวเข้ามหาลัยได้ชัดเจนมากขึ้นหรือว่าเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียที่เราได้พูดไปนะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียนและประสบความสำเร็จในการสอบเข้าคณะและมหาลัยที่ตั้งใจไว้ค่ะดิฉันนางสาวพรดีเพียงตา
8: ดิฉันนางสาวสุภชยาคุ้มไพฑูรย์ค่ะ
9: กับผมเด็กชายสุภกรพฑูรย์กุลครับ
7: ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมเสริมความแข็งแรงของดินพร้อมตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณวงเวียนใหญ่รัฐบาลเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่รับหิ้วหรือฝากของจากผู้อื่นเสี่ยงตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอีกครั้งท่ามกลางความขัดแย้งกับสหรัฐที่ทวีความรุนแรงขึ้นการแข่งขันฟุตบอลโลก2026อังกฤษชนะนอร์เวย์2-1ขณะที่อาร์เจนตินาชนะสวิตเซอร์แลนด์3-1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
1: ป่ารอยต่อภาคตะวันออกหรือที่เรียกกันว่าป่าพนมสารคามในอดีตมีพื้นที่กว้างใหญ่ถึง5ล้านไร่เป็นผืนป่าแห่งเดียวของประเทศไทยที่ยังคงสภาพความอุดมสมบูรณ์มีอาณาเขตครอบคลุม5จังหวัดประกอบด้วยฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองและจันทบุรีและยังเป็นพื้นที่เชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงทำให้ผืนป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งในเรื่องพืชพันธุ์และสัตว์ป่ามากกว่าป่าพื้นอื่นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของแม่น้ำสำคัญหลายสายราษฎรที่อยู่โดยรอบผืนป่าได้อาศัยทำกินเก็บของป่าและมีแหล่งน้ำทำการเกษตรอย่างเพียงพอมาเนิ่นนานต่อมาผืนป่าที่เคยยิ่งใหญ่ถูกบุกรุกทำลายอย่างหนักจากผู้มีอิทธิพลและนายทุนเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์รับซื้อไม้เถื่อนกว้านซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำไรส่งผลให้พื้นที่ป่าลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงพระราชสวนีให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาจัดทำโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในชุมชนที่อพยพจากป่าและที่อาศัยตามแนวป่าอนุรักษ์ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีอาชีพที่เหมาะสมและไม่กลับไปบุกรุกแผ้วถางป่าอีกเมื่อปีพุทธศักราช2537สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับโครงการอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่โครงการที่บ้านเทพประธานตำบลตะเกลาจังหวัดฉะเชิงเทรามีพระราชสวนีให้พิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขาละลากพร้อมระบบส่งน้ำเพื่อให้ราษฎรได้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรให้หน่วยทหารช่วยดูแลเรื่องป่าไม้และน้ำในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดและป่าเขาใหญ่พร้อมกับสร้างความตระหนักรู้ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบเห็นคุณค่าของป่าอยู่ร่วมกับป่าอย่างพึ่งพาอาศัยและร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนเพ็ญศิลป์สงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: ประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
2: ้บรรยากาศการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังช่วงเช้าวันนี้ประชาชนต่างพร้อมใจกันเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยผ่านการคัดกรองและลงทะเบียนเพื่อจัดลำดับการเข้าถวายสักการะหน้าโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานโดยภายในพื้นที่มีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังจิตอาสาพระราชทานมีจุดบริการอาหารน้ำดื่มพระราชทาน ห้องน้ำสาธารณะและหน่วยบริการทางการแพทย์อำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยตลอดเส้นทางนางปรีชพันธ์ผิวเหลืองดีอาชีพแม่บ้านจากเขตบางกอกใหญ่กล่าวด้วยความโศกเศร้าว่ารู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อการสูญเสียของปวงชนชาวไทยโดยได้ติดตามพระกรณียกิจของพระองค์มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์และมีความประทับใจในโครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยรวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตและสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระอัธยาศัยอันดีและพระเมตตาที่มีต่อพระศกนิกรและในช่วงที่ทรงพระประชวรได้เฝ้ารอและภาวนาให้พระองค์ทรงหายจากพระประชวร
3: มีโครงการตอนที่ไปช่วยเหลือน้ำท่วมไปแดนขังอะค่ะก็จะประทับใจแล้วท่านจะเป็นผู้ที่ว่ามีอัธยาศัยดีแล้วก็เมตตาสนิกรมากๆก็เวลานึกถึงท่านก็จะคิดถึงและตลอดเวลาที่ตั้งแต่ดูท่านมาตั้งแต่พระเยาว์อ่ะจนกระทั่งท่านเข้าโรงพยาบาลแล้วก็รอได้แต่รอว่าเมื่อไหร่ท่านจะกลับมาแต่พอมารู้ว่าท่านเสียก็เสียใจมากๆค่ะเพราะว่าท่านทำเพื่อประชาชนมาก
2: ๆด้านนายจิรพัฒน์ทัศนาอดีตข้าราชการทหารราบที่11จากเขตจรัญสนิทวงศ์กล่าวว่ามีความผูกพันและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดเนื่องจากเคยปฏิบัติหน้าที่เฝ้าอารักขาและได้เห็นพระองค์ทรงทำความดีและประกอบพระกรณียกิจเพื่อส่วนรวมมาตลอดทั้งงานมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากและการช่วยเหลือดูแลสิทธิทางกฎหมายของผู้ต้องขังหญิงซึ่งที่ผ่านมาหากมีโอกาสจะเดินทางมาถวายสักการะพระศพอยู่หลายครั้งเพื่อแสดงความจงรักภักดี
4: ท่านก็ทำความดีมาตั้งชีวิตจากที่เห็นนะไม่ว่าจะเพื่อพึ่งพายามยากหรือว่าเกี่ยวกับสิทธิของผู้ต้องขังหญิงอะไรพวกนี้เกี่ยวกับกฎหมายท่านก็เพื่อช่วยดูแลนะผมจะทับใจสถาบันนี้มาหลายไหนหลายแล้วครับเพราะผมเป็นทหารผมก็เป็นทหารอยู่ราบ11ผมเฝ้าผมก็มาเฝ้าสำนักพระราชวังเนี่ยครับเฝ้าพระที่นั่งจักรีเนี่ยตอนเป็นทหารผมประทับใจตั้งแต่ร.9มาผมเป็นทหารของร.9นะ
2: ทั้งนี้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.ได้จัดรถชัตเทิลบัสให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเชื่อมต่อสถานีท่าพระสถานีสนามชัยสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และสถานีขนส่งสายใต้ใหม่มายังท้องสนามหลวงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระศพตลอดทั้งวันสามารถเดินทางมาถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 20:00 นฉนันชิดาสังทองรายงาน
0: กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณวงเวียนใหญ่โดยเสริมความแข็งแรงของดินพร้อมตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
5: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ทั้งการเสริมความแข็งแรงของดินเพื่อลดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินควบคู่กับการติดตามผลกระทบต่ออาคารและการดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและมอบหมายให้การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาล่าสุดผู้รับจ้างได้รื้อย้ายสะพานลอยบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วเสร็จและดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินแล้ว1จุดจากทั้งหมด5จุดพร้อมเร่งดำเนินการในจุดที่เหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมการรั่วซึมของน้ำใต้ดินและสร้างเสถียรภาพให้พื้นที่ก่อสร้างจากการติดตามสถานการณ์ล่าสุดพบว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงจากวันก่อนทำให้สามารถปรับลดการทำงานของเครื่องสูบน้ำได้ขณะเดียวกันรฟม.ยังคงตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารในรัศมี30เมตรทุก30นาทีโดยผลการตรวจสอบพบว่าแนวโน้มการเคลื่อนตัวของอาคารและทรุดตัวของผิวถนนลดลงสะท้อนว่ามาตรการแก้ไขเริ่มเห็นผลเป็นลำดับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนรฟม.และผู้รับจ้างได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบขณะนี้มีประชาชนติดต่อขอรับความช่วยเหลือแล้ว105รายและอยู่ระหว่างประสานผู้พักอาศัยอีก32รายที่ยังไม่ได้เข้ามาติดต่อ พื่อให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงโดยผู้ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือโทรศัพท์0843565211เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้โดยตรงภริษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: ด้านผู้อำนวยการเขตธนบุรีระบุว่าไม่พบการทรุดตัวหรือการเอียงของอาคารบริเวณวงเวียนใหญ่เพิ่มเติมคาดว่าจะเปิดจราจรได้หลังผู้เชี่ยวชาญประเมินความปลอดภัย
6: ว่าที่ร้อยตีเดชาธรแสงอำนาจผู้อำนวยการเขตธนบุรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กรณีน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณบ่อรับน้ำใต้ดินแยกวงเวียนใหญ่ช่วงเตาปูนราชบูรณะซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการซุดตัวและรอยร้าวบนผิวจราจรถนนประชาธิปกโดยยืนยันว่าขณะนี้สถานการณ์โดยรวมเริ่มทรงตัวไม่พบการซุดตัวหรือการเอียงของอาคารเพิ่มเติมส่วนการดำเนินเรื่องการเสริมความมั่นคงของชั้นดินมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องโดยผู้รับจ้างใช้เครื่องจักร5เครื่องปฏิบัติงานเต็มกำลังสามารถอัดสารปรับปรุงคุณภาพดินได้เพิ่มจาก206ลูกบาศก์เมตรเป็นกว่า317ลูกบาศก์เมตรส่งผลให้ดินมีเสถียรภาพมากขึ้นและมองว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกและปริมาณน้ำที่รั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์ยังคงอยู่ที่ปริมาณ20ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงซึ่งลดลงจากช่วงแรกที่อยู่ราว50ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงขณะที่ฝนที่ตกลงมานั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์เนื่องจากเป็นน้ำผิวดินและระบบระบายน้ำยังสามารถทำงานได้ตามปกติรวมถึงการตั้งศูนย์และประสานเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยที่อาศัยบริเวณรอบๆนี้โดยได้จัดเตรียมที่พักไว้ให้
7: ข้อมูลเมื่อเช้าก็ตามหาตัวได้มากขึ้นนะครับจากทั้งหมดเนี่ย144ห้องก็ตอนนี้เข้าพักตามที่บริษัทผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเนี่ย81ห้องนะครับแล้วก็ไปพักตามบ้านญาติบ้านเพื่อนอะไรต่างเนี่ย30ห้องแล้วก็มีไปเข้าพักเองอีกประมาณ8ห้องมั้งและยังคงเหลืออยู่ในอาคารที่พักเนี่ยประมาณ4ห้องซึ่งเดี๋ยวทางเขตของศาลก็จะเข้าไปดำเนินการเกลี้ยกล่อมให้ย้ายออกส่วนอีก21ห้องเนี่ยก็คือยังติดต่อไม่ได้ทั้งโทรตามแล้วอะไรแล้วก็ยังไม่มาแล้วยังไงเราก็ประชาสัมพันธ์ผ่านกสร้อยแล้วก็ทุกช่องทางว่า21ห้องเนี้ยก็ให้มาติดต่อเพื่อว่าจะหาที่พักเพราะทางบริษัทเขาเตรียมห้องพักต่างๆแล้วก็ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายทุกอย่างให้หมดแล้วครับผู้ประกอบการตอนนี้ก็มาแจ้งลงทะเบียนไว้กับทางบริษัทประมาณ30รายก็เดี๋ยวจะดูว่าพูดคุยทำความเข้าใจว่าจะช่วยเหลือกันยังไงนะครับ
6: ผู้อำนวยการเขตธนบุรีระบุว่าแม้สถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้นแต่ยังต้องเร่งดำเนินมาตรการเสริมความมั่นคงของพื้นที่อย่างต่อเนื่องและจะยังไม่เปิดการจราจรจนกว่าผู้เชี่ยวชาญจะประเมินว่ามีความปลอดภัยโดยกรอบเวลาประมาณ12วันที่มีการประเมินไว้ก่อนหน้านี้ยังต้องติดตามผลการตรวจสอบและประเมินสถานการณ์เป็นระยะก่อนกำหนดวันเปิดใช้งานที่ชัดเจนดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับทุกภาคส่วนยกระดับการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมปลุกพลังคนรุ่นใหม่ไม่ซื้อไม่ใช้ของปลอมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อบรรยากาศการค้าการลงทุนของประเทศนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยในการเป็นประธานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้แนวคิดไม่ซื้อไม่ใช้ไม่สนับสนุนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาจัดขึ้นณศูนย์การค้าสยามภารกรโดยมีผู้แทนหน่วยงานต่างๆอาทิภาคเอกชนเจ้าของสิทธิ์สถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยและหน่วยงานต่างประเทศเข้าร่วมโดยย้ำว่าการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นปัญหาที่ฉุดรั้งความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและบั่นทอนขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ประเทศคู่ค้าสำคัญโดยเฉพาะสหรัฐใช้ประกอบการพิจารณาสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นของนักลงทุนและบรรยากาศการค้าการลงทุนของประเทศทั้งนี้ภายในงานได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและบริษัทช้อปปี้ประเทศไทยจำกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมรับรองบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ตกับบริษัท Unilever Thai Trading จำกัดซึ่งเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญารายล่าสุดที่แสดงเจตจำนงเข้าร่วมเครือข่ายความร่วมมือในการนำมาตรการ Notice and Takedown มาใช้ส่งผลให้ปัจจุบันเครือข่ายความร่วมมือดังกล่าวมีสมาชิกเพิ่มเป็น45องค์กรสะท้อนถึงความร่วมมือที่เข้มแข็งในการยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทย นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการรณรงค์ไม่ซื้อไม่ใช้ไม่สนับสนุนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบและโทษภัยของสินค้าปลอมพร้อมปลูกฝังค่านิยมการเลือกซื้อสินค้าและบริการที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยนิทรรศการดังกล่าวจะจัดแสดงถึงวันนี้ณบริเวณห้องโถงชั้น5พารากอนฮอลล์ด้านนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากล่าวเพิ่มเติมว่าการดำเนินงานปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในช่วง6เดือนแรกของปีนี้สามารถจับกุมคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาได้456คดีและตรวจยึดของกลางได้ 1,654,698 ชิ้นคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า786ล้านบาทพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน1368รัฐบาลผลักดันการสร้างฐานการผลิตเทคโนโลยีอนาคตหลังรายงานของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF จัดให้ประเทศไทยติด1ใน4ผู้ส่งออกฮาร์ดแวร์ AI ของโลก
5: นางสาวรัชดาธนาดีเรโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเป็นฐานการผลิตเทคโนโลยีแห่งอนาคตของโลกอย่างเป็นรูปธรรมสะท้อนจากรายงานของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ที่จัดให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่ม4ประเทศที่ส่งออกฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวกับ AI รายใหญ่ที่สุดของโลกร่วมกับไต้หวันมาเลเซียและเกาหลีใต้มากไปกว่านั้น IMF ยังประเมินว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของไทยจะขยายตัวจากที่เคยคาดการไว้โดยได้รับปัจจัยหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลมาตรการกระตุ้นทางการคลังฉุกเฉินร่วมกับการส่งออกและการลงทุนที่แข็งแกร่งในเทคโนโลยีผลการประเมินดังกล่าวสอดคล้องกับทิศทางที่รัฐบาลกำหนดให้อุตสาหกรรม AI เซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะยาวโดยรัฐบาลได้เร่งสร้างระบบนิเวศรองรับการลงทุนทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและพลังงานการพัฒนาบุคลากรทักษะสูงการวิจัยและนวัตกรรมการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนรวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายเซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติเพื่อผลักดันประเทศไทยให้ก้าวขึ้นเป็นฐานการผลิตและห่วงโซ่อุปทานสำคัญของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีโลกนอกจากนี้ประเทศไทยยังมีบทบาทเชิงรุกในการแลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนาและกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กับนานาประเทศบนเวทีความร่วมมือระดับโลกโดยสนับสนุนการพัฒนา AI ที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางมีธรรมาภิบาลโปร่งใสและสร้างสมดุลระหว่างส่งเสริมนวัตกรรมกับการคุ้มครองสิทธิของประชาชนซึ่งจะช่วยเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุนและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในเศรษฐกิจดิจิทัลยุคใหม่นฤมลอุดมพรรายงาน
8: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
0: รัฐบาลเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่รับหิ้วหรือฝากของจากผู้อื่นเสี่ยงตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติมีความผิดตามกฎหมายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีการลักลอบส่งออกกัญชาจากไทยไปต่างประเทศรัฐบาลสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการเข้มตรวจสอบอย่างละเอียดพร้อมย้ำเตือนประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกรณีการพกพาลักลอบหรือรับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรไทยเป็นความผิดตามกฎหมายแม้กัญชาจะมีการปลดล็อกในบางส่วนสำหรับการใช้ทางการแพทย์ในประเทศไทยแต่การนำออกนอกประเทศยังคงถูกควบคุมอย่างเข้มงวดและเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงในประเทศปลายทางทั้งนี้รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติหากพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยข้อผิดปกติหรือบุคคลที่มีพฤติการลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศหรือมีการชักชวนจ้างวานผ่านช่องทางออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสทางสายด่วน191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงขณะที่หน่วยงานความมั่นคงตรวจยึดยาไอซ์200กิโลกรัมหลังเตรียมนำส่งในอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาส
9: พันเอกวฤทธิ์ชอบชูผล
2: รองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้รับรายงานด่านตรวจความมั่นคงเกาะหม้อแกงจังหวัดปัตตานีตรวจยึดยาเสพติดล็อตใหญ่ยาไอซ์ประมาณ200กิโลกรัมพร้อมจับกุมผู้ต้องหา1รายตอกย้ำประสิทธิภาพการบูรณาการของหน่วยความมั่นคงในการสกัดกั้นยาเสพติดและภัยแทรกซ้อนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่43ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ร่วม3ฝ่ายประจำด่านตรวจความมั่นคงเกาะหม้อแกงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเรียกตรวจรถกระบะตู้ทึบทะเบียนจังหวัดสงขลาและพบกล่องกระดาษ11กล่องซุกซ่อนยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือยาไอซ์น้ำหนักรวมประมาณ200กิโลกรัมจึงควบคุมตัวผู้ขับขี่อายุ28ปีไว้ดำเนินคดีจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพว่าได้เดินทางจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและเตรียมนำส่งสิ่งของในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสโดยไม่ทราบว่ามียาเสพติดก่อนถูกเจ้าหน้าที่เรียกตรวจและตรวจพบยาเสพติดดังกล่าวพร้อมนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหนองจิกเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าระบุว่าผลการจับกุมครั้งนี้สะท้อนประสิทธิภาพของด่านตรวจความมั่นคงในการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายพร้อมยืนยันจะบูรณาการการปฏิบัติงานกับทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความปลอดภัยของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประพิชาอนันต์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยยังคงปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัดและดำเนินการต่างๆเพื่อลดการเผชิญหน้าพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ปฏิเสธข้อกล่าวหาเพียงฝ่ายเดียวของกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าฝ่ายไทยละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชาจากการดำเนินการในพื้นที่ตามแนวชายแดนโดยยืนยันว่าการดำเนินการของฝ่ายไทยในพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปตามกรอบและแนวทางที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันตามถ้อยแถลงร่วมในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป GBC ไทยกัมพูชาที่ให้ทั้งสองฝ่ายคงการวางกำลังทหารไว้ในพื้นที่โดยการดำเนินการของฝ่ายไทยเป็นไปเพื่อควบคุมสถานการณ์รักษาความปลอดภัยและลดความตึงเครียดรวมถึงป้องกันการเผชิญหน้าระหว่างกำลังของทั้งสองฝ่ายซึ่งจะเป็นการรักษาเสถียรภาพในพื้นที่และไม่ส่งผลกระทบต่อการสำรวจและการจัดทำหลักเขตแดนระหว่างสองประเทศพร้อมกันนี้พลอากาศเอกประภาสย้ำว่าทั้งสองฝ่ายควรใช้กลไกทวิภาคีที่ได้ตกลงร่วมกันในการหารือตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์มากกว่าการนำเสนอข้อกล่าวหาฝ่ายเดียวต่อสาธารณะหรือประชาคมระหว่างประเทศและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพถ้อยแถลงร่วมและกลไกที่ได้ตกลงกันไว้หลีกเลี่ยงการบิดเบือนหรือตีความข้อเท็จจริงฝ่ายเดียวซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบรรยากาศของการลดความตึงเครียดและความพยายามในการแก้ไขปัญหาร่วมกันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยนครพนมพร้อมมอบนโยบายขับเคลื่อนอุดมศึกษาสู่การพัฒนาพื้นที่นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายโดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนมให้การต้อนรับพร้อมร่วมประชุมรับฟังรายงานผลการดำเนินงานและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยณอาคารศรีโคตรบูรณ์มหาวิทยาลัยนครพนมอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมโดยมหาวิทยาลัยนครพนมได้นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานในประเด็นสำคัญอาทิการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์การขับเคลื่อนโครงการ Wellness Hub การส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ตลอดจนบทบาทของมหาวิทยาลัยในการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากของประชาชนในจังหวัดนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียงโอกาสนี้นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ได้มอบนโยบายและข้อเสนอแนะในการพัฒนามหาวิทยาลัยด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่มมูลค่าต้นทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นกลไกสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับภูมิภาคอย่างแท้จริงด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดลำปางติดตามการบริหารจัดการน้ำและมอบนโยบายด้านการเกษตร
9: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจราชการที่เขื่อนคิ้วลมจังหวัดลำปางเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำและมอบนโยบายด้านการเกษตรพร้อมพบปะเกษตรกรรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่โอกาสนี้ได้มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรประกอบด้วยพันธุ์ปลา150ชุดน้ำหมักชีวภาพ200ชุดและร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่แหล่งน้ำและส่งเสริมอาชีพประมงชุมชนโดยมีนายวิวัฒน์อินทไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายบริหารจัดการน้ำทั้งระบบผ่านการบูรณาการการทำงานของเขื่อนกิ่วลมและเขื่อนกิ่วคอหมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรน้ำสำหรับการเกษตรการอุปโภคบริโภคและการป้องกันอุทกภัยและภัยแล้งควบคู่กับการดูแลคุณภาพน้ำอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและสร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลำปางและพื้นที่ใกล้เคียงบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
0: จังหวัดอำนาจเจริญขอความร่วมมือประชาชนโดยเฉพาะผู้ปกครองนักเรียนและสถานศึกษาเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่พร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด
10: นายแพทย์สุรพงษ์แสนโพธิ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญพร้อมด้วยนายแพทย์สุเมธแสงอ่อนรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญลงพื้นที่โรงเรียนเจริญวิทยาอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อสอบสวนโรคไข้หวัดใหญ่ประเมินสถานการณ์และดำเนินมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดในสถานศึกษาพร้อมกันนี้ได้ให้คำแนะนำแก่คณะครูนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างถูกต้องทั้งการสวมหน้ากากทำไมเมื่อมีอาการป่วยหมั่นล้างมือรับประทานอาหารที่สะอาดใช้ช้อนกลางและหากมีไข้ไอเจ็บคอหรือน้ำมูกไหลควรหยุดเรียนหรือหยุดงานและรีบพบแพทย์เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นทั้งนี้หน่วยงานสาธารณสุขจะติดตามสถานการณ์โรคอย่างใกล้ชิดและดำเนินมาตรการควบคุมโรคอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนครูและประชาชนในพื้นที่พงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: จังหวัดสุราษฎร์ธานีออกประกาศเตือนผู้ควบคุมเรือและประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลังทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นลมแรงจากอิทธิพลมรสุมพร้อมขอให้เรือเล็กงดออกจากฝั่งถึงวันที่15กรกฎาคมนี้
11: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศแจ้งเตือนผู้ควบคุมเรือผู้ประกอบการและประชาชนที่ใช้เส้นทางเดินเรือให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงส่งผลให้ทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นลมแรงจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569โดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีจึงขอให้เรือที่มีความยาวน้อยกว่า12เมตรงดออกจากฝั่งส่วนเรือที่มีความยาวตั้งแต่12เมตรขึ้นไปให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพร้อมตรวจสอบความพร้อมของเรืออุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์ช่วยชีวิตก่อนออกเดินเรือทุกครั้งนอกจากนี้ขอให้ผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวในพื้นที่เขื่อนราชประภาและเรือทุกประเภทติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานเจ้าท่าอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินหากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถแจ้งสายด่วน1199ได้ตลอด24ชั่วโมงรอริชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
0: สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยในสัตว์เคี้ยวเอื้องเพื่อป้องกันและลดความรุนแรงจากการระบาดของโรคในพื้นที่
12: นายสัตวแพทย์กฤตวีระวงศ์ปศุสัตว์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอต่างๆลงพื้นที่ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยในสัตว์เคี้ยวเอื้องภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการฉีดวัคซีนควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยอย่างต่อเนื่องทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปศุสัตว์ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยอย่างต่อเนื่องและได้รณรงค์ป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรสนับสนุนให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์อย่างทั่วถึงโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เพื่อป้องกันและลดความรุนแรงจากการระบาดของโรคในพื้นที่เนื่องจากโรคปากและเท้าเปื่อยเป็นโรคติดต่อสำคัญในสัตว์เศรษฐกิจโดยเฉพาะโคและกระบือส่งผลต่อสุขภาพสัตว์ผลผลิตทางปศุสัตว์และรายได้ของเกษตรกรอีกทั้งยังมีผลกระทบต่อการค้าและการส่งออกผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ของประเทศไทยด้วยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
13: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศค่ะกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สำคัญของโลกในวันนี้จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติมภายหลังจากที่กองทัพอิหร่านยิงเตือนเรือพาณิชย์ลำหนึ่งที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตพร้อมเน้นย้ำว่าจะไม่มีเรือลำใดได้รับอนุญาตให้แล่นผ่านช่องแคบนี้อีกจนกว่าการแทรกแซงของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียจะสิ้นสุดลงและกองทัพอิหร่านจะโจมตีฐานทัพของศัตรูในภูมิภาคนี้หากอิหร่านเผชิญกับการโจมตีระลอกใหม่ทั้งนี้สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านทวีความตึงเครียดขึ้นอีกครั้งหลังทั้งสองฝ่ายโจมตีตอบโต้กันไปมาตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์

0: ของโลกกองบัญชาการกลางสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐกำลังสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อกองทัพอิหร่านโดยมุ่งลดทอนขีดความสามารถของอิหร่านในการโจมตีเรือพาณิชย์ที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างเสรีทั้งนี้อนาคตของช่องแคบฮอร์มุซเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้สหรัฐและอิหร่านไม่สามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้ายโดยอิหร่านยืนกรานที่จะควบคุมการสัญจรผ่านช่องแคบแห่งนี้แต่สหรัฐเรียกร้องให้มีการเดินเรือโดยเสรีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นบาวีอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนรุนแรงแล้วในวันนี้หลังพัดขึ้นฝั่งมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนเมื่อช่วงค่ำวันนี้ด้วยความเร็วลม144กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งผลให้หลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงรวมทั้งเกิดน้ำท่วมฉับพลันการคมนาคมหยุดชะงักและแม่น้ำล้นตลิ่งอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานความเสียหายรุนแรงหรือพบผู้เสียชีวิตทั้งนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนคาดว่าอิทธิพลของพายุบาวีจะทำให้ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของจีนโดยบางพื้นที่ของมณฑลเจ้อเจียงและมณฑลฝูเจี้ยนอาจมีปริมาณฝนสะสมสูงสุดอยู่ที่250-500มิลลิเมตรขณะที่ทางการจีนอพยพประชาชนเกือบ2ล้านคนในมณฑลเจ้อเจียงและมณฑลฝูเจี้ยนกรุงปักกิ่งนครเซี่ยงไฮ้ไปยังพื้นที่ปลอดภัยนายฮองเกโรริเกสประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติของเวเนซุเอลาเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 4,333 รายในจำนวนนี้315รายยังไม่สามารถระบุตัวตนได้ส่วนยอดผู้บาดเจ็บอยู่ที่ราว 16,700 รายนอกจากนี้ยังมีประชาชนที่ไร้ที่อยู่อาศัยอีกกว่า 17,000 คนทั้งนี้รัฐบาลเวเนซุเอลาประมาณการเบื้องต้นว่าจำเป็นต้องหาที่อยู่อาศัยประมาณ 25,000 หลังสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเริ่มดำเนินการจัดสรรที่ดินมากกว่า40แปลงรวมพื้นที่ราว 584,000 ตารางเมตรในเมืองโอสมาและชูสปาแล้วสำหรับดำเนินโครงการสร้างที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ขณะที่นางเดลซี่โรซิเกตประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเรียกร้องให้นานาชาติยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรและปลดอายัดทรัพย์สินของเวเนซุเอลาเพื่อสนับสนุนการบูรณะฟื้นฟูประเทศเวเนซุเอลาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายอังกฤษพบนอร์เวย์เกมนี้ทัพไวกิ้งขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0จากอันเดรียสเชลเดรุปในนาทีที่36จากนั้น10นาทีต่อมาจูดเบลลิงแฮมยิงตีเสมอ1ประตูต่อ1ให้อังกฤษและจบ90นาทีด้วยสกอร์นี้ทำให้เกมต้องเข้าสู่ช่วงต่อเวลาพิเศษและเป็นจูดคนเดิมยิงพาอังกฤษแซงนำ2ประตูต่อ1และกลายเป็นประตูชัยในเกมนี้ส่วนอีกคู่อาร์เจนตินาแชมป์เก่าพบสวิตเซอร์แลนด์เริ่มเกมมาแค่10นาทีทัพฟ้าขาวออกนำไปก่อน1ประตูต่อ0จากอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์จากนั้นในนาทีที่67แดนเอนดอยยิงตีเสมอให้สวิตเซอร์แลนด์ไล่ตามมาเป็น1ประตูต่อ1และจบ90นาทีด้วยสกอร์นี้ทำให้ต้องต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีและเป็นอาร์เจนตินามารัว2ประตูจากฮูเลียนอัลวาเรสในนาทีที่112และลาวตาโรมาร์ติเนสในนาทีที่120จบเกมอาร์เจนตินาชนะ3ประตูต่อ1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จนัดต่อไปรอบรองชนะเลิศฝรั่งเศสพบสเปนในวันที่15กรกฎาคมและอังกฤษพบอาร์เจนตินาในวันที่16กรกฎาคมทั้ง2คู่แข่งขันเวลา 2:00 นสโมสรทรูแบงคอกยูไนเต็ดทีมดังจากศึกไทยลีกเปิดตัววิลเลียนพ็อปกองหน้าชาวบราซิลจากเมืองทองยูไนเต็ดเข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการสำหรับพ็อปย้ายมาค้าแข่งในประเทศไทยเป็นครั้งแรกกับเมืองทองยูไนเต็ดในฤดูกาล 2021-2022ลงสนามให้เมืองทอง108นัดทำได้63ประตูกับ18แอสซิสต์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมชาติไทยระเบิดฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติบราซิล 3-0 เซต 25-15 25-16 และ 25-17 ทีมไทยทำผลงานชนะ3นัดแพ้8นัดมี12แต้มอยู่อันดับ14การันตีไม่ตกชั้นในชั้นลีกแน่นอนแล้วส่วนบราซิลทำผลงานชนะ9แพ้2มี26แต้มอยู่อันดับ2หลังจบเกมโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าทีมได้ทำตามเป้าหมายที่วางไว้แล้วซึ่งเกมกับบราซิลเป็นเกมที่ยากแต่นักกีฬาไทยทุกคนทำผลงานได้เต็มที่ ในทุกจังหวะและทุกคะแนนรวมถึงบราซิลเองก็ทำเต็มที่แม้จะมีการพักตัวผู้เล่นหลักบางคนก็ตาม

0: ในเรื่องของเป้าหมายที่เราตั้งหวังเอาไว้เราก็ทำสำเร็จแล้วคงจะไม่พูดไม่ได้ก็คือทีมบราซิลก็เขาก็เล่นด้วยสปิริตอย่างเต็มที่กับเรานะครับถึงแม้ว่าผู้เล่นบางคนเขาก็จะมีการพักตัวผู้เล่นแต่ว่าเขาก็เล่น 100% ซึ่งมันก็ไม่ง่ายเลยในการที่จะเอาชนะเขาในแต่ละลูกก็ต้องชื่นชมทีมบราซิลก็ยังเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากนะเราต้องเรียนรู้ในเทคนิคการเล่นของเขาให้พอสมควรเลยนะครับเราคงไม่หยุดแค่นี
1: ้นอกจากนี้จากชัยชนะดังกล่าวทำให้ทีมลูกยางสาวไทยได้คะแนนสะสมอันดับโลก 19.39 คะแนนขยับขึ้นจากอันดับ22ขึ้นมารั้งอันดับ17ของโลกสำหรับแมตช์ต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามนัดสุดท้ายพบกับตุรกีอันดับ3ของโลกในวันนี้เวลา 13:30 นศึกเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่สนาม All England Tennis Club กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศลินดานอสโควานักหวดมือ9ของรายการจากเช็กเอาชนะคาโรลินามูโควานักหวดสาวเพื่อนร่วมชาติมือ10ของรายการ 2-1 เซต 6-2 5-7 และ 6-3 คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จและยังเป็นการคว้าแชมป์แกรนด์สแลมเป็นครั้งแรกของเธออีกด้วยเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการ Hall of Fame Open ที่เมืองนิวพอร์ตสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศมนัญชยาสว่างแก้วนักหวดสาวไทยมืออันดับ164ของโลกและมือวางอันดับ6ของรายการเอาชนะแมรี่สโตยาน่านักหวดเจ้าถิ่นมือวางอันดับ4ของรายการ 2-1 เซต 3-6 6-2 และ 7-5 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับทาเทียนามาเรียมือวางอันดับ2จากเยอรมนีต่อไปกอล์ฟเอวิยองแชมเปี้ยนชิพที่สนามเอวิยองรีสอร์ทกอล์ฟพา71ประเทศฝรั่งเศสหลังจบรอบ3โปรจีโน่อาทยาธิติกุลโปรสาวมืออันดับ2โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเก็บเพิ่ม4อันเดอร์พา67จากการทำ7เบอร์ดี้และเสียไป1โบกี้กับ1ดับเบิลโบกี้สกอร์รวม10อันเดอร์พา203รั้งอันดับ6ร่วมส่วนผู้นำเป็นขอมระยูแฮรันโปรสาวจากเกาหลีใต้ที่ทำไปแล้ว19อันเดอร์พา194ตัวทิ้งอากิอิวาอิโปรสาวญี่ปุ่นที่ตามมาเป็นอันดับ2 3สโตรกบาสเกตบอลเยาวชนจูเนียร์บอลเลอร์ลีกหรือ JB ลีก2026รุ่นอายุ 10-11 ปีรอบเพลย์ออฟเกมที่3ในสายแรก Electric Eagle ลงสนามพบกับ Iron Dragon หลังจากที่เสมอกันมา 1-1 เกมโดยในเกมตัดสินนี้ Electric Eagle เอาชนะไปด้วยสกอร์75-50ปิดซีรีส์ไปได้ด้วยชัยชนะ2-1เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จขณะที่อีกสายระหว่าง Midnight Bombas และ Shadow Shark หลังจากที่เสมอกันมา 1-1 เกมโดยในเกมตัดสินนี้ Midnight Bombas เฉือนเอาชนะไม่ได้37-34ปิดซีรีส์ด้วยชัยชนะ2-1เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เช่นเดียวกันสำหรับรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันวันที่12 18และ19กรกฎาคมและยังคงแข่งขันในระบบชนะ2ใน3เกมสามารถรับชมได้ทางอมรินออนไลน์และช่อง YouTube Junior Baller League Thailand การแข่งขัน ROV นานาชาติ APL 2026ประเภททีมหญิง Queen's Showdown ที่เมืองดานังประเทศเวียดนามในรอบรองชนะเลิศแข่งขันในระบบ Best of 5หรือ3ใน5เกมผลปรากฏว่า E-Arena ตัวแทนจากไทยเอาชนะ One Star Esports ตัวแทนจากเวียดนามขาดลอย 3-0 เกมผ่านเข้าสู่รอบแกรนด์ไฟนอลได้สำเร็จส่วน One Star Esports ต้องมาแย่งตั๋วรอบแกรนด์ไฟนอลกับไซง่อนแฟนทอมจากเวียดนามผลปรากฏว่า One Star Esports ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพลิกกลับมาชนะ 3-2 เกมผ่านเข้าสู่รอบแกรนด์ไฟนอลได้สำเร็จทั้งนี้สำหรับรอบแกรนด์ไฟนอลจะแข่งขันในระบบ Best of 7หรือ4ใน7เกมโดยจะแข่งขันในวันที่19กรกฎาคมนี้ปุริภัสสรการรายงาน
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าเครื่องลายน้ำทอง ครื่องลายน้ำทองเป็นเครื่องกระเบื้องเคลือบเขียนสีหลายสีซึ่งพัฒนาต่อจากเครื่องเบญจรงค์คือใช้สีทองถมเป็นพื้นของเครื่องเบญจรงค์หรือแต้มสีทองระหว่างสีเบญจรงค์หรือใช้สีทองตัดเส้นลายจึงเป็นที่มาของชื่อเครื่องลายน้ำทองเครื่องกระเบื้องลายน้ำทองมีกำเนิดในจีนสมัยต้นราชวงศ์ชิงญี่ปุ่นรับเทคโนโลยีไปและพัฒนาได้ดีส่วนสยามนั้นใช้วิธีสั่งผลิตแล้วนำเข้ามาในราชสำนักส่วนใหญ่ผลิตจากจีนโดยมีช่างสยามช่วยเขียนลายหรือกำกับลวดลายและสีสันแต่ก็มีบางส่วนผลิตจากญี่ปุ่นเครื่องลายน้ำทองเป็นเครื่องกระเบื้องที่สงวนใช้แต่ในราชสำนักนิยมอย่างมากในสมัยรัชกาลที่2แห่งกรุงรัตนโกสินทร
2: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
3: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนในประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ส่วนประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกควรระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งอันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงบาวีบริเวณมณฑลเจียงซีประเทศจีนแล้วคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนและพายุดิเปรสชันตามลำดับในระยะต่อไปโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณในกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:04 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:54 น.ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร5เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตโด วงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 นต่อไปเป็นข่าวบริการค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติโดยส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดโทร02-424-0004ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการGive Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครและภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศหรือสอบถามได้ที่022639600-99ต่อ1150สำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับสรรหาและดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงการบริหารงานบุคคลและวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.โดยผู้ที่สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคม2569ในวันและเวลาราชการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปปช.หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่กลุ่มสรรหางานสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานปปช.หมายเลขโทรศัพท์025284907หรือเว็บไซต์สำนักงานปปช. www.nacc.go.th ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติเชิญชวนภาครัฐเอกชนมูลนิธิและประชาชนทั่วไปส่งผลงานวิชาการงานโครงการนวัตกรรมและงานวิจัยเข้าประกวดชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Award ภายใต้แนวคิด Unlocking Safe City ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง15กรกฎาคม2569โดยส่งผลงานได้ทางอีเมลกุลเลียบ kulleab@gmsil.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลข0846851002และ0956693301ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
5: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโรคเมลิออยโดซิสหรือโรคไข้ดินท่านผู้ฟังครับโรคเมลิออยโดซิสหรือโรคไข้ดินเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่พบได้ทั่วไปในดินในน้ำนาข้าวท้องไร่แปลงผักสวนยางและบ่อน้ำเป็นต้นครับนอกจากนี้ยังเป็นเชื้อแบคทีเรียที่มีความคงทนในสิ่งแวดล้อมโดยเชื้อนั้นจะเข้าสู่ร่างกายได้จากการสัมผัสน้ำหรือดินรวมไปถึงการดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อและการสูดหายใจเอาฝุ่นจากดินที่มีเชื้อเจือปนอยู่เข้าไปซึ่งหลังจากการติดเชื้อ 1-21 วันมักพบอาการป่วยและในผู้ป่วยบางรายอาจจะมีระยะฟักตัวของเชื้อนานเป็นปีได้ขึ้นอยู่กับปริมาณเชื้อที่ได้รับและภูมิต้านทานของผู้ป่วยแต่ละคนครับสำหรับอาการของโรคเมลิออยโดซิสหรือโรคไข้ดินนี้ไม่มีลักษณะเฉพาะโดยจะมีความคล้ายกับโรคติดเชื้ออื่นเช่นมีไข้สูงหายใจหอบเหนื่อยไอเรื้อรังอาจมีฝีที่ผิวหนังปวดท้องปวดข้อปวดกระดูกบางรายพบอาการทางระบบประสาทร่วมด้วย ซึ่งส่วนใหญ่อาการของผู้ป่วยมักจะเริ่มต้นจากอาการไข้ซึ่งมีความใกล้เคียงกับโรคติดเชื้ออื่นๆส่งผลให้การวินิจฉัยในระยะแรกนั้นทำได้ยากจึงมีความจำเป็นต้องใช้วิธีการตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วยการเพาะเชื้อเพื่อยืนยันผลอย่างไรก็ตามโรคนี้สามารถป้องกันได้โดย 1. หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลนหรือแช่น้ำเป็นเวลานานหากจำเป็นควรสวมรองเท้าบูทหรือถุงพลาสติกหุ้มเท้าเพื่อไม่ให้เท้าสัมผัสน้ำโดยตรงกรณีมีบาดแผลควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสดินและน้ำจนกว่าแผลจะแห้งสนิท 2. รักษาความสะอาดของร่างกายด้วยการล้างมือและล้างเท้าด้วยน้ำสบู่บ่อยและอาบน้ำทันทีหลังจากลุยน้ำ 3. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกดื่มน้ำในบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานหรือน้ำต้มสุกทุกครั้ง 4. หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองฟุ้งกระจายหรืออยู่ท่ามกลางสายฝน 5. หากมีอาการไข้สูงต่อเนื่อง2วันร่วมกับมีประวัติการสัมผัสดินและน้ำให้รีบพบแพทย์ทันทีแม้ว่าโรคเมลิออยโดซิสหรือโรคไข้ดินนี้จะไม่ได้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อประชาชนทั่วไปแต่มีความรุนแรงในกลุ่มผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำและผู้ที่มีโรคประจำตัวโดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานซึ่งข้อมูลทางระบาดวิทยาระบุว่าประมาณ90%ของผู้เสียชีวิตเป็นผู้ป่วยที่มีโรคเบาหวานร่วมด้วยนอกจากนี้กลุ่มเกษตรกรและผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังยังจัดเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากโรคนี้มักมีการระบาดตามฤดูกาลโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนหรือในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังทั้งนี้ประเด็นสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการรักษาคือการมารับการรักษาและวินิจฉัยที่ล่าช้าจึงขอเน้นย้ำให้กลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปหากมีอาการป่วยให้รีบไปรับการรักษาและแจ้งประวัติการสัมผัสดินและน้ำต่อบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้การรักษานั้นเป็นไปอย่างทันท่วงทีและลดอัตราการเสียชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพครับจบบทความประจำวันเรื่องโรคเมลิออยโดซิสหรือโรคไข้ดินเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th ติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
7: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันอ่าน

0: นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ยุงลายเป็นพาหะนำโรคร้ายโรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าโรคไข้ปวดข้อยุงลายถึงกำจัดด้วยวิธีฉีดพ่นยุงลายก็เกิดขึ้นใหม่ได้แบบนี้ต้องกำจัดลูกน้ำตัดวงจรยุงลายภาครัฐชุมชนประชาชนต้องร่วมมือกันใช้มาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บบ้านให้ปลอดโปร่งเก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เก็บน้ำปิดให้มิดชิดปิดฝาเทน้ำทิ้งทำต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพื่อตัดวงจรระบาดโรคจากยุงลายจะสิ้นฤทธิ์ถ้าประชารัฐร่วมใจพิชิตลูกน้ำยุงลายโหลดแอปพลิเคชันพิชิตลูกน้ำยุงลายใช้เป็นตัวช่วยกำจัดลูกน้ำยุงลายหยุดลูกน้ำยุงลายเริ่มได้ที่บ้านคุณโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค1422ได้ตลอด24ชั่วโมง
2: บริษัทบุหรี่ตั้งใจใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อดึงดูดวัยรุ่นให้เป็นลูกค้ารุ่นใหม่ดังนั้นการปล่อยให้บุหรี่ไฟฟ้านำเข้าและจำหน่ายได้จะส่งผลกระทบต่อชีวิตลูกหลานของเราไปอีกยาวนานหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารกูหรือบารกูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
3: ่ขับขี่ปลอดภัยห่วงใยทุกการเดินทาง
4: แค่มองก็ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าแอปกำลังจะพูดถึงเรื่องอะไรใช่แล้วค่ะเรื่องของการสวมหมวกกันน็อกนั่นเองค่ะคงจะเบื่อกันแล้วใช่ไหมคะที่จะต้องพูดแล้วก็ต้องฟังซ้ำๆเดิมๆแบบนี้แต่จะบอกว่าถึงเบื่อก็ต้องฟังแล้วก็ต้องช่วยกันย้ำนะคะไม่ใช่เพื่อใครเลยค่ะแต่เพื่อตัวคุณเองแอฟเองเนี่ยขอร่วมเป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะที่ร่วมรณรงค์เรื่องนี้ค่ะซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกต้องการให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตค่ะถึงแม้ว่าผลการสำรวจอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากการใช้รถจักรยานยนต์แต่ไม่ได้ทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารสวมหมวกกันน็อกเท่าที่ควรสาเหตุหลักๆก็คือไม่มีราคาแพงออกไปใกล้ๆแค่นี้ไม่ใส่ดีกว่าหรือไม่ได้ขับออกถนนใหญ่ไม่ใส่ก็ได้ตำรวจไม่จับหรอกใส่แล้วร้อนอึดอัดกลัวผมเสียทรงสวมหมวกกันน็อกกันเถอะค่ะเพราะการสวมหมวกกันน็อกจะช่วยลดความเสี่ยงและลดความรุนแรงที่จะเกิดจากการบาดเจ็บที่ศีรษะได้ถึง 72% ลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตได้ถึง 39% เลยทีเดียวค่ะอย่าลืมนะคะสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งทั้งคนขับและคนซ้อนทั้งนี้นะคะเพื่อคนที่คุณรักและคนที่รักคุณค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสกต.ค่ะ

0: วท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
2: การปล่อยให้ลูกหลานลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็คือการเปิดประตูให้พวกเขาก้าวไปสู่โลกของยาเสพติดเพราะบริษัทบุหรี่ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์มาให้มีฤทธิ์ดึงดูดและดิ่งลึกลงไปเรื่อยๆจนยากจะถอนตัวได้ในที่สุดหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารกูหรือบารกูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

0: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
2: การปล่อยให้ลูกหลานลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็คือการเปิดประตูให้พวกเขาก้าวไปสู่โลกของยาเสพติดเพราะบริษัทบุหรี่ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์มาให้มีฤทธิ์ดึงดูดและดิ่งลึกลงไปเรื่อยๆจนยากจะถอนตัวได้ในที่สุดหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารกูหรือบารกูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

0: ่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
2: การปล่อยให้ลูกหลานลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็คือการเปิดประตูให้พวกเขาก้าวไปสู่โลกของยาเสพติดเพราะบริษัทบุหรี่ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์มาให้มีฤทธิ์ดึงดูดและดิ่งลึกลงไปเรื่อยๆจนยากจะถอนตัวได้ในที่สุดหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารกูหรือบารกูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันเหตุถนนทรุดในพื้นที่วงเวียนใหญ่เริ่มหยุดนิ่งแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันเหตุถนนทรุดในพื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินวงเวียนใหญ่เริ่มหยุดนิ่งแล้วพร้อมเร่งฉีดปูนซีเมนต์เหลวและสารเคมีอุดโพรงคุมเข้มป้องกันการทรุดเพิ่ม
7: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้าหลังเดินทางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ถนนทรุดตัวบริเวณพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงวงเวียนใหญ่ว่าจากการประเมินในวันนี้พบว่าการทรุดตัวของชั้นดินหยุดนิ่งแล้วไม่พบการทรุดตัวเพิ่มเติมขณะเดียวกันภายหลังที่มีการฉีดปูนเหลวผสมสารเคมีลงใต้ดินเพื่ออุดโพรงและเสริมความแข็งแรงของชั้นดินพบว่าบางจุดที่เคยทรุดตัวมีการยกตัวขึ้นมาเล็กน้อยสะท้อนว่ามาตรการแก้ไขเริ่มเห็นผลและภาพรวมของพื้นที่มีเสถียรภาพมากขึ้นรวมทั้งมีทีมวิศวกรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ช่วยติดตั้งระบบเซ็นเซอร์รอบตัวอาคารเพื่อสังเกตพฤติกรรมของโครงสร้างตลอดเวลาพร้อมกันนี้ยังดำเนินมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอย่างเข้มงวดทั้งการปิดการจราจรเพื่อลดน้ำหนักกดทับและแรงสั่นสะเทือนจากยานพาหนะซึ่งช่วยลดโอกาสเกิดการทรุดตัวได้และมีทีมเฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามเหตุเครนหักแยกเจริญเมืองและถนนทรุดวงเวียนใหญ่กำชับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุด
8: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุเครนหักและโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมบริเวณแยกเจริญเมืองเขตปทุมวันซึ่งเกิดจากกระแสลมแรงเมื่อวานนี้โดยชิ้นส่วนพาดอยู่บนตัวอาคารและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บทางนี้ได้สั่งการให้ทยอยตัดชิ้นส่วนและเคลื่อนย้ายน้ำหนักถ่วงออกภายใต้มาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดพร้อมประสานการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการปิดการจราจรเฉพาะส่วนที่จำเป็นในระหว่างการรื้อถอนจากนั้นได้เดินทางไปเพื่อติดตามสถานการณ์ดินทรุดตัวบริเวณวงเวียนใหญ่ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ยังคงตัวไม่พบรอยแตกร้าวหรือการทรุดตัวเพิ่มเติมและปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงจากเดิม50ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเหลือประมาณ20ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง โดยมีการติดตั้งกล้องมอนิเตอร์และอุปกรณ์ตรวจวัดความเอียงของอาคารซึ่งผลการตรวจสอบยังคงปกติชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: รัฐบาลมาเลเซียปรับปรุงมาตรการจูงใจเพื่อขยายการเติบโตของระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานว่ารัฐบาลมาเลเซียกำลังดำเนินการปรับปรุงกรอบมาตรการจูงใจเพื่อเร่งการเติบโตของระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศซึ่งรวมถึงมาตรการส่งเสริมการขยายเครือข่ายสถานีชาร์จและสนับสนุนการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในวงกว้างยิ่งขึ้นนายซิมซิซินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการลงทุนการค้าและอุตสาหกรรมของมาเลเซียระบุว่ารัฐบาลมาเลเซียตั้งเป้าติดตั้งสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า 30,000 แห่งทั่วประเทศภายในปี 2573และกำลังหารือกับเทนากานาซีออนอลรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าของมาเลเซียในการสร้างสถานีจ่ายไฟฟ้าเพิ่มเติมเพื่อรองรับเครื่องชาร์จเร็วกระแสตรงนอกจากนี้ยังกำหนดนโยบายส่งเสริมการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อกระตุ้นการลงทุนจากภาคเอกชนพร้อมเน้นย้ำว่ายานยนต์ไฟฟ้ายังคงเป็นเทคโนโลยีใหม่รัฐบาลจำเป็นต้องปรับมาตรการรองรับและนโยบายส่งเสริมการลงทุนอย่างต่อเนื่อง1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
10: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบอกท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
11: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oiconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
12: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแรงแล้วจริงๆเนี่ย
13: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
12: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล่างถ้วยล่างชามล่างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
13: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
12: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
13: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
12: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
13: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี่ไปด้วยกันได
12: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
14: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
15: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมั่งนี
14: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
15: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เด้แก
14: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแ แกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
15: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
14: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
15: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
14: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
15: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
16: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
17: ช่วยตนช่วยรัฐช่วยประหยัดน้ำประปาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากการทั้งสองถนนจีระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงในบ้าบ่ายมีดังต่อไปนี้ค่ะเราจะแจ้งรายการแล้วท่านรายการเพลงไทยสายใยแห่งความรักเวลา15นาฬิกาไทยทอดข่าวจบแล้วเสนอรายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีจนถึงเวลา17นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วสื่อรายการรอยเรื่องมาเล่าเวลา18นาฬิกาที่เวลาครองชาติจะนัดฟังข่าวท้องถิ่นรายการตีของร้องกล่าวรายการแผ่นดินและการสบายยามเย็นเวลา19นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการสบายสบายหลังข่าวเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการโลกเปลี่ยนสีเวลา21นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วสถานการณ์ถนนดนตรีจนกระทั่งถึงเวลา24นาฬิกาปิดสถานีค่ะสำหรับภาคบ่ายวันนี้เรวดีหงสากุลทำที่ผู้ประกาศท่านเดชฉลาดแพทย์ทำหน้าที่เช่นนี้นายวริวัฒน์น้อยพรมผู้งานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดรามคุปสถานีจากนี้ไปจะท่านรับฟังการเพลงใหญ่ใจใหญ่แห่งความรักค่ะ

ครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านวันนี้พบกันอีกเช่นเคยในรายการเพลงไทยสายใยแห่งความรักทุกวันอาทิตย์ในเวลาบ่ายสองถึงบ่ายสามโมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์อยู่กับจตุรัสสร้อยคำผู้ดำเนินรายการทุกวันอาทิตย์เราจะพบกับเพลงเพราะๆในรายการเพลงไทยสายใยแห่งความรักซึ่งวันนี้เราก็สลับกับเพลงไทยลูกกรุงอมตะมาเป็นเพลงของชาวคณะสุนทราภรณ์เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาจัดตามคำขอเพลงแรกนะคะชุดแรกจากรายการเพลงเจอแล้วฟังครับ

ครับสามเพลงแรกจะรายการเพลงไทยใสใยแห่งความรักมอบความสุขกับการฟังเพลงนะท่านจะได้มีวันนี้อาจจะทำงานบ้านหรือว่าท่านอาจจะรดต้นไม้หรือว่าอยากจะนอนพักผ่อนในช่วงบ่ายนะท่านทั้งหลายที่หยอกฟังเพลงสุนทราภรณ์ตามคำขอจัดให้แล้วนะครับเพลงแรกคือเพลงโยสลัมนะฮะเนื้อร้องบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับหรือมีฉายาว่าพระมหาธีรราชเจ้าพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่ชอบส่งพระราชนิพนธ์จะเป็นนวนิยายจะเป็นละครนะพระองค์ท่านจะสนใจในชาตินี้นะรู้สึกว่าท่านได้ประพันธ์เนื้อร้องทำนองเพลงไว้หลายเพลงส่วนมากจะเป็นเพลงปลุกใจนะเพื่อให้คนในประเทศไทยเรานี่รักชาติบ้านเกิดเมืองนอนของเรานะพระองค์ท่านจะได้บทแต่งบทเพลงไปตั้งเยอะตั้งแยะเลยนะเอาไว้เป็นหลักสูตรในการเรียนการสอนนักเรียนในสมัยเมื่ออยู่ในระบบนี้จะได้นำบทเพลงพระราชนิพนธ์ปลุกใจมาสอนนักเรียนในชั้นเรียนแต่ปัจจุบันนี้เขายกเลิกไปแล้วนะฮะไม่มีแล้วนะน่าเสียดายไม่ได้สารต่อไว้นะครับตามด้วยเพลงที่สองคือเพลงจุฬาตรีคูณอันนี้คำร้องครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองครูเอื้อสุนทรสนานนะฮะผู้ที่กับร้องเพลงนี้ต้นฉบับจริงๆจะเป็นป้ามันธนาโมระกุลนะฮะแล้วตอนนี้ก็คุณจินตนาสุขสถิตนำมากับร้องใหม่เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศภาพยนตร์ไทยเรื่องจุฬาตรีคูณนะฮะถ้าท่านที่ได้เกิดอยู่ในรุ่น60-70นี้จะได้ดูภาพยนตร์ไทยในอดีตนะจุฬาตรีคูณนำแสดงโดยมิตรชัยบัญชาเพชรราชวราชสมบัติเมธนีแล้วก็นวรัตน์วัชรานะท่านใดที่สนใจอยากจะมีภาพเป็นที่ระลึกคิดถึงดาราเก่าๆก็ไปดูได้นะฮะอันในบทเพชรภาพยนตร์ไทยเรื่องจุฬาตรีคูณนะฮะอันนี้ก็จัดให้ตามที่ท่านได้ขอจุฬาตรีคูณมาทีนี้ต่อไปก็จะเป็นเพลงปองใจรักอันนี้จะเป็นเพลงคู่คำร้องก็ครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองนี้จะเป็นครูเอื้อสุนทรสนานผู้ที่กับร้องเพลงนี้ก็ได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยๆประจำเลยท่านคงจะจำได้ครูเอื้อสุนทรสนานกับป้ามันธนาโมระกุลนะขับร้องให้ฟังอันนี้เป็นต้นฉบับจริงๆซึ่งเพลงนี้นักร้องรุ่นใหม่รุ่นลูกรุ่นหลานนำมาขับร้องก็คือถ้าหากว่าใครได้ดูรายการเพลงเอกนะรายการเพลงเอกหรือได้Golden Song นะที่จะมีทุกวันอาทิตย์เลยนะฮะท่านก็จะเห็นนักร้องใหม่ๆรุ่นหลานหลานเลนๆนะอย่างเช่นคุณอลิสคุณทัศน์กิติทัศน์นะทั้งสองคนนี้ก็จะเป็นนักร้องคู่ขวัญคือจะนำบทเพลงเก่าๆของสุนทราภรณ์มาขับขานให้คนรุ่นใหม่ได้ยินได้ฟังเพื่อจะดึงดูดความสนใจให้นักเรียนให้คนรุ่นใหม่มาสนใจเพลงเก่าๆรุ่นปู่รุ่นย่านะรุ่นตารุ่นยายฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการนำมาปรับดนตรีใหม่นะทำให้มันมีเสียงทันสมัยขึ้นนะก็เครื่องดนตรีมันจะเยอะเข้านะมีทำให้นักร้องนะตื่นเต้นนะอยากจะฟังอยากจะขับร้องเพลงนี้ซึ่งเป็นบทเพลงที่เพราะๆแล้วก็ปองใจรักนี่ก็หลายคู่นะที่จะเอาไปร้องนะอย่างเช่นคุณชรินทร์ณัฐนากรหรือคุณกับคุณอรวีสัจจานนท์นี่ก็นำมาร้องเยอะเลยนะครับเพลงปองใจรักนะฟังเมื่อไหร่ก็เพราะเมื่อนั้นนะฉะนั้นก็เป็นอันว่า3บทเพลงแรกจากรายการมอบความสุขให้ท่านที่เป็น FC รายการเพลงไทยสายใยแห่งความรักได้รับฟังนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาฟังช่วงที่2ต่อไปเลยครับ

ครับช่วงที่2ของรายการเพลงไทยสายใยแห่งความรักวันนี้นำเสนอบทเพลงของคณะสุนทราภรณ์ให้ท่านที่แนะนำบทเพลงที่เพราะๆในอดีตนะให้ท่านได้ฟังวันนี้ท่านก็มีความสุขกับการฟังเพลงนะฮะแล้วก็ได้เนื้อหาสาระไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะฮะช่วงที่สองคือขอให้เหมือนเดิมอันนี้คำร้องทำนองครูเอื้อสุนทรสนานผู้ที่ขับร้องก็ครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้ที่ขับร้องตามด้วยเพลงร้องตอบก็คือฉันยังเหมือนเดิมคำร้องทำนองเช่นเดียวกันครูเอื้อผู้ที่ขับร้องเพลงนี้คุณชัชดาพรรักษนาเวทท่านผู้นี้เป็นรองนางสาวไทยปี2508นะฮะรุ่นจิรนันท์เสวตนันท์ปัจจุบันนี้ท่านไปประกอบธุรกิจอยู่ที่อเมริกาแล้วนะไม่ร้องเพลงแล้วนะฮะท่านก็ฝากแต่บทเพลงเพราะๆเอาไว้ให้แต่เพลงที่ดังๆสุดที่สุดเมื่อ 40-50 ปีที่แล้วคือเพลงบัญชารักนะฮะบัญชารักที่ท่านร้องเอาไว้กับเพลงเปลวไฟรักนะฮะบัญชารักนี้จะนำมาคัฟเวอร์ใหม่หลายคนอรวีสัจจานนท์สุนารีราชสีมาสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์อันนี้เขาจะนำมาคัฟเวอร์ใหม่คือเพลงที่ให้ท่านได้ฟังของคุณชัชดาพรรักษนาเวทนะแต่ดังสุดขีดก็คือบัญชารักนะฮะนะดังมากเลย2511นะฮะตั้งแต่2511ไม่ทราบบางท่านก็อาจจะยังไม่ตื่นอาจจะยังไม่เกิดนะฮะบางท่านอาจจะไม่รู้จักเลยนะจะรับทราบก็รู้ได้ฟังได้ยินก็คือรุ่น60 70ขึ้นมานี่ฮะรุ่นเหลนอาจจะได้ยินได้ฟังนะฮะฉะนั้นเพื่อเป็นการอยากจะให้ท่านได้ฟังเยอะๆบอกว่า FC แนะนำว่าอย่าพูดเยอะอยากฟังเพลงเยอะๆมึงอาตาจัดให้นะฮะขณะนี้ท่านก็อยู่ในรายการเพลงไทยสายใยแห่งความรักทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์อยู่กับคุณปองจรุพัฒน์สกรรมเป็นผู้ดำเนินรายการเพลงเพราะๆให้ท่านได้ยินได้ฟังนะฮะฉะนั้นในช่วง3ช่วงที่3นะช่วงที่3ก็จะจัดให้ ขออภัยจัดเพลงที่ท่านแนะนำมาว่าอยากจะฟังเพลงวังน้ำบนกับเพลงม่านมงคลก็จัดให้ในช่วงที่3นะฮะช่วงแรกของเพลงที่3ก็คือจะเป็นเพลงกลิ่นดอกโศก คำร้องทำนองครูเอื้อกับคุณสมศักดิ์ผู้ที่ขับร้องเพลงนี้ครูเอื้อนะฮะท่านที่อยากจะลีลาดเพลงกลิ่นดอกโศกเป็นจังหวะแทงโก้ตามด้วยเพลงเดือนหงายใจเศร้าอันนี้ก็คือคำร้องทำนองคุณสมศักดิ์ครูเอื้อพื้นที่กับร้องเพลงนี้คุณบุษยารังสีต้นฉบับเลยนะฮะตามด้วยเพลงคลื่นกระทบฝั่งคำร้องครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองเพลงไทยเดิมผู้ที่ขับร้องเพลงนี้หม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์ตามด้วยวังน้ำบนคำร้องครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองครูเอื้อสุนทรสนานผู้ที่ขับร้องเพลงนี้จริงๆต้นฉบับจะเป็นป้ามัณฑนาโมรากุลผู้ที่นำมาคัฟเวอร์ใหม่จะเป็นคุณสรัญญาแล้วก็คุณอรวีสัจจานนท์นะฮะตามด้วยเพลงม่านมงคลคำร้องคุณอาจารย์มนตรีตราโมทผู้ที่ให้ทำนองก็คือคุณเกษมชื่นประดิษฐ์ผู้ที่ขับร้องเพลงนี้จะเป็นเสียงของคุณจริงๆแล้วจะเป็นคุณอโศกนะฮะแต่อันนี้ก็จะมาคัฟเวอร์เป็นคุณจินตนาสุขสถิตหรือไม่ก็จะมีนักร้องใหม่ๆมาขับร้องตามด้วยม่านมงคลผู้ชายและผู้หญิงฉะนั้นก็พบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าขอขอบคุณคุณธนเดชฉลาดแพทย์ที่จะเพลงให้วันนี้พบกันใหม่ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนนานร้อยปีสุขภาพแข็งแรงนะครับอย่าลืมออกกำลังกายพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับนฤนาถแข็งขันสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับภาคีเครือข่ายออกแบบกรอบธรรมาภิบาลและมาตรฐานจริยธรรม AI เพื่อยกระดับการศึกษาไทยสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่ปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
5: สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับภาคีเครือข่ายออกแบบกรอบธรรมาภิบาลและมาตรฐานจริยธรรม AI ยกระดับการศึกษาไทยควบคู่การคุมความเสี่ยงรอบด้านเพื่อสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่ปลอดภัยนายชัยชนะมิตรพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDDAเปิดเผยว่าเอ็ดด้าร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งในระดับประเทศและระดับสากลได้แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวทองค์การยูนิเซฟประเทศไทยและคณะผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดการประชุมระดมสมอง AI Governance and Ethical Standards for Thai Education Focus Groupเพื่อเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนร่วมออกแบบกรอบธรรมาภิบาลและมาตรฐานจริยธรรม AI ที่สอดคล้องกับบริบทของระบบการศึกษาไทยและสามารถนำไปใช้ได้จริงได้อย่างปลอดภัยเป็นธรรมโปร่งใสและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนซึ่งปัจจุบัน AI กำลังก้าวขึ้นมาเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของการศึกษาไทยอย่างไรก็ตามการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ต้องบริหารจัดการความเสี่ยงควบคู่กันไปด้วยสำหรับข้อเสนอแนะและมุมมองสะท้อนความคิดเห็นจากภาคปฏิบัติในเวทีนี้จะนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นต้นแบบกรอบธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์สำหรับการศึกษาไทยเพื่อเป็นเข็มทิศให้สถานศึกษาและผู้พัฒนาเทคโนโลยีนำไปปรับใช้จริงเพื่อวางรากฐานให้เด็กไทยเติบโตไปพร้อมกับ AI ได้อย่างรู้เท่าทันวิศวกรยืนยันสถานการณ์อุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงทรงตัวไม่พบรอยร้าวเพิ่มคาดประเมินโครงสร้างรอบด้านก่อนกำหนดแผนซ่อมแซมที่ชัดเจนได้ภายใน1สัปดาห
6: ์นายธเนศวีระสิริผู้ทรงคุณวุฒิกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยความคืบหน้าสถานการณ์น้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ว่าขณะนี้ทีมวิศวกรยังติดตามความมั่นคงของอาคารและผิวถนนอย่างใกล้ชิดโดยตรวจวัดรอยแตกร้าววันละ3รอบร่วมกับใช้เซ็นเซอร์และโดรนสำรวจการทรุดตัวของพื้นดินซึ่งผลการตรวจล่าสุดไม่พบรอยแตกร้าวใหม่และรอยเดิมไม่ขยายตัวค่าการตรวจวัดยังอยู่ระดับคงที่สะท้อนว่าโครงสร้างยังมีความมั่นคงขณะที่ผู้รับจ้างได้รื้อสะพานลอยบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วเสร็จและสามารถปิดกั้นน้ำที่ไหลเข้าสู่อุโมงค์ได้ทั้งหมดพร้อมกันนี้จะเร่งแก้ไขสาเหตุของปัญหาและประเมินความปลอดภัยของโครงสร้างอย่างรอบด้านก่อนกำหนดแผนซ่อมแซมที่ชัดเจนโดยเบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
5: สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจับมือภาครัฐและเอกชนเชื่อมโยงการตลาดผ่านการถ่ายทอดสดผลักดันทุเรียนคุณภาพสู่ตลาดจีนพร้อมยกระดับมาตรฐานผลผลิตและสร้างความเชื่อมั่นให้ทุเรียนสุราษฎร์ธานีในตลาดต่างประเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดินหน้าผลักดันทุเรียนคุณภาพของจังหวัดสู่ตลาดต่างประเทศโดยร่วมหารือกับบริษัทสรภพโกลบอลจำกัดผู้แทนหอการค้าไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและผู้ประกอบการโรงรวบรวมทุเรียนเพื่อคัดสรรผลผลิตคุณภาพจากแปลงใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีรองรับการส่งออกไปยังประเทศจีนซึ่งการดำเนินงานครั้งนี้จะเชื่อมโยงการจำหน่ายผ่านการถ่ายทอดสดบนเครือข่ายร้านค้าชั้นนำในประเทศจีนจำนวน10ร้านค้าซึ่งเป็นช่องทางการตลาดที่ได้รับความนิยมมีความต้องการทุเรียนคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่องช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้ากระจายผลผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัทสรภพโกลบอลจำกัดกับสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานทุเรียนของจังหวัดให้เป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและส่งเสริมการส่งออกทุเรียนคุณภาพของจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืนรฤชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
7: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: รรมะนั่นแหละเป็นคู่ชีวิตผัวก็มีธรรมะเป็นคู่ชีวิตเมียก็มีธรรมะเป็นคู่ชีวิตแล้วมันก็จะอยู่ด้วยกันอย่างเป็นคู่ชีวิตถ้าไม่มีธรรมะผิดจากนี่แล้วมันก็จะเป็นคู่ที่กัดกันหรือฮื้อๆแห่ๆกันอยู่แทบจะทุกวันเนี่ยมันจะเป็นซะอย่างนั้น
1: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ
2: หนังสือเป็นการสะสมความรู้และทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ได้สร้างมาทำมาคิดมาแต่โบราณกาลจนทุกวันนี้หนังสือจึงเป็นสิ่งสำคัญเป็นคล้ายๆธนาคารความรู้และเป็นออมสินเป็นสิ่งที่จะทำให้มนุษย์ก้าวหน้าได้โดยแท้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
3: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: ให้เลือดออกจะกลับมาหากคุณยังนิ่งเฉยคนที่คุณรักจะไม่ปลอดภัยร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเสียตั้งแต่วันนี้เปลี่ยนน้ำทุก7วันปิดฝาภาชนะให้มิดชิดป้องกันแหล่งน้ำขังถ้าเด็กมีไข้สูงอย่านิ่งนอนใจอาจเป็นไข้เลือดออกได้พาพบแพทย์ด่วนกำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อไม่ให้มีฆาตกรตัวร้ายในบ้านคุณ
1: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุทั้งท้องถนนชั่วได้หลาย

0: ไซต์เช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือมดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันคอปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: ไม่ค่าใช้จ่ายที่เปรียบเสมือนเป็นภาระที
2: ่ไอ้เบาเป็นยังไงคือหาวแต่เดือน
3: ขับมาโดนแล้วครับพ่อหน้าหิวนอนครั้งเดียวนี่
2: เจ้าเด้อขันห่วงเลยยกพื้นเด้อแบบต่ำซะก่อน
3: ใครสิห้อยอะไรล่ะครับอดเอาบ่พักดอก
2: บ่ได้บ่ได้บ่ได้ขันเจ้ารับในเทื่อเดียวนี่สิบ่มีโอกาสแก้ตัวเด้ขันเฮียลงข้างทางมานี่บ่ได้เห็นหน้าลูกหน้าเมียเด้
3: เออเนาะแวะปั๊มพักจักหน่อยล้างหน้าล้างตาก็ดีกันได้ครับพ่อหน้าขอกาแฟน้ำเลยนะครับจักป๋อง
2: แวะแวะแวะเจ้าสิกินซ้ำเลยเด้อนี่กาแฟนี่ว่าแต่ผ้าเฮาฮอดจุดหมายปลายทางยังปลอดภัย
4: ง่วงไหมครับพักสักนิดชีวิตปลอดภัยถึงที่หมายอย่างสวัสดิภาพด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
5: ห้วยเป็นไหนเบาคือล่างรถแต่เศร้าแท้สิไปใส่เนาะนี
3: ่ว่าสิไปตลาดครับเอาโทรศัพท์ไปซ่อม
5: เอาเอาเอาขันไปตลาดซะนะขากลับไปหันในซอยน้ำเด้อซื้อน้ำมันมาทอดไข
3: ่ได้เลยครับ
5: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเฝ้าไปใส่หมวกกันน็อกไปน้ำเน
3: ่บ่บ่บ่บ่ใส่ดอกไปตลาดใกล้ซ้ำนี่ว่ามันสิเอาเงินให้บ่บ่บ่ใส่บ่ใส
5: ่บ่ได้บ่ได้สิไปใกล้ไปไกลก็ต้องใส่หมวกกันน็อกเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าอุบัติเหตุมันบ่ได้บอกล่วงหน้านี่บ่เห็นบอกในข่าวมืดบ่อยาก
3: โอ้เนาะลูกพี่เอามาเอามาเอาหมวกกันน็อกมาเอาเงินมาพร้อมสิใส่ดอก
4: สวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขับขี่และโดยสารลดความสูญเสียเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

าเส้นนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องเข้าสู่รายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2พบกันทุกวันอาทิตย์บ่าย 3:00 น. ฮอด 5:00 น. แลงฟังเพลงมวลๆพร้อมปลูกสุขภาพใหม่ๆขึ้นไปฮอดใสใจก็ไปฮอด

0: วัสดีครับพี่น้องครับผมทักทายกันช่วงบ่ายๆนะครับทุกวันอาทิตย์ครับลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีครับพบพ่อกันบ่ายสามน้อยหนึ่งพุ่ละไปจนฮอดหามงแรงนะครับเนาะนะพบพ่อกับทีมงานสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่สองครับทั้งเก้าจังหวัดครับบ่ว่าแต่เป็นนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานียะโสร้อยเอ็ดท่านี้ล่ะศรีสะเกียรติสุรินทร์บุรีรัมย์นำนะครับเนาะเอาพ่อๆกันทุกวันอาทิตย์ครับกับลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีนะครับเนาะมีบทเพลงลูกทุ่งมวนๆแล้วก็มีข้อมูลความรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเบิ่งแย่งดูแลรักษาสุขภาพนะครับเนาะหาลังเถื่อนน่ะคือยังว่าล่ะได้ยินแต่ข่าวหาลังเถื่อนได้ยินแต่ข่าวว่าเป็นจังซั่นเป็นจังซี่พุ่นล่ะแม่แต่พี่น้องปู่นพุ่นล่ะนักศึกษาจากทั้งสารคามเพิ่นว่าเป็นโรคพยาธิใบไม้ในตับตรวจพบพ่อบ่แม่นเป็นโรคพบพ่ออ่ะอันนั้นก็ต้องไปตรวจสอบว่าเออเป็นมาแต่บ้านบ่หรือว่าไปกินอยู่หม่องนั่นถ้าไปกินอยู่แต่หม่องนั่นจักหน่อยสิว่าอันหั่นตำบักฮุ่งสิขายบอกเด้เอ้ามื้อนี้ครับพี่น้องทักทายทางเก่าจังหวัดครับอยู่นําผมอนุชาประโลมรํานะครับมื้อนี้ทักทายพี่น้องส่งเสียงเจ้อเจี้ยวจากทางจังหวัดอํานาจเจริญนะครับเนาะนะทักทายกันได้ครับบ่ว่าแต่เป็นทาง Facebook ไลฟ์สวทอํานาจเจริญสเสือว่อแหวนททหารจุดอํานาจเจริญหรือสิเป็นทาง YouTube ไว้ YouTube ก็มีเด้อสเสือว่อแหวนททหารจุด YouTube คือเก่านะครับหรือสิเป็นทางหมายเลขโทรศัพท์ครับนะอยู่ไกลอยู่ไกลก็บ่ได้ว่ากันละขอแค่ว่าทักทายกันนะครับ045-523-070และก็045-523-508ครับมื้อนี้อยู่นํากันวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569ครับวันที่ฟ้าฝนเป็นใจสําหรับอันผู้เฮ็ดไร่เฮ็ดนาดอกนะครับสําหรับใครที่ทําไร่ทํานาก็สิถึกใจนะครับเนาะผู้ใดเฮ็ดไร่เฮ็ดนาก็คือสิถึกใจละผู้บางคนอาจสิบ่ถึกใจผู้ที่ต้องเดินทางไปนั่นมานี่นะครับนะอันนี้ก็อาจสิบ่ค่อยถึกใจขับรถขับลามันก็บ่ค่อยม่วนนะครับเนาะบ่เคลื่อนมีแต่แดดเนาะแดดยังพ่อนอันหายังมากันได้เนาะฝนนี่มีฝนตกมีหยังปึ๊บโอ้ยพุ่นละถนนก็มื้อนแน่อีหยังแน่นะครับนะแต่กันล่ะครับพี่น้องลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีแล้วเราจะทํายังไงเฮาสิเฮ็ดจังได๋นะครับพี่น้องเฮาจังสิสุขภาพดีคือจังได๋ล่ะฟังข่าวว่าพุ่นละน้องๆ นักศึกษาจากทางพุ่นละมหาสารคามพุ่นละมมสพุ่นน่ะเนาะตะกี้พุ่นละตะกี้เพิ่นก็เป็นตัวย่อเด้เป็นมสวเด้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมาวิทยาเขตมหาสารคามพุ่นน่ะสมมุตินี่เป็นมหาวิทยาลัยสารคามเนาะเมืองตักกะศิลาเพิ่นว่าเด้เมืองตักกะศิลาคือแสดงว่าโอ้เมืองนี่เมืองสารคามนี่แสดงว่าเป็นเมืองการศึกษานะครับแต่ว่านั่นแหละครับนะบาฮู้ลางคนเฮ็ดจังได๋เนาะบัดนี้เอ้ารับสายก่อนซะซั่นจังว่าสิว่าอนุชาเว้าดูเนาะเอ้ารับสายก่อนหน้าไม้เด้อหน้าไม้เด้อลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับ
1: ท่านศรีสะเกียรติครับผม
0: ศรีสะเกียรติโอ้ศรีสะเกียรติกันเองเกรงใจทุกคนเป็นจังได๋เนี่ยทั้งศรีสะเกียรติครับอำเภอใดในอยู่ในเมืองบ่หรืออยู่ทาง
1: อำเภอยางชุมน้อยครับผม
0: โอ้ยางชุมผู้เบายางชุม
1: ข้างๆอำเภอเ
0: ขื่อง
1: ในคร
0: ับ
1: ผ
0: มอมเอ็มเลยจากเขื่องไปเนาะก็เป็นยางซุ่ม
1: เ
0: น
1: า
0: ะ
1: เดี๋ยวนะครับผมเดี๋ยวเข
0: ื่อง
1: ในนี่แหละคร
0: ับ
1: ผม
0: เ
1: ดี๋ยวพี่ปอครับ
0: บ่ทั้งยางซุ่มฝนตกบ่หรือจังได
1: ๋ตกครับผม
0: บ่ตกแห้งบ่แล้วลิ้นๆซื่อ
1: ตกพ่อซุ่มๆครับผม
0: บ่พอซุ่มๆมื้อนี้ว่าจังได๋ล่ะสิฟังเพลงหรือว่าสิมีเรื่องอีหยังมาเว้าเรื่องกันสุขภาพ
1: ฟังเพลงครับผม
0: โอ้อยากฟังเพลงบ่เพลงหยังล่ะ
1: พ่อเป็นพิธีกรรมครับผม
0: หือ
1: หากพ่อเป็นพิธีกรรมครับผม
0: หัด
1: หัดพ่อเป็นพิธีกรรมครับผม
0: โอ้หัดพ่อเป็นนี่บ่โอ้ยพ่อเป็นนั่นหัดพ่อเป็นพิธีกรรมมาเพลงผู้ใดเนาะขออนุญาต
1: ของตายครับผม
0: ตายอรไทยนี่บ
1: ่ครับผม
0: หัดพอเป็นพิธีกรรมโอ้เอา
1: ขอมอบทุกเสียงทุกสายครับผม
0: มื้อนี้มื้อนี้เก้าจังหวัดพุ่นนี
1: ้มอบทั้งเก้าจังหวัดครับผม
0: ครับผมครับผม
1: มอบให้ผู้จัดตั้งน้ำครับผม
0: งานดีนั่นเด็ดนี
1: ่ต้องสวัสดีครับผม
0: ต้องมีคนพิเศษเอาโอเคขอบคุณหลายๆครับพี่น้องนะครับเนาะเอาพี่น้องทั้งยังชุมน้อยนะครับเนาะเพิ่นว่าหัดพอเป็นพิธีกรรมตายอรไทยเด้เพิ่นว่าเด้นะมอบไปทุกเสียงทุกสายแล้วมีพิเศษพร้อมเด้เอาเพิ่นว่าพี่น้องทั้งยังซุ่มก็ฝนก็ตกอยู่นี่ล่ะเอาจะไหนก็ทักทายกันมาได้เด้อครับเด้ออันอากาศดีบ่ฝนตกบ่หรือว่าแห้งแล้งบ่หรือจังได๋นะครับเนาะเอ้าทักทายพี่น้องทั้งอัน Facebook ไลฟ์นะครับเนาะทั้ง Facebook ไลฟ์ครับคุณพี่บรรเทานะครับเนาะคุณพี่บรรเทาจากทางจังหวัดบุรีรัมย์เพิ่นว่าบุรีรัมย์นี่โอ้เพิ่นว่าครึ้มๆนะครึ้มนี่แสดงว่าบ่ทันได้ตกเนาะฟ้าครึ้มๆฝนก็บ่ทันได้พร่ำมาเนาะเพิ่นว่าขอฟังเพลงคนขี่ลังควายของอาจารย์ดาวบ้านดอนนะครับเนาะเดี๋ยวถ้าจะเข้าเด้ค่ะถ้าจะเข้าเพราะว่าต้องจดก่อน1จด2ค่าแต่เว้า3ค่าแต่อันตะเกาตะกี้อุ้ยนี่อยู่ในห้องซุ้งนี่บ่ล่ะมีเป็นแม่นว่า10คนบ่ล่ะซุ้งมื้อนี้อยู่ผู้เดียวอยู่ผู้เดียวอ่ะบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังอ่ะหน้าไม่คนหน้าไม่คนสวัสดีครับลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีครับผม
2: สวัสดีครับคุณอนุชา
0: ครับผม
2: เส
0: ียนางคณิคมอำนาจเจริญ
2: ครับ
0: บ้านเฮาอำนาจเจริญ
2: ขอฟังเพลงได
0: ้ได้
2: ขอฟังเพลงจองไว้ก่อนแมนเนรมิตเป็นคนร้องหลวงสังขีเป็นคนแต่ง
0: จองไว้ก่อน
2: ครับแมนเนรมิตหลวงสังขีเป็นผู้แต่งครับ
0: อันจับตัวที่จะจองหนูหรือคนละอันเลยเนี่ยเพลงอยู่บ
2: ่ว่าที่จะจองรักน้อง
0: ขอจองได้ไหมผู้ใดฮอดก่อนนะเอาเวอร์ชั่นผู้ใดก่อ
2: นเอาเวอร์ชั่นของมันก็เวอร์ชั่นของอันนั้นแหละ
0: เอาผู้ใดฮ้องผู้ใดฮ้องผู้ใดฮ้อง
2: อย่างเดียว
0: เอียงก่อนนะอันของผู้ใดฮ้องอันจองไว้ก่อนนี
2: ่แม่นเนรมิตครับ
0: แม่นเนรมิตเนาะแม่น
2: น
0: ี่
2: เป็น
0: โอเคโอเคโอเคบ่แม่นแม่นมานี่วันตัวอันนี้แม่นเนรมิต
2: อันนี้จังม
0: าโอเคโอเคจองไว้ก่อนจองไว้ก่อนจับตัวที่ตระจองขอบคุณหลายๆครับผมพี่น้องจากทั้งอำเภอเสนางคดีคมนะครับเนาะแสดงว่าเพิ่นฟังวิทยุนําเด้นั่นล่ะเสียงก้องๆมาเนาะแสดงว่าเพิ่นฟังวิทยุนําคนขี่ลังควายจากทั้งจังหวัดบุรีรัมย์เนาะอาจารย์ดาวบ้านดอนเอาต้นฉบับเด้อเพิ่นว่าบ่เอาโคเวอร์โคเวอร์นี่บ่เอาเสียวอันของอาจารย์ดาวบ้านดอนอย่างเดียวโอเคเดี๋ยวถ่ายจะคร่าวนะครับเด้อคุณพี่บรรเทาสำราญใจนะครับในช่วงนี้พี่น้องก่อนสิไปฟังเพลงก่อนสิไปทั้งพุ่นก่อนสิไปทั้งพี่เนาะขออนุญาตเว้าขออนุญาตให้ข้อมูลข่าวสารอยู่ให้ข้อมูลข่าวสารซะสิว่าสิไปบอกไปนี่ก็ลางเทื่อหาลางเทื่ออนุชาก็บ่แม่นหมอเนาะถ้าเป็นหมอเพิ่นก็สิบอกถูกเนาะอนุชาบ่แม่นหมอเนาะเพิ่นว่านี่แหละก็ตามเนี่ยที่ผมเว้าตั้งแต่อันช่วงแรกๆว่าตั้งแต่อันน้องๆนักศึกษาอันมมส.นี่เนาะมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพิ่นว่าก็กินแล้วแต่ว่าบางคนก็มีการตรวจตั้งแต่ก่อนเข้าแล้วอันนี้ก่อนเขาตรวจปีนึงหรือเปล่าอันไม่ถึงว่าตรวจนักศึกษาระดับปีหนึ่งตรวจนักศึกษาระดับที่อยู่ในปี2หรือปี3นะหาลังเทือบ้านนี่สิไปสะโทษว่าสิไปโทษว่าเอ้าห่านตำบักหุ่งมองนั่นมองนี้นะอาจสิใส่ปลาร้าต้มไม่สุกเพิ่นว่านี่ล่ะครับแต่ว่านะทั้งกรมควบคุมโรคนะครับเด้ออันนี้ทั้งกรมควบคุมโรคข้อมูลจากกรมควบคุมโรคเพิ่นบอกว่ามันมีพฤติกรรมเสี่ยงอยู่นะครับเนาะเฮ็ดให้เฮาอาจสิไปติดอันโรคตัวนี้นะครับเนาะพยาธิใบไม้ในตับก็คือเฮาไปกินไอ้ของดิบน่ะดิบๆทั้งดิบและดิบๆสุกๆนะครับอันกินสุกนี่บ่มีปัญหานะครับเนาะกินสุกปรุงอันกินสุกปรุงใหม่ๆอันนี้บ่มีปัญหาแต่กินดิบๆสุกๆแน่แล้วก็กินดิบอย่างเดียวนะครับบ่ว่าแต่เป็นลาบปลาแน่ก้อยปลาแน่เพิ่นโอ้ก้อยปลาก้อยถ้าก้อยเป็นคนก็ไข้ดิเอาก้อยปลาเนี่ยหรืออันไหนที่มันบ่ค่อยสุกเนาะครับเนาะกินนั่นส้มตํากินตําบักฮุ่งก็เป็นนั่นปลาร้านะครับเนาะกินปลาแดกที่ว่ามันบ่ได้ต้มสุกเพิ่นว่าโอ้ต้มสุกมันก็ มันก็บ่เสียบเคลื่อนอันบ่ทันได้ต้มอ่ะอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยจะควรสิต้มนะครับเนาะแล้วก็เป็นแล้วนางเทือบางคนก็ว่าโอ้ยบีบบักเนาบักเนาหวดไปนี่บีบมะนาวใส่เดี๋ยวเชื้อโรคมันก็ตายแล้วอันพยาธิก็ตายแล้วอันนี้บ่แม่นเด้อครับเด้อบ่แม่นนะครับเด้อหรือว่าสิไปกินโอ้ยมันต้องใส่เหล้าขาวมันต้องอันเจอของขาวๆนี่มันต้องเจอแหน่แนวบาดคอเพิ่นว่าเด้ออันนี้มาเพิ่นว่าอันสิไปขาพยาธิได้อันนี้ก็บ่แม่นนะครับเนาะบ่แม่นเด้อบ่แม่นเด้อนะครับเนาะอันนี้บ่แม่นนะครับเนาะแล้วลังเทื่อนี่ละเขียงก็ใส่น้ำกันมีดก็ใส่น้ำกันมีดก็บ่ได้ล้างเขียงก็บ่ได้ล้างหาลังเทื่อนะครับเนาะไปหั่นอันของดิบเลี้ยวไปหาลังเทื่อเอาไปฟักอันปลาแดกนะครับเนาะไปฟักปลาแดกแล้วมาเฮ็ดกับเขาบ่งนั้นบ่งนี่แล้วบาดนี้ก็เอามาหั่นต่อไปหั่นผักแหน่ไปหั่นเป็ดหั่นไก่หมูหมูเฮ็ดเป็ดไก่ก็ว่ากันไปละนี่ล่ะบาดนี้บ่ได้ล้างบ่ได้หยังมันก็มีสิทธิ์ติดไปได้นะครับเพราะฉะนั้นกินสุกเด้อครับเด้อนะครับกินสุกล้างมือให้สะอาดแต่ถ้าเป็นโควิดหรือถ้าเป็นโรคอย่างอื่นโรคทั้งเดือนให้ใจนี่ล้างมือดุๆล้างมือดุๆพี่น้องล้างมือให้สะอาดเอาแยกมีดแยกเขียงแล้วก็ต้องตรวจสุขภาพประจำปีแต่ละปีนี่เอาพี่น้องบางคนก็ใส่สิทธิ์ประกันสังคมบางคนใส่สิทธิ์ข้าราชการบางคนใส่สิทธิ์บัตรท้องอีกก็ว่ากันไปครับแต่ถ้าเฮาได้ตรวจเจ้าของว่าเออเจ้าของมีนั่นมีนี่บ่เจ้าของเป็นเบาหวานบ่เจ้าของมีความดันบ่หรือหยังบ่เฮาสิได้ฮู้เพราะหยังเมื่อแล้วรู้แล้วเฮาก็สิได้หาวิธีป้องกันเฮาต้องเปลี่ยนวิธีการวิธีทางวิธีการทั้งวิธีการวิธีทางนั่นแหละจากเคยกินแบบนี้เฮาต้องกินแบบนี้จากเคยกิน 11:00 น.มากิน 8:00 น.ได้บ่กินให้มันครบ3เวลาอีกจังซี่นะครับเนาะกินสุกก็แซ่บได้เด้อเพิ่นว่าเด้กินสุกก็แซ่บได้อันนี้จากทางกรมควบคุมโรคนะเพิ่นแจ้งเตือนมานะพร้อมกับลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีนะครับเด้อนะครับเนาะนะเอาบัดนี้พี่น้องครับเดี๋ยวพักฟังเพลงก่อนนะเพลงเนี่ยเดี๋ยวบ่ทันได้ตั้งอยู่แต่ว่าเอาเปิดเดี๋ยวเปิดเพลงนี่ก่อนแล้วเดี๋ยวเพลงที่ขอบ่ว่าจะเป็นเองก็หัดพ่อเป็นพิธีนี่เนาะเอาคนขี่ลังควายจองไว้จองไว้ก่อนเดี๋ยวจะว่ากันเอาเพลงนี้ไปก่อนเพลงนี้ไปก่อน

ครับผมพี่น้องอยู่กับลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีนะครับเนาะบทเพลงมันมวนตามที่พี่น้องทักทายมานะครับเนาะเมื่อวานแต่เป็นมอนซอนผ่านเนี่ยเปิดไปก่อนเพราะว่ามอนซอนผ่านนี่ก็น่าจะเป็นแบบลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีคือกันเนาะสมัยตะเกาตะกี้เนาะแต่เด็กหน่อยช่วงมื้อนี่อาจสิบ่ค่อยได้เรียนเนาะแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นสักอายุอันสวจักน้อยอายุหลายขึ้นจักน้อยนะครับสมัยตะเก่าตะกี้เพิ่นเอ้ยนั่งอ้อมวงตบมือแป๊ะแป๊ะนะครับเนาะนั่งห้องเพียงแล้วเอาผ้าไปลอยว่างแล้วก็เล่นเอาผ้าฟาดกันเนาะนะครับอันนี้อาจารย์รุ่งเพชรแหลมสิงห์เพิ่นว่าม่อนซอนผ้าครับอยากเอิ้นอ้ายว่าหลายใจอันนี้ก็เป็นเพลงใหม่มาจักน้อยนะคนขี่หลังควายครับอันนี้ทั้งพุระทั้งจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอันนั้นฮักพ่อเป็นพิธีเด้อถ้าจะคร่าวเด้อครับเด้อนะฮักพ่อเป็นพิธีที่พี่น้องทักทายมาพี่น้องขอมาเดี๋ยวรอจะคราวถ้าจะคราวเดี๋ยวนะเดี๋ยวอนุชาสิหาให้อนุชาสิจัดให้ฮักเทื่อเพียงมันบ่มีในคิวเนาะบ่แม่นบ่แม่นมีในคิวมันบ่มีในเครื่องสิไปเปิดทั้ง YouTube แล้วก็อันนั้นอันนี้เนี่ยนะครับมีโฆษณาเนี่ยมีอันกว่าสิมันต้องตัดอันมันต้องตัดอันให้มันได้นะครับเนาะเอ้าวังหันนี่เว้าถึงเรื่องเองก็เรื่องฟ้าเรื่องฝนโรคอันเรื่องโรคไข้เจ็บนะ

0: ครับเนาะนี่ล่ะเพิ่นว่าเด้พยาธิใบไม้ในตับบางคนก็ว่าเออมันสิเป็นไปได้จังได๋ข่อยกินมาตั้งแต่น้อยปู่ย่าตายายพุ่นล่ะก็พาข่อยกินมาตั้งแต่น้อยแล้วจะรู้ได้จังได๋ว่ามันเป็นพยาธิใบไม้ในตับแต่อันนี้ครับอันนี้มีผลการวิจัยนะครับเด้ออันนี้อนุชาบ่ได้เว้าเรียนเด้อันนี้เว้าเรื่องจริงเด้อเห็นแต่มาหัวเตอะๆต้นๆนี่หัวเต้นๆอยู่นี่มีเรื่องมีผลการวิจัยแหละครับเป็นผลการวิจัยเขาบอกว่าคนภาคอีสานบ้านเฮาครับเป็นโรคพยาธิใบไม้ในตับร้ายที่สุดครับบางคนก็ว่าเออบางคนอาจสิตายด้วยโรคอื่นบางคนอาจสิเสียชีวิตด้วยโรคนั้นโรคนี้แต่ว่าถ้าคนที่เป็นโรคพยาธิใบไม้ในตับนี่คนอีสานนี่หลายกว่าภาคอื่นหลายกว่าภาคอื่นเพราะหยังเพราะว่าหยังปลาน้ำจืดครับปลาน้ำจืดมันก็สิมีพยาธินะครับเนาะหลักๆก็สิเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางนี่แหละที่กินของพวกนี้เนาะแต่ถ้าเป็นอันภาคใต้นี่เขาก็บ่ทันได้ภาคใต้เขาก็สิมีน้ำบูดูมีอันกระปอกกระปิมีเคยมีหยังเขาก็ว่าของเขาไปแต่ว่าหลักๆนี่อีสานนะครับมีผลวิจัยรับรองนะครับเด้ออันนี้บ่ได้เว้าเรียนบ่หัวเด้ออันนี้เรื่องจริงมีผลวิจัยว่าคนอีสานบ้านเฮานี่เป็นโรคพยาธิใบไม้ในตับหลายกระมูนะครับแต่ว่าบัดนี้ตอนเสียชีวิตอาจสิเสียชีวิตย้อนอย่างอื่นเสียชีวิตย้อนมะเร็งเสียชีวิตย้อนอุบัติเหตุเสียชีวิตย้อนเมาเหล้าเสียชีวิตย้อนอีหยังก็ว่ากันไปละแต่ว่าก็อยากให้พี่น้องเบิ่งแย่งดูแลรักษาสุขภาพไว้กับปู่ย่าตายายพ่อแม่พากินเนาะก็มันก็บ่เห็นเป็นหยังนี่ล่ะข่อยก็ยังกินข้าวเสียบพุ่นว่าเนาะใส่ตำบักหุ่งนี่แซ่บเสียบพุ่นว่าเด้ฟังเสียงเอาพี่น้องแซ่บเสียบพุ่นน่ะมันก็แซ่บอยู่ล่ะเนาะมันก็แซ่บอยู่หาลังคนกับพุ่นล่ะตักมาแต่ไหตักมาแต่กระปุกเนาะโอ้ยปิ้งก็บ่ได้ปิ้งหมกก็บ่ได้บกเนาะมันนั่งสิกินโอ้ยแซ่บหลายพุ่นว่าเด้เอ้าอันนี้ก็บ่ได้ว่ากันนะครับเนาะบ่ได้ว่ากันแต่ว่าอันนี้เอาหลักวิทยาศาสตร์เอาผลการวิจัยมาบอกสู่พี่น้องฟังว่าบ้านเฮามีปัญหาเรื่องนี้นะครับเนาะมีปัญหาเรื่องนี้นะครับนะอันนี้เรื่องจริงนะครับเอ้าทักทายพี่น้องทั้งไหนล่ะพี่น้องทั้งอัน Facebook นะครับเนาะเอ้าโทรศัพท์ก็บ่ทันมีก็บ่เป็นหยังดอกพี่น้องทั้ง Facebook เพิ่นว่าคุณพี่บรรเทาทั้งบุรีรัมย์นะครับเพิ่นว่าเพลงนี่ก็เปิดไปแล้วล่ะแต่ว่าเพิ่นว่าฝนยังตกอยู่เด้ล่ะเพิ่นว่าเด้อันฝนยังบ่ตกแต่ว่ายังครึ้มครึ้มฟ้าครึ้มฝนเนาะเพิ่นว่าเด้ในเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับครึ้มฟ้าครึ้มฝนคุณพี่ดิเรกเพิ่นว่าเด้คุณพี่ดิเรกนี่ฟังมาแต่ไสล่ะโอ้เพิ่นฟังจากทาง Facebook ไลฟ์เพิ่นฟังมาจากบูนอำเภอพระโคนชัยเพิ่นว่าเด้หนุ่ยนะเนาะกิท่านนูพระโคนชัยเอาพี่น้องทั้งพระโคนชัยบุรีรัมย์ชัดเจนเพิ่นว่าขอเพลงไก่จ๋าโอเคบัดนี้ผมก็สิพิมพ์บ่ได้พิมพ์เขียนไว้ก่อนไก่จ๋าสยอนะครับเนาะไก่จ๋าได้ยินไม่ว่าเสียงใครเพิ่นว่าเด้เนี่ยบัดนี้เด้โอเคคุณพี่บุญเรียนเพิ่นว่าสวัสดียามบ่ายนะครับขอเพลงแม่เพิ่นว่าเด้อกหักอกหักอีกว่าอกหักวันแห่เทียนบัดน่ะอุ้ยเว้าถึงแห่เทียนก็ใกล้สิฮอดอุ้ยออกพรรษาพุ่นแล้วถ้าเป็นงานใหญ่งานโตก็ต้องเมืองอุบลเพิ่นเนาะจังหวัดอุบลราชธานีแต่ว่าหม่องอื่นถามว่ามีบ่ก็มีนะครับงานแห่เทียนโอ้ยแม่แต่บุรีรัมย์บ้านผมนี่บางคนอาจสิงงว่าเอ้าอนุชาจัดรายการอยู่อำนาจเจริญแล้วยังสิมาฮู้จักหยังบุรีรัมย์โอ้ยสมัยตะเก่าตะกี้พี่น้องสมัยผมเด็กน้อยดอกสมัยผมเล็กน้อยนะครับผมก็ไปเบิ่งงานแห่เทียนนี่ล่ะเขาก็มีขบวนแห่แต่ละตำบลเนาะเขาก็สิมีขบวนแห่ของแต่ละตำบลผมไปนั่งเฝ้าอยู่อันเองก็หน้าฐานีรถไฟตะเกียนอันตะเกียนลูกชิ้นบ่ท่านมีหรอกหน้าฐานีรถไฟนี่บ่ท่านเป็นหอนาฬิกาเด้พี่น้องหน้าสถานีรถไฟบุรีรัมย์นี่บ่ท่านเป็นหอนาฬิกาเด้ยังเป็นอันยังเป็นวงเวียนน่ะผู้เด้คือยังเป็นพานคือจะเป็นถ้วยใหญ่ๆนี่แม่สมัยนั้นอันหอนาฬิกานี่มาทีหลังเด้อันอายุนานสถานีรถไฟบุรีรัมย์นะครับเนาะอ้าวอกหักวันแห่เทียนนะครับมาอกหักวันแห่เทียนขอบคุณคุณพี่ บุญเลียนนะครับเนาะอกหักวันแห่เทียนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเนาะอกหักวันแห่เทียนจดก่อนจดก่อนจดไปน้ำเว้าไปน้ำตะเกาตะกี้ก็ว่ามีคนรับสายให้มีคนรับเพื่อนให้แต่บ้านนี้อยู่ผู้เดียวเนาะอยู่ผู้เดียวกับเฮ็ดผู้เดียวนี่ละก็บ่เป็นหยังดอกเว้านัวหัวมวนว่ากันไปนะครับนะพุ่นละแต่ว่าอยู่ฮอดพุ่นละหาโมงแรงเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นว่าคุณพี่บุญเรียนนะครับเนาะเพิ่นว่าอยู่ทั้งเมืองแฝกเด้อเพิ่นว่าเมืองแฝกอำเภอลำไปมาศนะครับเนาะน่ะลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์นะครับบุรีรัมย์นะครับบุรีรัมย์ลำไปมาศก็บ่ได้ไกลจากบ้านผมดอก30โลนะครับอุ้ยเว้าถึงลำไปมาศแต่เก่าตะกี้โอ้สมัยแต่เก่าตะกี้นี่บ่แม่นอำเภอเด้อถนนไปนะครับถนนเส้นไปแล้วไปมาตะเกาตะกี้โอ้ยยังเป็นถนนดินแดงเนาะอนุชายังจำได้อยู่ขี่รถมาแต่ในเมืองเนาะมาหอดบ้านกระสังพุ่นยังเลี้ยวขวานะครับเนาะเลี้ยวขวาไปปุ๊บผ่านบ้านอันม่วงเหนือแล้วก็เป็นไซโยงเป็นยังพุ่นละโอ้พุ่นละกว่าสิหอดอันกว่าสิหอดอันแยกสะเดาหวานนะครับเนาะกว่าสิหอดแล้วไปมาดโอ้ยหัวแดงจึงครึ่งบัดนี้เอ้าเพิ่นว่าฟังอยู่ทางเมืองแฝกเนาะคุณพี่บุญเรียนนะครับอกหักวันแห่เทียนเอาคุณอันนี้ผู้ใดละบาดนี้คุณนิติศักดิ์นะครับเพิ่นว่าสาวกระโปรงเฮียนเพิ่นว่าโอ้ยมักพ่วนใส่สินเฮียนว่ะโอ้สาวกระโปรงเฮียนเอาพี่น้องทั้งบ้านกรุงไชจะทั้งทางไหนล่ะบ้านกรุงไชอันอำเภอลือเนาะอำเภอเหลื่อมนาจังหวัดอำนาจเจริญเนาะสาวกระโปรงเฮียนนะครับเด้อสาวกระโปรงเฮียนเนี่ยมอบไปคุณแม่เด้อคุณแม่ไม่ใช่ร้ายมอบไปทั้งไม่ใช่ร้ายนะครับเด้อแล้วก็มอบไปทุกเสียงทุกสายอันไม่ใช่ร้ายอันลูกไส้บ่ได้ไปใส่ดอกอันสวัสดิ์นี่อันฝนตกน่ะฝนตกก็เลยบ่ได้เมื่อบ้านเด้อบ่ได้ไปใส่ดอกบ่ได้ไปสัมมาเลเทเมาบ่ได้ไปเลาะเล่นทั้งอื่นดอกยวนสวท่อนี่ล่ะแจ้งไม่ยายไล่ไว้เราสิได้ยินบ่ล่ะเราสิได้ฟังอันวิทยุบ่ล่ะไม่ยายไล่ก็ได้เอ้าขอบคุณหลายๆนะครับเนาะบ่นะหนึ่งเสียงหนึ่งสายนะไม่ครับรับก่อนควรสิไปฟังเพลงครับผมสวัสดีครับลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีครับผม
1: จากอุทุมพรศรีสะเกียรติครับ
0: อุทุมพรศรีสะเกียรติครับผม
1: ฝนบ่ตก
0: ฝนก็บ่ตกเป็นไดล่ะว่านเขาว่านยังก็เรียบร้อยแล้วดำบัดหน้าว่านแล้วหน้าดำ
1: หน้าว่
0: านโอ้หน้าว่านเนาะเอาง่ายไปก่อนลังเทื่อมันเมื่อยเนาะ
1: มีน้ำ
0: โอ้แต่บ่มีน้ำโอ้ก็ท่าเทวดาพุ่นแล้วจักสิว่าจังไหนเอาให้กำลังใจให้กำลังใจให้กำลังใจครับให้กำลังใจ
1: ครับผม
0: ครับผมขอเพลงบ่ฟังเพลงบ่หรือว่าจังไหนฮะ
1: สาวน
0: ครชัยศรีนครปฐมบ่นครชัยศรีกับนครปฐมตัวเนาะ
1: ครับผมคร
0: ับ สาวนครชัยศรีเนาะสาวนครชัยศรีแต่บ่าวอุทุมพรเป็นผู้ขอ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ครับผมครับผมครับผม
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณหลายๆครับผมพี่น้องจากทั้งพุ่นละจากทั้งอุทุมพรนะครับเนาะโอ้จะเหมือนจะทั้งศรีสะเกียรตินะครับขอบคุณหลายๆนะครับนะพุ่นว่าเด้สาวนครชัยศรีบ่แม่นสาวนครพนมนี่นครชัยศรีกับพุ่นเลี้ยวส้มโอหวานพุ่นเลยเมืองส้มโอหวานพุ่นละจากทั้งอันยังกว่านครปฐมนะครับพุ่นว่ามอบให้ทุกเสียงทุกสายพุ่นว่าโอ้ยพาเขามาพันข้อขึ้นรอขันมันขาดมาเอาอยู่บ้านเมืองแฝกเด้อป้าโทษเดี๋ยวนะคุณพี่บุญเลี้ยนคุณพี่บุญเลี้ยนเดี๋ยวมือใดผมได้เมื่อบ้านเนาะเมื่อใดผมได้เมื่อบ้านผมได้เมื่อบุรีรัมย์เดี๋ยวสิขี่รถไปหาดอกนะครับขี่รถไปหาอยู่อันทั้งลำไปมาดอกทั้งเมืองแฝกดอกโอ้ยแสดงว่าเพิ่นบ้านเพิ่นท่อผ่าบ่หรือจังได๋อันโอ้ยขอบคุณหลายๆครับผมที่ทักทายกันเอ้า1เสียง1สายนะแม่ครับสวัสดีครับลูกทุ่งมึงสุขภาพดีครับผม
2: ขอฟังเพลงเบื่อเมียของอาจารย์ไวพุทธนะครับ
0: ไวพุทธ
2: ครับผม
0: นามสกุลยังไวพุทธน่ะนามสกุลยังเพชรพุทธสิบ่
2: อันเบื่อเมียนะ
0: บ่บ่อันไวพุทธเนี่ยยังไวพุทธเพชรพุทธสิบ่
2: ไวพุทธเพชรส
0: ุ
2: พรรณ
0: ครับโอ้ไวพุทธเพชรสุพรรณบ่คือมันก็ว่าไวพุทธเพชรพุทธไวพุทธเพชรพุทธจังซี่เนาะโอ้ยเนาะโอ้ยก็บ่ซอยผมเนี่ยโอ้ยเนาะเบื่อเมียเนาะ
2: ตาเบื่อเมียมอบไปเจ้าเจ้าสงสารคร
0: ับแล้วจากทางไหนล่ะ
2: ฮะ
0: จากทางไหน
2: โอ้จากคนรอเมืองลือครับ
0: เมืองลือนี่เมืองลือนี่อำนาจเจริญเนาะ
2: ครับผม
0: โอเคโอเคเบื่อเมียก็หาซื้อฟลูออริดอนให้กินหมดหมดละโชคดีกำลังวานปุ๋ยวานเข่าเนาะเอาฟลูออริดอนผสมให้เมียกินหมดโอเคโอเคขอบคุณหลายๆครับผม
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ สวัสดีครับสวัสดีครับพุ่นเอาพี่รองจากทั้งอำเภอเลื่อมนาดพุ่นเบื่อเมียพุ่นโอ้ยเบื่อเมียเนาะช่วงนี้พอดีละเนี่ยนาหาลังคนกับกำลังวานปุ๋ยวานปุ๋ยนี่ไม่ใช่ว่าวานปุ๋ยใส่เขาเนาะปุ๋ยใส่เขาคือปุ๋ยเคมีแต่ว่าปุ๋ยใส่อันผักซี่ก็โอ้ก็ต้องอาจจะเป็นปุ๋ยปุ๋ยอย่างกับปุ๋ยขี้เป็ดปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยขี้งัวปุ๋ยขี้อย่างก็ว่าไปเอาเบื่อเมียเบื่อเมียพุ่นน่ะไว้พดเพชรพุทธไว้พดเพชรพุทธอยู่น่ะเว้าบ่ทันได้ถึกอยู่แต่ว่าจําได้แต่ว่าซื้อเพลงว่าเบื่อเมียนะครับเอ้าบัดนี้พักฟังเพลงก่อนละกันครับเอาผู้ใดขอเนาะบัดนี้อันเพลงนี้ล่ะบัดนี้ตั้งก็บ่ถึกแล้วบัดนี้คนขี่หลังควายนี่เปิดไปแล้วโอ้ยพุ่นน่ะหัดพอเป็นพิธีกรรมเนี่ยอันนี้บ่ทันได้เปิดเด้อบ่ทันได้เปิดของตายอรไทยเอาจองไว้ก่อนจองไว้ก่อนเอาอยู่ไสล่ะบ่ทันได้พิมพ์บัดนี้เฮ็ดจังได๋ล่ะพี่น้องเอาอันใดบัดนี้เอาเพลงเจ้าของตั้งไว้ก่อนนี่แหละเนาะต้องขอโทษขออภัยพี่น้องขอโทษขออภัยพี่น้องเพลงบ่ทันได้ตั้งเดี๋ยวข้าแต่เว้าหลายๆย้อนข้าแต่เว้ามือกับปากมันบ่ค่อยได้สัมพันธ์กันนั่นแหละเถื่อเนาะเอาเดี๋ยวฟังเพลงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจองไว้ก่อนยังก็ไก่จ๋าอกหักวันแห่เทียนสาวกระโปรงเฮียนสาวนครชัยศรีเบื่อเมียเดี๋ยวตามกุ่นมาติดๆครับ

ผมพี่น้องอยู่กับลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีครับพบกันทุกวันอาทิตย์ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2ครับก็มีหลากหลายสถานีครับ9สถานีพุ่นละยังไงเนาะไล่มาตั้งแต่พุ่นละบุรีรัมย์นะครับเนาะบุรีรัมย์เนาะโคราชบ่เกี่ยวเด้อโคราชเขาอยู่เขตหนึ่งเนาะอันนี้เขต2เนาะไล่ตั้งแต่บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีอำนาจเจริญยะโสธรร้อยเอ็ดมุกดาหารและนครพนมนะครับนะอันนี้คือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่สังกัดอยู่ในสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2นะครับเอาก่อนสิไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงครับพี่น้องขออนุญาตเว้าย้ำเว้าเตือนเรื่องนี้จังหน่อยละกันนะครับอันนี้ทั้งกรมควบคุมโรคนะครับนะกรมควบคุมโรคเพิ่งก็แจ้งเตือนว่าการสูบยานะครับสูบยาบ่แม่นยาม่วนเด้อนี่บุหรี่ไฟฟ้าเพิ่นว่าได้สูบยาสูบยาสูบไฟฟ้าเพิ่นว่าเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายขึ้นครับซึ่งโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนนี่ครับซึ่งเป็นโรคบ่แม่นซึ่งเป็นโรคขออภัยครับซึ่งเป็นช่วงที่โรคติดเชื้อทางเดินหายใจนี่มันแพร่ระบาดหลายขึ้นกว่าเก่าครับบ่ว่าแต่เป็นไข้หวัดน้อยไข้หวัดใหญ่อีหยังก็ตามเถาะแม้แต่โควิดครับมันบ่ทันได้ไปใส่มาใส่ได้โควิดก็ยังอยู่ไข้หวัดใหญ่ก็ยังมีนะครับเพราะฉะนั้นครับโดยเฉพาะในเด็กหน่อยผู้เฒ่าผู้สูงอายุผู้สวพุ่นล่ะหรือว่าผู้มีโรคประจําตัวก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับหลีกเลี่ยงการใส่บุหรี่ไฟฟ้าเรือแม่แต่เจ้าของบ่ได้สูบอาจสิเป็นลูกเป็นเต้าเป็นลูกเป็นหลานอันนี้ก็ต้องระมัดระวังครับอันนี้เพิ่นมีผลการศึกษาเด้มีผลการศึกษาพบพ่อว่านิโคตินและสารเคมีในละอองไอของบุหรี่ไฟฟ้าครับมันสิส่งผลให้ระบบป้องกันเชื้อโรคทางเดินหายใจนี่มันทำงานลดลงได้บัดนี้บาดทำงานลดลงนี่เฮ็ดจังได๋มันก็เลยเฮ็ดให้ร่างกายเฮานี่สิไปจำกันบ่มันจำกัดเด้บ่แม่นบริษัทเนาะกำจัดนะครับว่ากำจัดเอาหนีเนี่ยจำกัดนี่คือเอาไว้นี่แคบๆมองนี่เด้อมองนี่เด้อจำกัดเนาะแต่นี่กำจัดคือเอาหนีออกไปเนาะกำจัดเชื้อโรคได้บ่เต็มที่แล้วก็สิเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคได้ง่ายนะครับเนาะซึ่งอันนี้เป็นการแจ้งเตือนจากทางกรมควบคุมโรคพุ่นล่ะจากทางกระทรวงสาธารณสุขนะเพิ่นว่าเด้บุหรี่ไฟฟ้านี่บ่ได้ว่าทำร้ายเฉพาะแต่ปอดเด้แต่ว่ายังลดความสามารถของร่างกายในการต่อสู้กับเชื้อโรคนะเสี่ยงต่อการติดเชื้อทั้งเดินหายใจได้หลายขึ้นก็เก่านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้บ่เรื่องยาสูบเนาะบ่ว่าแต่เป็นยาสูบไฟฟ้ายาสูบม้วนเป็นม้วนหรือว่ายาสูบยาพันยากระท้อใหญ่ๆก็ตามพวกนี้ครับอันนี้มีผลต่อสุขภาพเบิดนะครับเนาะมีผลต่อสุขภาพเบิดเพราะฉะนั้นครับหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงเศร้าได้ก็เศร้านะครับเนาะอันเรื่องหยอกเรื่องยายอย่างพวกนี้ จะเป็นเว้าคือปฏิบัติจังหน่อยสิว่าจะเป็นเว้าคือพุ่นล่ะได้เอาหรือแม่แต่พุ่นล่ะแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์หยังก็เศร้าได้ก็เศร้าเด้อพี่น้องเด้อเอ้าบัดนี้เดี๋ยวพักฟังเพลงแล้วก็เดี๋ยวพักไปฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่กับผมอนุชาประโลมรำพร้อมครับทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2ในชั่วโมงที่2ครับอยู่นี่พักฟังเพลงฟังข่าวแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่กันในช่วงหน้าครับขออนุญาตเปิดเพลงคนบ้านเจ้าของแล้วกันเป็นอัลบั้มโคเวอร์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับนฤนาถแข็งขันโฆษกกองทัพเรือชี้แจงกรณีปรากฏคลิปทหารไทยและกัมพูชาที่บ้านท่าเส้นจังหวัดตราดเป็นเพียงการอธิบายให้ทหารกัมพูชาเข้าใจถึงการเสริมความมั่นคงแนวรั้วลวดหนามอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: โฆษกกองทัพเรือชี้แจงกรณีปรากฏคลิปทหารไทยและกัมพูชาที่บ้านท่าเส้นจังหวัดตราดเป็นเพียงการอธิบายให้ทหารกัมพูชาเข้าใจถึงการเสริมความมั่นคงแนวรั้วลวดหนามไม่ลุกลามเป็นการกระทบกระทั่งตามที่มีการเสนอข่าว
7: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือกล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอเหตุการณ์บริเวณบ้านท่าเส้นตำบลชำร่าอำเภอเมืองจังหวัดตราดซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาทำให้เกิดความเข้าใจว่าเป็นเหตุการณ์เผชิญหน้าระหว่างกำลังทหารไทยและกัมพูชาโดยชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เป็นการกระทบกระทั่งหรือการเผชิญหน้าที่รุนแรงแต่เป็นเพียงการสอบถามและแสดงความไม่พอใจของกำลังทหารฝ่ายกัมพูชาภายหลังที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดเข้าดำเนินการเสริมความมั่นคงของแนวรั้วลวดหนามหีบเพลงในพื้นที่รับผิดชอบตามมาตรการรักษาความมั่นคงเดิมโดยสถานการณ์ในพื้นที่ยังคงเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยพร้อมยืนยันว่าฝ่ายไทยยังคงยึดมั่นและปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมของทั้งสองฝ่ายอย่างเคร่งครัดไม่มีการปรับแนวการวางกำลังไม่มีการขยายแนววางกำลังและไม่มีการดำเนินการใดที่เป็นการยั่วยุหรือเพิ่มระดับความตึงเครียดโดยกำลังพลของกองทัพเรือทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดกลั้นยึดหลักสันติวิธีและความชอบธรรมเป็นสำคัญปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องควบคู่กันขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งดำเนินการครบถ้วนเกือบทุกแห่งแล้วนายอนิรุธบัวอ่อนปลัดจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าจังหวัดนราธิวาสยังคงบูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงครอบคลุม9ประเด็นสำคัญตามนโยบายรัฐบาลอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านยาเสพติดมีการดำเนินการต่อผู้เสพแล้วกว่า 2,000 คนส่วนการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดำเนินการครบถ้วนเกือบทุกแห่งแล้วขณะนี้ยังเหลือหมู่บ้านและชุมชนทั่วไปอีกประมาณ85แห่งที่ต้องเร่งส่งข้อมูลให้จังหวัดพิจารณารับรองให้ครบถ้วนพร้อมกำชับทุกพื้นที่อย่าผ่อนความเข้มข้นในการดำเนินงานหากยังพบรายชื่อผู้เสพหรือผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้ตรวจสอบข้อมูลร่วมกันหากเลิกพฤติกรรมหรือย้ายออกนอกพื้นที่ ให้ฝ่ายปกครองตำรวจและผู้นำท้องที่ร่วมรับรองข้อมูลส่วนผู้เสพให้เร่งนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาทั้งนี้เพื่อสร้างชุมชนที่ปลอดภัยและปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนสำนักงานประมงจังหวัดตรังปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำท้องถิ่นเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และดูแลระบบนิเวศ
8: นายวิสิทธิ์ขวัญดีประมงจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานประมงจังหวัดตรังลงพื้นที่ติดตามโครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงกิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้และลดค่าครองชีพของประชาชนประจำปีงบประมาณ2569ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องโดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการของกรมประมงที่มุ่งเน้นเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนทั่วประเทศเพื่อสร้างอาหารเพิ่มรายได้และลดค่าครองชีพของประชาชนโดยสนับสนุนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำท้องถิ่นส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และดูแลระบบนิเวศส่งเสริมให้ชุมชนดูแลรักษาแหล่งน้ำและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืนเพื่อให้ชาวประมงท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการลดรายจ่ายค่าอาหารและทรัพยากรประมงมีความอุดมสมบูรณ์ในระยะยาวยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ยเป็นไงเบาคือล่างรถแต่เศร้าแท้สิไปใส่เนาะนี
1: ่ว่าสิไปตลาดครับเอาโทรศัพท์ไปซ่อม
0: เอาเอาเอาขันไปตลาดซะนะขากลับไปหันในซอยน้ำเด้อซื้อน้ำมันมาถอดไข
1: ่ได้เลยครับ
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเฝ้าไปใส่หมวกกันน็อกไปน้ำเนื้อ
1: บ่บ่บ่บ่ใส่ดอกไปตลาดใกล้ซ้ำนี่ว่ามันสิเอาเงินให้บ่บ่บ่ใส่บ่ใส่
0: บ่ได้บ่ได้สิไปใกล้ไปไกลก็ต้องใส่หมวกกันน็อกเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าอุบัติเหตุมันบ่ได้บอกล่วงหน้าดิบ่เห็นบอกในข่าวบ่อึดบ่อยาก
1: โอ้เนาะลูกพี่เอามาเอามาเอาหมวกกันน็อกมาเอาเงินมาพร้อมสิใส่ดอก
2: สวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขับขี่และโดยสารลดความสูญเสียเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
3: เอื้อยๆขั้นป่วยหนักต้องผ่าตัดหรือค่ารักษาสูงสิทธิ์บัตรท้องคุ้มครองเฮาบ
4: ่เสกให้สัตว์โทร1330สายด่วน1330เด้อ
3: เขาซอยเรื่องหยังได้แน่ล่ะเอื้อย
4: ให้คำปรึกษาสิทธิการรักษาบัตรท้องครอบคุ้มโรคที่ต้องผ่าตัดและค่าใช้จ่ายสูงบ่ว่าสิเป็นโรคไตวายโรคมะเร็งโรคหัวใจผ่าตัดสมองหรือผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าปรึกษาได้24ชั่วโมง
3: ป๊าดคือมาดีแท
4: ้ฮับฮู้ถูกต้องเข้าถึงสิทธิ์อย่างมั่นใจ
5: สายด่วน1330สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องเข้าสู่รายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2พบกันทุกวันอาทิตย์บ่าย 3:00 น. ฮอด 5:00 น.ฟังเพลงมวลๆพร้อมปลูกสุขภาพใหม่ๆขึ้นไปฮอดใสใจกับ

0: ับมาอยู่น้ำกันทักทายกันในช่วงที่2ครับผมกับรายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีครับกับทีมงานสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2ครับพอๆกันทั้งเก่าจังหวัดนะครับเนาะหนักหลายจังหวัดครับบ่ว่าแต่เป็นพละบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกียดอุบลอำนาจเจริญยะโสธร101นะครับมุกดาหารและนครพนมนะครับอ้าวขอบคุณหลายๆครับพี่น้องที่ทักทายกันนะว่างหันข้างไว้ข้างไว้เรื่องอันบทเพลงกับส่วนหนึ่งนะครับเนาะบทเพลงก็ยังเหลืออีกหลากหลายบทเพลงครับจองเวก้อนเนี่ยนี่เปิดไปแล้วเหลือไก่จ๋าอุคักวันแห่เทียนสาวกระโปรงเห็นสาวนครไสสีเบื่อเมียแบบนี้เอ้านะทักทายกันได้ครับทั้งสวทอมนาจเจริญมณีเป็นแม่คายนะครับเป็นผู้ทรงเสียงเจ้ยเจี้ยวโดยทั้งอนุชาประลมพรับนี่แหละพี่น้องนะทักทายพี่น้องสุบอกสุบอนละบางมองบางเมื่อที่เป็นอย่างนี้นะโอ้แต่ว่าอื่นน่ะเป็นฝ่าเป็นฝนหรือบนยังไงเนี่ยแต่พี่น้องทั้งนครพนมก็เป็นแต่ยากเนาะเนี่ยยากมันยังดอกยากนี่เพราะยังยากคือไม่ถึงวันรัฐมนตรีเพิ่นลงพื้นที่เนี่ยก็ต้องไปเบิ่งก็ต้องไปแย่งต้องไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ต้องคือว่ากันล่ะเอาหมอกใดจังหวัดใดที่บ่มีจังหวัดใดที่บ่มีสนามบินจังหวัดใดที่บ่มีรัฐมนตรีอันนี้ก็สิรอดตัวนี่ว่ากันไปครับเอาหนึ่งเสียงหนึ่งสายครับสวัสดีครับลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผม
1: อนุชาลูกหล่อ
0: ครับผมว่ายังไงเนาะทั้งตลาดวิจิตรศิลป์เนี่ย
1: ทั้งสาวจังหวัดอำนาจ
0: ครับจังหวัดอำนาจเจริญเป็นได
1: ้น้ำตาสาวลาวใต
0: ้ฮะสื่อเพ่งแน่นี่เลยบ่
1: จ้าผู้หญิงร้อง
0: บ่แม่นอันสาวเล่าใต้มนแค่นอันนั้นตัวบ่แม่นคนอันเนาะ
1: ผู้หญิง
0: ร้องเนาะน้ำตาสาวลาวใต
1: ้คันหาบ่พอกับอนุชาร้องเด
0: ้อเดี๋ยวผมเสียให้ดอกมันบ่เกินความสามารถดอก
1: ให้เพิ่นเบิดทั้งเก่าจังหวัดเด้อ
0: ครับผมอุ้ยฮะนั่นเถอะอาจสิเป็น10สาวจังหวัดพุ่นละ
1: อันร้องให้เขาเจ้าฟังทั้งเก่าจังหวัดนี่ล่ะ
0: ครับผม
1: ถามพระเจ้าว่าน้ำรวมให้หน้าบ่ถามพระเจ้าในเด
0: ้อครับผมครับผมนี่ถามอีกเลยถามให้ผมเลยนี
1: ่ให้ทั้งพี่สันเดียวน้ำเมย
0: ์ครับผมครับผม
1: ให้ผู้บ่าวบ่ทุ่มหลาดในเด้ออือ
0: หือ
1: ให้หน้าไม่ละรอสวัสดีค่ะ
0: ครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอาหนึ่งเสียงหนึ่งสายครับพี่น้องจากทั้งจังหวัดอำนาจเจริญมาว่าน้ำตาสาวลาวใต้นะครับสาวลาวใต้นี่ก็ต้องเป็นทั้งอันทั้งไหนก็รอทั้งจำปาสักบ่รอเป็นบ่นะลาวใต้ก็ต้องเป็นทั้งจำปาสักทั้งยังกว่าทั้งอัตปือพี่น้องนะโอเคนะครับเดี๋ยวถ้าจะคร่าวแล้วกันเดี๋ยวอนุชาสิค่อยๆทยอยค่อยเปิดให้พุ่นละแต่ทางเธอจักสิเปิดให้จักสิได้ฟังบ่ได้ฟังบ่รู้เด้อเพราะว่าอนุชาเขาได้เว้าหลายกับหมู่ดีเจเขาได้เว้าบาดนี้เพียงก็บ่เปิดให้พี่น้องบาดนี้พี่น้องที่จมให้ได้บาดนี้เอานะครับเอาบาดนี้ครับพี่น้องเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเรื่องสุขภาพว่างหันเรื่องโรคพยาธิใบไม้ในตับแน่เรื่องยังแน่นะครับเรื่องการกินกันอยู่กินสุกๆดิบๆบาดนี้ครับอันนี้เป็นการป้องกันนี่เนี่ยอันนี้ได้ข่าวนี่บางบ่องบางพื้นที่เพิ่นว่าเด้บางบ่องบางพื้นที่มีคนเสียชีวิตจากอันเนี่ยจากโรคนี่ครับนะจากโรคตัวนี้นะครับนะโรคหยังเดี๋ยวรับสายก่อนอย่าเฝ้า สวัสดีครับลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับผมสวัสดีครับได้ยินบ่ล่ะ
2: อนาคต
0: ผอ.ฮะเนี่ยผู้ใดอนาคตผอ.
2: พ่ออาจารย์
0: อ๋อพ่อเนี่ยผู้อุกอังเอ้าสิบ
2: ่บ่ฮู้นําเด้คร
0: ับอ๋อบ่ฮู้นําเน
2: า
0: ะผู้
2: อุกเ
0: ป็นพ่ออ๋อพ่อเนี่ยผู้อุกอังเอ้านี่แล้วบ่เป็นผู้อำนวยการดอก
2: เรียนรับหน้าที่หลายเ
0: นาะว่ากันไปว่ากันไป
2: พ่อหน้าฟังเพลง
0: นี่ได้ครับผมเพลงหยังล่ะ
2: วันสุดท้าย
0: วันสุดท้าย
2: ของสุชาติด้วยครับ
0: สุชาติเทียนทองบ
2: ่ครับผม
0: เพลงเก่าๆเนาะ
2: ครับผม
0: วันสุดท้ายอาจารย์สุชาติเทียนทอง
2: ครับผมฝากเนี่ยครับ
0: ได้ไปทางใดล่ะ
2: ฝากให้ฟังเมื่อถูกจังหวัดที่รับฟังได้ล่ะครับ
0: เนี่ยผู้ใดได้ฟังกับผู้นั้นน่ะเนาะ
2: ครับผมแล้วก็เจนุ่นฟังหันนําครับ
0: วีใส่ฟังหันนี่นะตลาดวิถีสิจะลืมมาแว่อีลืมแว่มาซื้อผักเพิ่นเด้อล่ะ
2: ครับผม
0: น่านั่นนี่เอาได้ได้ทั้ง
2: แม่ชนุมานนั่นนี่คร
0: ับ ทั้งชนุมานทั้งอำนาจเจริญนี่เนาะครับผม
2: เราฝากไปให้เพื่อนอยู่ที่อำเภอนาว่านครพนม
0: นาว่าโอ้นาว่าเลยนครพนมน่าพี่น้องทั้งนครพนมเป็นยังไงฝนตกดีบ่เอาแจ้งข่าวมาแน่พี่น้องทั้งนครพนม
2: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับเอาขอบคุณพี่น้องทั้งนี่แหละทั้งอำนาจเจริญนี่เนาะน่าเปิดมาเด้วันสุดท้ายเปิดมาเด้ของอะไรก่อนอันสุชาติเทียนทองอาจารย์สุชาติเทียนทองโอเคเดี๋ยวถ่ายจะคร่าวถ่ายจะคร่าวเปิดมาเด้เอาวันสุดท้ายแล้วนะบ่เป็นหยังดอกนะครับก็ฝากไปสู่หม่องสู่บ่อนนั่นล่ะนะครับนะผู้ใดได้ยินนะครับหรือแม่แต่ผู้ละเสียงไปฮอดไสล่ะพี่น้องคือจังว่าล่ะคือจังงั้นไตเติ้ลเพิ่นว่าเนาะเสียงไปฮอดไสใจไปฮอดนั่นบ่พุ่นล่ะใจบ่ล่ะเสียงมันสิไปฮอดอุดรบ่เนาะหรือว่าเขาฟังออนไลน์บ่หรอหรือจังได๋ใสจังได๋ล่ะบัดนี้ดังบ่ดังเรื่องนี้นี่ห่วยสิเปิดเพลงนี่ท่านบ่เปิดเพลงนี่อนุชาสิเว้าต่อบัดนี้เอ้านอกจากโรคพยาธิใบไม้ในตับครับในช่วงนี้บางหันกําลังสิเว้าถึงว่าป้องกันอันไข้หวัดใหญ่เด้อพี่น้องเด้อบัดนี้ไข้หวัดใหญ่นี่เขาให้ไปฉีดฟรีนะบ่ได้เสียเงินเด้ฟรีได้ยินคําว่าฟรีบ่นะปกตินี่ว่าของฟรีเนี่ยผู้หลายคนก็สิมักเนาะแต่ว่าหาแหล่งเถื่อเพิ่นว่าสมัยตั้งแต่อันตะเก่าตะกี้ว่าปี2ปีที่เรียกว่าโควิดเนาะโอ้ยข่อยสีดข่อยว่าย้อนโควิดนี่ล่ะเฮ็ดให้ร่างกายสุขภาพข่อยมันคือเมื่อยกว่าเก่าเนาะจักสิสิห่อยังก็ว่ากันไปละเนาะผู้นึงก็บางคนก็บางคนก็ว่าเข็ม1บางคนก็2เข็มบางคนก็3เข็มบ่ล่ะโอ้ยอนุชาบ่ล่ะ5เข็มบ่แล้วเอามันทุกยี่ห้ออนุชานี่ฉีดไป5เข็มเนาะนั่นวัคซีนนั่นอันป้องกันโควิดนี่ก็ได้ได้แทบทุกยี่ห้อที่มันมีในประเทศไทยเฮานี่ล่ะแต่ว่าก็ยังมีแห้งอยู่เลยล่ะก็ยังมีแห้งอยู่แต่ว่าหลังเทื่อกําลังยังว่าเอาพี่น้องเนาะจังได๋นี่เฮ้ยสรุปแล้วเนี่ยสิให้ค่อยเว้าน้ําจอบ่นี่อือก็กดให้มันเหย้ากว่านี้นี่เอ้าบาดนี้ครับเอาไข้หวัดใหญ่เด้อบาดนี้ไข้หวัดใหญ่ครับพี่น้องน่ะไข้หวัดใหญ่บางคนก็เสียชีวิตแล้วเด้เอ้า1เสียง1สายรับกันดูบัดนี้เอ้าเนี่ยอย่าไปเสียเงินกันดูผู้ใดโทรมานี่โทรมาบ่เว้าบ่เว้าอนุชาก็สิเว้าเด้เอ้าพี่น้องครับทั้งกระทรวงสาธารณสุขน่ะเพิ่นก็แจ้งเตือนเพิ่นก็แจ้งเพิ่นก็เตือนว่าเออระมัดระวังเด้อครับเด้ออันโรคอันไข้หวัดใหญ่นี่บาดนี้โรคไข้หวัดใหญ่เพิ่นว่าเอ้าผู้ใดได้อยู่กลุ่มเสี่ยงแน่นะครับพี่น้อง7กลุ่มเสี่ยง7กลุ่มเสี่ยงนี่มีผู้ใดแน่บอกว่าแต่ว่าเด็กน้อยนะครับเด็กน้อยอายุต่ํากว่านะครับนะเด็กน้อยอายุต่ํากว่า5ปีนะครับเด็กน้อยอายุต่ํากว่า5ปีอันหญิงตั้งครรภ์เพิ่นว่าเด้ตั้งครรภ์12ถึง20สัปดาห์นะครับดูหญิงตั้งครรภ์เด้อผู้ชายคือสิตั้งครรภ์บ่ได้เนาะนะคือสิมีแต่มายิ่งตัวตั้งครรภ์เนาะถ้าผู้ชายตั้งครรภ์นี่ก็โอ้มันสิเป็นอย่างอื่นล่ะเด้กลุ่มที่มีโรคเรื้อรังนะครับเนาะบางคนเป็นโรคเรื้อรังครับบ่ว่าแต่เป็นมะเร็งหรือว่าเป็นเบาหวานเป็นอันโรคไตแน่โรคหัวใจแน่โรคหอบโรคหืดแน่อันนี้ควรจะไปฉีดนะครับผู้เฒ่าครับผู้เฒ่าอันละผู้เฒ่าเนี่ยสวสูงไว้นี่ผู้เฒ่านี่ใครเป็นผู้เฒ่านี่40นี่ผู้เฒ่าบ่50ผู้เฒ่าบ่60ผู้เฒ่าบ่แต่นี่เพิ่นว่า65เด้อพี่น้องนะครับ65ปีขึ้นไปนะครับน่ะผู้สูงอายุผู้เฒ่าน่ะผู้ใดบ้างผู้ใดไปอันผู้ใดว่างผู้ใดสะดวกก็ไปฉีดทาราซีเมียนะครับทาราซีเมียนี่อันนี้เป็นว่าภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับเนาะภูมิคุ้มกันบกพร่องอันนี้ทาราซีเมียนี่เกี่ยวกับโรคเลือดโรคหยังนะครับแล้วว่า HIV ด้วย HIV อันนี้ก็ภูมิคุ้มกันบกพร่องคือกันเด้ HIV นะครับที่มีอาการเด้บ่ทันมีอาการก็บ่แม่นหยังแต่ว่าถ้าไปฉีดก็บ่เป็นหยังนะครับโรคอ้วนนะครับโรคอ้วนผู้ใดว่าผู้ใดว่าอ้วนพนาเด้นะมาเอิ้นอ้วนเนี่ยสิถือบักกวากได้ล่ะสิว่าเด้โรคอ้วนนี่หมายถึงว่าแบบใดโรคอ้วนก็คือผู้ที่น้ำหนักหลายกว่า100กิโลนะครับหลายกว่าเยอะกว่า100กิโลกรัมนะครับหลายกว่า100กิโลกรัมเนี่ยเพิ่นว่าเด้เป็นโรคอ้วนเด้เพิ่นว่านะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้ผู้ใด อันอบอวบแน่นะอย่าเสียอ้วนเดี๋ยวโอ้ยอ้วนได้ยินคำว่าอ้วนนี่โอ้ยใจก็ใจก็บ่อยู่กันเนื้อกันโตเลยเนาะจะทำไรจิตใจกันแท้เอาน้ำหนักเกิน100 กิโลและอันผู้พิการนะครับเด้ออีกเคสหนึ่งอีกกรณีหนึ่งก็คือผู้พิการทั้งสมองที่ซอยเหลือตัวเองซอยเหลือเจ้าของบ่ได้นะครับอันนี้กะควรสิไปฉีดอ้าวไปฉีดอยู่ไสล่ะบอกแต่ว่าไปฉีดเอ้าจะไปฉีดได้จะไปฉีดไปฉีดอยู่ไสล่ะกะสถานพยาบาลนะครับเนาะสถานพยาบาลหรือว่าสถานีบริการสาธารณสุขของรัฐนะของรัฐเด้ของหลวงอ่ะของหลวงไสล่ะอยู่ไสแน่1อันดับแรกครับโรงพยาบาลนะครับเนาะอันนี้อันนับแต่แถวบ้านเฮาแหละกันกรุงเทพฯกรุงไทนั่นเขาสิมีอันหน่วยอันสาสุขอันต่างหากเนาะแต่บ่แม่นหยังดอกอันนั้นเรื่องกรุงเทพฯกรุงไทยแต่ว่าถ้าเป็นบ้านเฮานะครับหลักๆ ก็คือโรงพยาบาลนี่ล่ะจะเป็นโรงพยาบาลประจําจังหวัดสิเป็นโรงพยาบาลประจําอําเภอจะว่ากันไปนะครับนะไปสิได้นะครับอีกมองนึงในบ้านนี้ไปใช่ล่ะก็คือรอพสตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนะครับเนาะถ้าเป็นนั่นอายุหลายจังน้อยนะก็อนามัยละเนี่ยผู้ใดฮู้จักอนามัยนี่แสดงว่าเช็คอายุแล้วแสดงว่าอายุหลายแล้วอาจสิรุ่นเดียวกันกับโนซ่านี่ล่ะผู้ใดฮู้จักอนามัยน่ะเด็กหน่อยบ่รู้จักอนามัยเด้เด็กหน่อยก็รู้จักแต่โรงพยาบาลแล้วเขาสิเอิ้นแต่โรงพยาบาลเนาะน่ะแต่ผู้ใดรู้จักอนามัยนี่แสดงว่าเข้าใจได้ไปที่อนามัยเขาฉีดได้จนฮอดผู้เด้อครับเด้อไปได้ตั้งแต่มื้อนี้โอ้แต่เขาแจ้งมาหลายเดือนแล้วพี่น้องเขาแจ้งมาหลายเดือนแล้วจนสุดท้ายพุ่นละ31 สิงหาเด้ออีกกรกฎาคมสิงหาอีกเดือนนึงพุ่นละเดือนกว่าๆนะครับจนฮอดวันที่31 สิงหาคม 2569ครับหรือจนกว่ายาสิเบิดบางมองอาจสิได้มา500โดสบางมองบางพื้นที่อาจสิได้มา1,000โดสบางมองคืออาจสิได้100คนบางพื้นที่อาจสิฉีดได้150คนอย่างซี่ผู้ใดว่างผู้ใดสะดวกก็ไปฉีดได้ครับเด้อนะป้องกันไข้หวัดใหญ่นะถ้าเป็นมาแล้วครับอาจจะอันนี้อาจจะได้โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง7กลุ่มเสี่ยงนี่7กลุ่มเสี่ยงที่ผมว่ามาหั่นเนาะ7กลุ่มเสี่ยงนี่อาจจะเสียชีวิตได้หรือแม้แต่บ่แม่น7กลุ่มเสี่ยงหมู่เฮาเจ้าข่อยโอ้ยข่อยร่างกายแข็งแรงข่อยร่างกายแข็งแรงข่อยแบกปูนแบกก้าพุ่นน่ะพุ่นน่ะแบกปูนแบกหญ้าลกหญ้าพุ่นน่ะข่อยดำหน้าอยู่ซุมืออย่ามั่นใจครับไปฉีดได้ก็ไปฉีดเด้อครับเด้อมีเวลาว่างไปติดต่อสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านท่านนะครับเอ้าบัดนี้พี่น้องครับเดี๋ยวพักฟังเพลงแล้วกันเนาะไก่จ๋าไก่จ๋าเนาะบัดนี้เนาะไก่จ๋าตามพี่พี่น้องแนะนํามาครับอันโทรศัพท์นี่เป็นยังมีเนาะบัดนี้โทรมาเล่นแล้วโทรมาหัวข่อยบ่แม่นนั่น191นี่สิมันตึ้งๆอยู่ดิโอ้ยเนาะ

0: ื่อยเจ้าหูจักสิทธิ์บัตรทองบ
1: ่หูอยู่แล้วหูฮอดสายด่วน1330พุ่นเด้ออ
0: ันแล้วเจ้าหูจักสปสช.บ
1: ่อ๋อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั่นบ่คือสอยังหลายแท
0: ้สุดท้ายแล้วเจ้าหูบ่ว่าสิทธิ์บัตรทองกับสปสช.เขาคือหน่วยงานเดียวกัน
1: เอ้าอีหลีบ่ข่อยหูจักแต่บัตรทองกับสายด่วน1330 1330 1330
0: พอแล้วเขาสิงหูว่าห้องโฆษณาให้เขาสรุปบัตรทองก็คือเป็นบัตรที่ออกโดยสปสช.นั่นละถ้าบ่เข้าใจยังอีกก็โทรไปหาสายด่วนเขาโลด1330เปิดเบิดมือสอดแจ้ง

0: ผมพี่น้องอยู่กับลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีนะครับเนาะเอากับพบพ่อกันครับทุกวันอาทิตย์นะครับบ่ายสามน้อยนึงจนหอดหามงแรกนะครับก็โดยประมาณก็สองชั่วโมงนะครับเนาะสองชั่วโมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาธรรมพันธ์ที่สองครับทั้งเก้าจังหวัดนี่แหละอย่างอาทิตย์นี้เป็นอนุซาจากทางอำนาจเจริญอาทิตย์หน้าก็สิเป็นผู้หนึ่งอาทิตย์หื้อก็สิเป็นอีกผู้หนึ่งอาทิตย์หน้าเป็นผู้ใดน้อเนี่ยเด้อขออนุญาตเบิ่งคิวก่อนนู่นอย่าลืมเบิ่งคิวไว้ก่อนนี่นะกำลังสิวันอาทิตย์หน้าเนี่ยเฉพาะวันอาทิตย์หน้าเนี่ยวันเสาร์แต่ว่าวันเสาร์นี่วันเสาร์ทั้งอันสามจังหวัดทั้งนครพนมทั้งมุกดาหารทั้งอำนาจเจริญก็ยังออกคือเก่านะครับอาทิตย์หน้าวันที่เท่าไหร่นออาทิตย์หน้าวันที่19เนาะอันเดือนอาทิตย์หน้าวันที่19นี่มันคิวผู้ใดเนาะบ่แม่นได้ล่ะนี่โอ้ยเปิดผิดอันเด้อนี่เอ้าเปิดผิดอันแสดงว่าเพราะฉะนั้นถ้าต้องรวยไปก่อนรวยไปก่อน19กรกฎาคมครับยะโสธรนะครับเนาะเอาพบพ่อกับทีมงานทั้งยะโสธรนะครับเด้อวันอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้าแต่ว่าวันเสาร์ก็ยังพบพ่อกันให้เก่ายะโสธรก็สิฟังทั้งพี่ได้คือเก่าตัวสิว่าดิเอาโฆษณาของเจ้าของไปก่อนเอาสาวนครชัยศรีจบไปแล้วสาวกระโปรงเห็นจบไปแล้วนะครับนะเรียกว่าอกหักวันเหตุเทียนก็ขอบคุณพี่น้องที่ทักทายมาเพิ่นว่าโอ้ยคุณพี่บรรเทาเพิ่นน่ะโอ้ยเพิ่นน่ะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยด้วยความมีน้ำใจเนาะเพิ่นว่าได้อันมื้อใดอันมาในเมืองบุรีรัมย์เพิ่นว่าแวะมาเอาเด้อเพิ่นมาเอาอยู่อันแถววัดเด้อวัดอินในเพิ่นน่ะเด้วัดอินในอยู่เมืองบุรีรัมย์เด้อเพิ่นน่ะเพิ่นสิหาให้ดอกเพิ่นน่ะเอ้าขอบคุณหลายๆนะครับคุณพี่อามอนเพิ่นว่าขอเพลงแน่ฝนตกอยู่บ้านน้องฟ้าร้องอยู่ทางบ้านพี่เพิ่นว่าจำชื่อเพลงบ่ได้เด้น่าจะชื่อฝนตกฟ้าร้องซื้อเพลงเนี่ยจะเป็นฝนตกฟ้าร้องเนาะคุณพลบอกว่าเด้พี่น้องอำนาจแห่งความคิดถึงนะครับเนาะคุณพลพลพลหรือสิพลกับบรูละเอาแล้วแต่สิเอื่อนเนาะคุณพลละกันคุณพลเพิ่นว่าอำนาจแห่งความคิดถึงครับพิเศษทั้ง FC นะครับทั้งเจ้าจังหวัดเลยนะครับเนาะเอาขอบคุณหลายๆนะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับผมที่ทักทายกันเอา1เสียง1สายครับหน้าไม้ได้บาทนี่สวัสดีครับเนี่ยคือเป็นไซโนบาทนี่เอ๊ะจังได๋นี่เอ้ามื้อนี้ก็ดูเอ้าสวัสดีครับลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีครับผมสวัสดีครับ
1: อันไหนก็
0: อ่ะขอมาก่อนท่านบ่ท่านเดี๋ยวค่อยว่ากันท่านบ่ท่านเดี๋ยวยะโสธรเพิ่นจัดให้อธิษฐานพุ่นแล้ว
1: หัวอกแม่ห่างน้อย
0: หัวอกแม่ห่างน้อยอันเพลงทั้งสปป.ลาวบ่นี่หรือเพลงอกเพลงบรรเทานี่บ่
1: เพลง
0: มันเอาบ่หัวอกไม่ห่างน้อย
1: สิริพรอําไพพง
0: ศ์สิริพรนะครับเนาะพี่นางพี่นางสิริพรอําไพพงศ์ครับผมได้เดี๋ยวนะสิพยายามไล่เพลงเห็นแล้วจากทางไหนเนาะจากทางไหนนี่
1: ครับผมเลยหลายเพลงเลย
0: โอ้ครับโอเคได้ครับผมขอบคุณหลายๆครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับเอาขอบคุณหลายๆนะครับเนาะพี่น้องทักทายมาเป้มอันมีห่างหน่อยได้ยินว่ามีห่างหน่อยปกติมันเมียนเพลงเราอยู่เพลงนึงอยู่แต่ว่าอ้าวบ่เป็นหยังนะครับแต่นี่เพิ่นว่าของอันพี่นางเนาะพี่นางสิริพรอําไพพงศ์หัวอกมีห่างหน่อยโอเคนะครับเนาะเดี๋ยวทายจะคร่าวๆแล้วกันรับสายน้ําไม้ครับสวัสดีครับลูกทุ่งโคกหนองไม้ครับผมโอ้บ่ลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีมันน่ะโอ้ยซื้อรายการกันแล้วผิดได้ยินแล้วได้ยินแล้ว
2: เว้ยมาตะว่าบ่ฟังน่ะ
0: นาแม่นหาว่า
2: เฮ้ยแต่ฟังเนาะเจ้านี
0: ่โหเป็นแต่ซักเนาะน่ารักน่าชังสิบ
2: ่ฟังเพลงก็มีแต่เพลงมวนๆเนาะ
0: ก็ตามพี่น้องขอมานี่ล่ะก็เปิดตามพี่น้องนี่ล่ะ
2: ลองขอบ่เปิดให้เพิ่นตัว
0: ขอมาก่อน
2: ขอแล้วก็ฟังแล้ว
0: ฟังแล้วบ้านนี้ก็ฟังน้ำม
2: ูวันแห่เทียนนั่นเด้ขอไป
0: บ้านนี้ก็ฟังน้ำมูซะแล้วบ้านนี้เนาะ
2: ฟังน้ำมูติบ้านเนี่ย
0: ครับผม
2: ฟังดีเจเว้าติ
0: ฮะเว้ามาแล้วเต็มๆเว้าไปทั่วทีปทั่วแดนทั้งเถื
2: ่อมาเอาเด้อพาเข้ามาน่ะ
0: โอ้ยเพิ่นว่าอันนี้ทั้งเมืองแฝกบ่นี่
2: แม่นแต่พาเข้ามากันมาเอาเด้อที่ไหน
0: เมืองแฝกมันอยู่ส่งทางไหนอยู่ซ้นทางไหนเนาะ
2: เอ้าฮู้จักบ้านพระครูบ่บ้านพระครูใหญ
0: ่มันต้องออกไปทางคู่เมืองพุ่นบ่
2: ม่นมาทางคูเมืองก็ได้คูเมืองเดี๋ยวก็มา
0: ไปทางคูเมือง
2: มาคูเมืองมาบ้านพีกบ้านกอกบ้านโคกไงเมืองแฝก
0: โอ้ต้องไปทางคูเมืองเนาะอันนั้นเมืองแฝกนี่เนาะโอ้ได้ๆโอ้เดี๋ยวแต่บ่ได้เมื่อบ้านจักเทื่อแล้วบ้านผมก็บ่ได้ผมก็คนบุรีรัมย์นี่แหละแต่ว่าบ่ได้เมื่อบ้านจักเทื่อ
2: ว่าแต่หลงสาวทั้งพุ่นคนเดียว
0: บ่บ่ได้หลงเสพพอดีอยู่อำนาจก็เลยว่าหลงในอำนาจก็เลยไปใส่บ่ถูก
2: นั่นแหละหลงสาวอำนาจ
0: อ้าวขอบคุณหลาย
2: ๆคร
0: ับ
2: ครับ
0: โอ้ย
2: เป็น
0: ไปได้เป็นไปได้ทั้งเมืองแฝกฝนตกดีบ่หรือจังได๋ครับผม
2: ตกกะนี่ตกแห้งอยู่2เดือนคือของแต่ว่า2 3มื้อมานี่ลิ้นปล่อยๆ
0: ลิ้นซื้อบ่ได้ตกแห้งเนาะโอ้ครับผมคร
2: ับ สวัสดีจ้า
0: ครับขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆครับผมพี่น้องทางบ้านเมืองแฝกนะครับเนาะบ้านเมืองแฝกตำบลเมืองแฝกครับอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์หาลังเที่ยวโอ้ยอย่าว่าจังซั่นจังซี่ถ่อสิว่าลืมอีหลีล่ะหาลังมองบางพื้นที่ก็จำได้บางพื้นที่ก็จำบ่ได้เพราะว่าเจ้าของบ่ได้อยู่บ้านเป็นโอ้เศร้า30ปีแล้วเนาะเศร้า30ปีบ่ได้อยู่บ้านนะครับโอ้ถ้าฮู้อยู่แล้วไปมาดแล้วไปมั่นไปจังพี่โอ้ถ้าบอกว่าพระครูทางตำบลพระครูบ้านพระครูเนี่ยอันแสดงว่าต้องออกทั้งอันอำเภอคูเมืองเนาะแต่ซุมื้อนี่โอ้ยไปบ้านเจ้าของก็ยังหลงหน้าหลงหลังอยู่มันเป็นซีเรียสแล้วเนาะมันบ่คือนสมัยตะเก่าตะกี้เอา1เสียง1สายหน้าไม้ครับลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีครับผม
3: สวัสดีครับผม
0: ครับผม
3: เพลงฮักพ่อเพลงที่ดีครับบ่มีบ่ครับผม
0: มีอยู่ครับมีอยู่ครับ
3: ฟังมาเดี๋ยวฟังเลยครับผม
0: ผมกำลังโหลดมาวังใดๆนี่กำลังโหลดแล้ววังใดๆ
3: ครับผมอันโทรมาทวงครับผม
0: โอ้โทรมาทวงเนาะบ่ได้ว่าอย่างนี้มาทวง
3: อย่างนี้ครับผมแค่นี้แหละคร
0: ับ
3: ผม
0: ขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆครับ
3: ผม
0: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องพี่น้องเพิ่นว่าฮักพอเป็นวิธีกรรมแล้วค่อยปานนั้นว่าสิเปิดก็เปิดก็บ่ทันแล้วฮักพอเป็นพิธีกรรมเพลงของอันตายเอาละไทยเพิ่นน่ะโทรมาทวงเลยนี่โทรมาทวงย่ําใดสิเปิดเพิ่นว่าเอ้าขอบคุณหลายๆครับผมบัดนี้เพลงทางในระบาดนี่เอ้าสารคนชัยศรีไปแล้วบัดนี้เอาทางอำเภอเลื่อมนาดก็แล้วกันเนาะไปทางอำเภอเลื่อมนาดก็แล้วกันครับเพิ่นว่าเบื่อเมียเบื่อเมียเบื่อเมียต้องใส่อันฟุลดานครับฟุลดานบ่อยู่กันฟุลดานบ่อยู่จะต้องใส่หยังเนาะใส่อันยาแนวใดเนาะจังสิตายง่ายเนาะอันเมียก็ได้

0: พี่ไม
1: ่ไอเห็นมาหึงแล้วไอเลยมานำหาเอ้าเร็วของที่แม่ฝากซื้อบ่ได้มาวะ
2: เพิ่นบอกว่าของมันน่ะจะไอ
1: รถจอดอยู่ไกลแน่เด้อ

0: เอ้ยเอ้ยขั้นป่วยหนักต้องผ่าตัดหรือค่ารักษาสูงสิทธิ์บัตรทองคุ้มครองเฮาบ
1: ่เสกให้ซัดโทร1330สายด่วน1330เด้อ
0: เขาซอยเรื่องหยังได้เนี่ยล่ะเอ้ย
1: ให้คำปรึกษาสิทธิการรักษาบัตรทองครอบคุ้มโรคที่ต้องผ่าตัดและค่าใช้จ่ายสูงบ่ว่าสิเป็นโรคไตวายโรคมะเร็งโรคหัวใจผ่าตัดสมองหรือผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าปรึกษาได้24ชั่วโมง
0: ป๊าดคือมาดีแท
1: ้รับผู้ถูกต้องเข้าถึงสิทธิ์อย่างมั่นใจ
2: สายด่วน1330สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
3: ครับผมพี่รองอยู่ในช่วงท้ายกับรายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีครับพอๆกันทุกวันอาทิตย์ครับทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2อยู่ในช่วงท้ายแล้วอันนี้ก็มุ่งสุขภาพดีคือกันนะครับนะมุ่งสุขภาพดีคือกันเรื่องอีกอย่างนะอาจจะเรื่องฟุตบอลนี่แหละพี่น้องช่วงนี้ฟุตบอลใหญ่แข่งตอนดึกตอนดื่นแน่แข่งตอนเช้าแน่ฟุตบอลโลกเนาะได้4ทีมแล้วได้4ทีมแล้วแต่ว่าเบิ่งก็เบิ่งให้เป็นการกีฬาเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เบิ่งให้เป็นการกีฬานะครับอย่าไปเล่นพนันเล่นพนันนะครับมันสิเสียสุขภาพจิตนะไผสิชนะไผสิแพ้อันนี้เฮาก็เบิ่งพอได้มวนพอได้เสียโอเคล่ะเฮามีทีมสิฮักทีมที่แพ้งทีมที่เฮาเชียร์ก็บ่เป็นหยังดอกแต่ว่านะสิดึกสิดื่นจังได๋ก็เบิ่งแย่งดูแลรักษาสุขภาพนี่อีกส่วนนึงครับนี่เบิ่งพุ่นน่ะมื้อนี้ครับมื้อนี้อันวอลเลย์บอลนะครับน่ะนี่กีฬาคือกันมุ่งสุขภาพดีคือกันครับพี่น้องน่ะวอลเลย์บอลมื้อนี้เฮาแข่งกับตุรกีสู้สุดชีวิตแล้วสู้ถวายหัวแล้วแต่ก็บ่เป็นหยังแต่ก็แพ้นะครับแต่เมื่อวานโอ้เมื่อวานสะใจครับพี่น้องสะใจสะใจมันหยังล่ะไทยชนะบราซิลเนาะโอ้พุ่นน่ะเที่ยวนี้บราซิลเที่ยวนี้มันเถื่อนนะเพิ่นว่าเด้ที่นี่บราซิลแต่ว่าแข่งอยู่บูนโอซาก้าพุ่นดอกโอซาก้าทั้งอันประเทศญี่ปุ่นเนาะเมื่อวานวอลเลย์บอลชนะ 3-0 มื้อนี้ก็แพ้ 3-1 นะครับแพ้ตุรกีหรือว่าทรูเชียนะครับก็เอาก็บ่เป็นหยังแต่ว่าเฮาก็ถือว่ายังอยู่ในเนชั่นลีกอยู่นะครับเนาะ VNL วอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับนะส่วนฟุตบอลโลกก็นี่แหละครับก็ถ้าติดตามแล้วกันผู้ใดอยากล้ำอยากรวยอาจสิเพื่อว่าสิรวยก็ไปซื้อไปสนิยบัตรเด้อก็พุ่นละส่งไปพุ่นละส่งไปอันหน่วยเพิ่นที่รับชิงโชคแต่ว่าลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีมื้อนี้เวลาเบิดแล้วครับขอบคุณพี่น้องขอบคุณทีมงานสร้างเทคนิคนะครับผู้เชื่อมโยงสัญญาณครับทั้ง9จังหวัดเลยนะครับนะ9จังหวัดบ่แม่นจังหวัดเลยเด้9จังหวัดในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าพอๆกับทีมงานสวทยะโสธรนะครับเนาะบ่าวเมืองหยุดหนุ่มเมืองหยุดสิเป็นผู้ใดก็ติดตามแล้วกันแต่มื้อนี้อนุชาประโลมรำทีมงานสวทอมน่าเจริญส่งเสียงเจ้าจากพี่ละอำลาพระจักไปก่อนครับเบิ่งแย่งดูแลรักษาสุขภาพครับโรคภัยมีอยู่ตลอดครับนะแต่ว่านั่นแหละครับก็ต้องเบิ่งแย่งตัวเจ้าของนะครับเด้อสำหรับมื้อนี้ครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดงาน Hope Space AI Summit 2026พร้อมให้มุมมองถึงการนำ AI มาใช้อย่างมีจริยธรรมจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันและการพัฒนาประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดงาน Hope Space AI Summit 2026พร้อมให้มุมมองถึงการนำ AI มาใช้อย่างมีจริยธรรมจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันและการพัฒนาประเทศ
7: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานเปิดงาน Hope Space AI Summit 2026ณ SCBX Nextech ชั้น4ศูนย์การค้าสยามพารากอนพร้อมกล่าวปาฐกถาในหัวข้อการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อการพัฒนาประเทศโดยมีผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนภาคการศึกษานักพัฒนาเทคโนโลยีตลอดจนทหารผ่านศึกและประชาชนเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมากโดยพลโทอดุลกล่าวว่าปัจจุบันโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี AI ซึ่งกำลังเข้ามามีบทบาทในทุกมิติของการดำเนินชีวิตในหลายๆด้านดังนั้นบริบทความมั่นคงในศตวรรษที่21จึงไม่ได้หมายถึงเพียงการใช้อาวุธหรือการสู้รบแต่หมายถึงการพัฒนาคนให้มีความรู้มีทักษะและสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์และมีจริยธรรมโดยย้ำว่าการพัฒนา AI จะต้องดำเนินควบคู่กับหลักจริยธรรมความรับผิดชอบและการรู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อให้ AI เป็นพลังในการสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนพร้อมสรุปว่าหากใช้งานอย่างถูกต้อง AI สามารถเป็นผู้ช่วยที่มีประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ขณะที่บรรยากาศภายในการจัดงานมหกรรม Thailand Character and Content Expo 2026วันสุดท้ายยังคงมีประชาชนมาร่วมงานกันอย่างคึกคัก
8: บรรยากาศการจัดงาน TSEC 2026ในวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายมีประชาชนเดินทางมาร่วมงานอย่างคึกคักและต่อเนื่องโดยภายในงานได้รวบรวม4อุตสาหกรรมสร้างสรรค์หลักได้แก่กลุ่มคาแรคเตอร์และศิลปะกลุ่มคอนเทนต์และสตอรี่กลุ่มไลฟ์สไตล์สร้างสรรค์และกลุ่มเกมและสื่ออินเตอร์แอคทีฟเพื่อเปิดโอกาสสร้างเครือข่ายธุรกิจแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และผลักดันผลงานสร้างสรรค์ของไทยสู่ตลาดสากลซึ่งนอกจากการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นเวทีแสดงศักยภาพของผู้สร้างสรรค์ไทยแล้วยังเป็นพื้นที่เชื่อมโยงภาคธุรกิจ นักลงทุนและผู้พัฒนาคอนเทนต์จากหลากหลายสาขาเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่ผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรพร้อมผลักดันเกษตรปลอดภัยยกระดับรายได้ด้วยนวัตกรรมและนโยบายตลาดนำการผลิต
9: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดลำปางที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่เมาะพบปะเกษตรกรผู้นำชุมชนและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวงพร้อมมอบพันธุ์ปลาและต้นพันธุ์พืชผักสวนครัวเพื่อสนับสนุนการผลิตและลดต้นทุนการเกษตรโอกาสนี้ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวงซึ่งเป็นต้นแบบการผลิตพืชผักปลอดภัยด้วยสารชีวพันธุ์และแหน่แดงลดการใช้สารเคมีพร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งเสริมเกษตรกรสู่การเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและผลักดันนโยบายตลาดนำการผลิตและพัฒนาชุมชนตามแนวทางซีโร่เวสต์เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืนบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 100เรื่องมาบอกเล่าเรื่องเก่าๆหลากลีลาเรื่องใหม่ได้สรรมาแล้วบอกเล่าฟังเพลินๆทุกวันอาทิตย์เวลา 17:10 นถึง 18:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์100เรื่องมาเล่า
1: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องมาเล่ากับผมเอกพงศ์นพสกุลครับพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับหลังข่าว5โมงเย็นจนถึงเคารพธงชาติครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz พร้อมทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเครือของกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณด้วยครับรายการร้อยเรื่องมาเล่านำเสนอเรื่องสั้นนะครับจากนักเขียนหลากหลายเลยถ้าถามว่าร้อยเรื่องมาเล่านั้นเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับผมก็ตอบได้ครับเพราะว่าจริงๆผมก็อยู่กับรายการร้อยเรื่องมาเล่ามาตั้งแต่แรกเริ่มเลยนั่นก็คือปี2554ครับถ้ามาถึงตอนนี้ก็น่าจะบวกไปดูนะครับประมาณ15ปีใช่ไหมครับ54จนถึง69นะครับคุณผู้ฟังครับก็15ปีพอดีน่าจะฉลองรอเรื่องมาเล่า15ปีเนาะนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวหากิจกรรมมาให้ท่านผู้ฟังได้ร่วมสนุกกันกับเรากันเพราะว่าคนที่ฟังรายการร้อยเรื่องมาเล่าเราเนี่ยมีเยอะนะครับหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับบางทีก็ฟังกันทุกๆวันที่มีรายการแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้คุยกันหรือได้เขียนจดหมายมาหรืออะไรแบบนี้เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวไว้มีกิจกรรมมาร่วมสนุกกันกับเรากันในช่วงเวลานี้15ปีร้อยเรื่องมาเล่านะครับร้อยเรื่องมาเล่าที่ผ่านมานั้นก็มีเรื่องสั้นจากนักเขียนเนี่ยมากมายส่วนในช่วงนี้เรายังคงอยู่กับท่านทอเรียนพิบูลในหนังสือชุดกฎแห่งกรรมนะครับซึ่งในแต่ละสัปดาห์นั้นก็นำเสนอในแต่ละตอนหลายๆตอนด้วยกันครับสัปดาห์นี้ก็เช่นเดียวกันครับผมมีตอนที่มีชื่อว่าบุพเพสันนิวาสมาฝากกับท่านผู้ฟังกันครับเราได้ยินเพลงบุพเพสันนิวาสได้ยินละครที่เขาเอามาทำในเรื่องของบุพเพสันนิวาสดังกันไปทั่วประเทศนะครับกฎแห่งกรรมตอนบุพเพสันนิวาสก็มีเช่นเดียวกันครับแต่เป็นบุพเพสันนิวาสที่ไม่ได้กล่าวถึงคู่รักที่ไปเจอกันทุกภพทุกชาติแต่คล้ายๆกันครับคุณผู้ฟังเป็นเรื่องของความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่อะแล้วเกี่ยวอะไรกับบุพเพสันนิวาสกฎแห่งกรรมของท่านทอเรียนพิบูลตอนบุพเพสันนิวาสวันนี้มีคำตอบแน่นอนครับคุณชัยศิลป์คนคล่องจะเป็นผู้นำเสนอเรื่องนี้ไปฟังกันเลยครับ

เมื่อพูดถึงเรื่องบุพเพสันนิวาสและสิ่งลี้ลับในโลกนี้ที่ทางวิทยาศาสตร์ยังเข้าไม่ถึงมีอีกมากฉะนั้นเราคนไทยชาวพุทธรู้ว่าหลักธรรมคำสอนขององค์พระพุทธเจ้าที่พวกชาวต่างประเทศซึ่งถือว่าเป็นพวกที่เจริญแล้วชั้นปัญญาชนนักวิทยาศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงเชื่อแน่แล้วว่าหลักพระพุทธศาสนาทุกบททุกตอนที่พระพุทธองค์นำมาสั่งสอนชาวโลกทั่วไปนั้นเป็นความจริงที่บริสุทธิ์สะอาดเหนือความจริงทั้งหลายสามารถพิสูจน์ความจริงได้ทุกบททุกตอนผู้ใดนำไปปฏิบัติก็จะเกิดผลดีแก่ผู้นั้นทำให้มองเห็นความสงบความสุขเกิดขึ้นภายในใจบุพเพสันนิวาสเป็นเรื่องเคยร่วมบุญร่วมกุศลเป็นคู่สร้างกันมาแต่ชาติก่อนในอดีตเมื่อข้าพเจ้าได้รับจดหมายกล่าวถึงเรื่องนี้ต้องมาคิดพิจารณาดูที่สุดข้าพเจ้าก็ได้ตัดสินใจนำข้อความในจดหมายบางตอนมาลงไว้ในที่นี้เพื่อให้รู้คำว่าบุพเพสันนิวาสของสมัยโบราณมีจริงหรือไม่ขอให้ท่านอ่านหรือท่านฟังแล้วพิจารณาด้วยปัญญาของท่านเองแม้จะเป็นความฝันก็น่าคิดกว่าธรรมดาข้อความในจดหมายส่งมาถึงนานแล้วข้าพเจ้าเพิ่งจะพิจารณานำมาลงตามข้อความมีว่า

คุณอาทอที่เคารพอย่างสูงด้วยผมได้อ่านหนังสือชุดกฎแห่งกรรมของคุณอามานานแล้วผมภรรยาและลูกๆในบ้านชอบกันทุกคนมีเพื่อนได้กรุณาส่งมาให้ผมเป็นประจำครั้งนี้ผมมีเรื่องแปลกประหลาดผมคิดแล้วคิดอีกว่าผมควรจะเขียนบันทึกส่งมาให้คุณอาพิจารณาหรือไม่ที่สุดผมก็ตัดสินใจว่าควรจะส่งมาเมื่อคุณอาพิจารณาแล้วคงจะเป็นประโยชน์บ้างเพราะเป็นเรื่องเกิดขึ้นกับตัวผมเองและคิดว่าคงจะมีคนได้ประสบเหตุการณ์อย่างผมบ้างแต่ไม่รู้ว่าจะระบายออกได้ทางไหนทิ้งไว้เรื่องก็จะสูญไปเรื่องเช่นนี้ผมคิดว่าหาได้ยากเป็นเรื่องลี้ลับซับซ้อนครอบครัวของผมไม่ใหญ่โตและมั่งมีอะไรนักแต่เมื่อครั้งชีวิตของคุณพ่อคุณแม่อยู่กับเราผมหมายถึงพวกน้องอีกสองคนอยู่กันด้วยความสงบสบายผมรู้สึกว่าอบอุ่นด้วยบารมีของคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยมีความเดือดร้อนอะไรเลยคุณพ่อคุณแม่ผมเป็นคนใจบุญตลอดเวลาที่ผมได้เกิดมาจำความได้มีแต่เมตตาธรรมสั่งสอนลูกด้วยกิริยาท่าทางให้ความรักสงสารเอ็นดูตลอดเวลาผมรู้สึกเมื่ออยู่กับคุณพ่อคุณแม่นั้นมีความอบอุ่นใจอย่างประหลาดถ้าผมพูดมากกว่านี้กลัวว่าคุณอาจะหาว่าผมยกย่องคุณพ่อคุณแม่ของตัวเกินไปแต่ผมไม่ได้ยกย่องท่านเกินความจริงผมอยากพูดว่าเวลาที่ผมกำลังเขียนหนังสือถึงคุณอาพร้อมๆกับนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ทำให้ผมสะอื้นอยู่ภายในอกทั้งที่ผมเวลานี้อายุกำลังถึง50แล้วผมยังปลงไม่ตกยังอยู่ในทางโลกความคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยเจือจางเลยผมทำทุกอย่างเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้คุณพ่อคุณแม่ผมทำบุญสร้างกุศลเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้คุณพ่อคุณแม่ผู้มีพระคุณคุณอาคงจะไม่ว่าผมงมงายนะครับผมคิดว่าเมื่อผมทำอะไรเพื่อคุณพ่อคุณแม่ผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้วทำให้ผมสบายใจใครจะว่าอะไรผมไม่สนสิ่งที่ผมจะเรียนให้คุณอาทราบก็เป็นเรื่องที่ผมต้องการจะให้คุณอาพิจารณาว่าในโลกมนุษย์นี้มีสิ่งลี้ลับสิ่งที่ผมประสบเหตุการณ์จะเป็นจริงไปได้หรือไม่คือก่อนที่คุณพ่อผมจะจากโลกนี้ไปคุณพ่อยังแข็งแรงแต่รู้สึกว่าคุณพ่อมีอาการอ่อนเพลียเบื่ออาหารลงไปมากรู้สึกว่าคุณแม่อยู่ใกล้ชิดคุณพ่อตลอดเวลาไม่ยอมห่างตัวคอยเอาใจป้อนอาหารบ้างและปอกผลไม้ให้คุณพ่อกินบ้างคอยปฏิบัติตลอดเวลาผมเองรักคุณพ่อคุณแม่มากแม้จะเห็นว่าอาการป่วยไม่มากผมก็เป็นห่วงเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะตั้งแต่เด็กมาผมยังไม่เคยเห็นคุณพ่อหรือคุณแม่ล้มหมอนนอนเสื่อเลยทั้งที่ท่านอยู่ในวัยสูงอายุท่านมีร่างกายแข็งแรงทั้งคู่ท่านออกจากบ้านไปไหนมักจะไปด้วยกันนอกเวลางานของคุณพ่อจนกระทั่งอายุผม30กว่าแล้วก่อนผมจะเสียคุณพ่อที่ผมรักยิ่งชีวิตผมเกิดเป็นห่วงคุณพ่อจึงได้ขอร้องว่าผมจะหาหมอมารักษาคุณพ่อแต่คุณพ่อไม่ยอมกลับบอกกับผมว่าสำหรับพ่อไม่ต้องการให้หมอรักษาเพราะพ่อรู้ตัวดีแล้วพ่ออยากจะบอกให้ลูกจำคำพ่อไว้ถ้าเมื่อพ่อจากไปแล้วขอให้ลูกปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามที่เราได้อยู่ในพระพุทธศาสนามีศีลห้าปฏิบัติเป็นประจำต่อไปตลอดชีวิตก็จะเป็นศักดิ์ศรีสิริมงคลแก่ตัวเอง

คำพูดของคุณพ่อเหมือนกับสั่งเสียผมผู้เป็นลูกก่อนจะจากไปไม่รู้ทำไมฟังแล้วผมใจหายหมดเพราะคุณพ่อไม่เคยพูดกับผมเช่นนี้มาก่อนผมจึงบอกกับคุณพ่อว่าคุณพ่ออย่าพูดเช่นนี้กับลูกใจคอลูกไม่ดีเมื่อได้ยินคุณพ่อพูดเช่นนี้ในโลกนี้ผมมีพ่อและแม่บังเกิดเกล้าของลูกอย่างละคนที่ลูกเคารพบูชาอันสูงยิ่งไม่มีใครเทียบเท่าพระคุณของคุณพ่อคุณแม่ที่มีต่อลูกคุณพ่อลูบหลังผมด้วยความรักสงสารและเอ็นดูเหมือนผมยังเป็นเด็กๆพูดกับผมว่าลูกรักของพ่อคนเราเกิดมาต้องกล้าสู้กับความจริงสิลูกอย่าหลอกตัวเองอย่าหนีความจริงเรารู้ความจริงแล้วควรพิจารณาหาเหตุผลให้แจ่มแจ้งแล้วเราก็จะมีจิตใจกล้าหาญไม่กลัวความตายเพราะความตายของมนุษย์เป็นของธรรมดาตามธรรมชาติใครเกิดมาแล้วก็ต้องตายกันด้วยกันทุกคนจะอยู่ที่เวลาช้าหรือเร็วเท่านั้นเกิดมาแล้วต้องตายทุกคนแต่ตายไม่เหมือนกันแล้วแต่กรรมขึ้นอยู่กับกฎแห่งกรรมที่ทุกคนทำไว้ทั้งอดีตและปัจจุบันเมื่อฟังคุณพ่อแล้วผมก็มีความรู้สึกอย่างที่คุณพ่อว่าเราต้องกล้าสู้กับความจริงเพราะคนเราถ้าไม่กล้าสู้ความจริงแล้วก็เท่ากับเราหลอกตัวเองและหลอกผู้อื่นตลอดไปในชีวิตขาดความเข้มแข็งก็ไม่เป็นตัวของตัวเองตลอดชาติแต่ผมก็เป็นห่วงคุณพ่อหวาดกลัวว่าท่านจะจากไปเหมือนว่ามีลางสังหรณ์ผมกลัวเพราะคำพูดของคุณพ่อนั้นศักดิ์สิทธิ์พูดอะไรก็จะเป็นความจริงเสมอแต่แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความจริงเมื่อหลังจากผมได้ฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อให้คนเรากล้าสู้กับความจริงเพียง3วันเช้าวันนั้นปรากฏว่าคุณพ่อได้สิ้นใจตอนเช้ามืดที่รู้ก็เพราะคุณพ่อลุกขึ้นแต่ตีห้าแล้วก็สวดมนต์ถึงเวลาเกือบย่ำรุ่งคุณแม่บอกว่าพอสวดมนต์จบลงนอนก็หมดลมหายใจผมรู้สึกใจหายเสียใจขาดสติต้องร้องไห้เหมือนทารกสังเกตดูคุณแม่ไม่ค่อยจะเศร้าโศกเสียใจมากนักเหมือนว่ารู้ความจริงของธรรมชาติเกิดแก่เจ็บตายไม่มีใครหนีพ้นคุณแม่เห็นผมโศกเศร้าถึงคุณพ่อมากก็ปลอบใจผมให้นึกถึงความจริงตามธรรมชาติให้นึกถึงหลักสัจธรรมของพระพุทธเจ้าให้กล้าสู้กับความจริงแล้วก็จะสามารถดับอารมณ์ความโศกเศร้าเสียใจลงได้บ้างผมค่อยๆพยายามนึกถึงตามคำพูดของคุณแม่ซึ่งดูตรงกับคุณพ่อแต่การสูญเสียคุณพ่อเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของผมที่คนเราเกิดมามีพ่อบังเกิดเกล้าของเราเพียงคนเดียวในชีวิตเพราะฉะนั้นผมจะพยายามดับความเศร้าเพียงใดก็ยากที่จะดับให้สิ้นได้แต่ค่อยเบาบางลงคลายความเศร้าเสียใจได้บ้างแต่เหตุการณ์มิใช่เพียงแค่นั้นหลังจากครบ7วันการตายของคุณพ่อเราได้ทำบุญเลี้ยงพระสร้างกุศลแผ่ส่วนบุญไปให้ท่านตามประเพณีของเราคิดว่าทำตามหน้าที่ของลูกที่มีความกตัญญูทำตามประเพณีของปู่ย่าตายายทำให้เราสบายใจเมื่อคุณพ่อผู้เป็นพระของลูกได้จากไปแล้วเราก็ยังมีคุณแม่เป็นพระอีกองค์เดียวที่เราจะต้องเคารพทนุถนอมท่านอย่าให้ท่านเดือดร้อนพระลูกชีวิตของลูกก็มีคุณพ่อกับคุณแม่เท่านั้นเป็นผู้มีพระคุณสูงสุดรักลูกสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีหวังจะให้ชีวิตของลูกรุ่งเรืองในอนาคตแต่เหตุการณ์ที่ไม่เคยนึกไม่เคยฝันก็เกิดขึ้นกับตัวผมอีกครั้งเพราะหลังจากคุณพ่อได้สิ้นชีวิตจากไปแล้วเมื่อได้ทำบุญครบ7วันเป็นที่เรียบร้อยรุ่งขึ้นวันต่อมานึกสงสัยว่าเช้าวันนี้
คุณแม่ทำไมตื่นนอนสายผิดปกติธรรมดาคุณแม่เคยตื่นก่อนย่ำรุ่งสวดมนต์เสร็จแล้วก็เปิดประตูห้องออกมาถวายบิณฑบาตพระสงฆ์ตอนเช้าเป็นประจำแต่เช้าวันนั้นเขาจัดขันข้าวและอาหารคาวหวานสำหรับใส่บาตรไว้เรียบร้อยแล้วคุณแม่ก็ยังไม่ออกมาจากห้องผมก็ให้ภรรยาใส่บาตรแทนเมื่อพระมาถึงหน้าบ้านผมไม่กล้าไปเคาะประตูเรียกท่านเพราะกลัวจะเป็นการรบกวนท่านแต่ตอนสายผมก็ยิ่งร้อนใจกลัวท่านจะป่วยไข้ผมทนต่อไปไม่ได้จึงตรงไปยังห้องท่านหมายจะเคาะประตูเรียกท่านเมื่อผมลองผลักประตูก็รู้ว่าคุณแม่ไม่ได้ใส่กลอนข้างในผมผลักประตูเข้าไปก็เห็นท่านนอนหงายห่มผ้าแค่คอเรียบร้อยหลับตาพริ้มอยู่บนเตียงผมร้องเรียกท่านเสียงค่อยๆกลัวจะรบกวนท่านเกินไปว่าคุณแม่ครับสายแล้วคุณแม่ตื่นเถิดสายแล้วผมเรียกเท่าไหร่ท่านก็ไม่กระดิกตัวได้ยินรับรู้ผมรู้สึกใจเสียเดินเข้าไปใกล้เตียงท่านเอามือจับที่ไหล่ท่านเนื้อเย็นผิดธรรมชาติเอามือจับชีพจรท่านชีพจรท่านหยุดเต้นผมสะดุ้งตกใจรอดูลมหายใจทางจมูกท่านก็หมดลมหายใจเสียแล้วผมใจหายวาบแทบจะเป็นลมหมดสติโถมตัวเข้ากอดเอาหัวซุกตรงอกของท่านแล้วก็ร้องไห้รำพันว่าโถคุณแม่หนีลูกไปอีกคนแล้วคุณพ่อจากไปยังไม่ทันไรคุณแม่ก็มาจากไปอีกคนหนึ่งผมแทบไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แล้วเสียงผมร้องไห้อย่างหมดความอายยิ่งกว่าผู้หญิงขาดความเข้มแข็งเสียงผมร้องไห้ได้ยินไปถึงนอกห้องภรรยาผมกำลังจัดอาหารให้ลูกกินก่อนจะไปโรงเรียนก็ตกใจต้องวิ่งเข้ามาในห้องคุณแม่ดูว่าอะไรเกิดขึ้นเมื่อทราบว่าคุณแม่ได้สิ้นใจแล้วก็ร้องไห้รักและอาลัยคุณแม่ยิ่งนัก

เมื่อคุณแม่ผมจากไปอีกคนหนึ่งทำให้จิตใจผมรู้สึกฟุ้งซ่านว้าเหวเศร้าโศกเสียใจอย่างแสนสาหัสเพราะเพียงคุณพ่อจากไปไม่กี่วันคุณแม่ก็จากเราติดตามคุณพ่อไปอีกคนหนึ่งผมแทบจะเสียสติบ้าคลั่งงงหมดทำอะไรไม่ถูกแต่อาศัยบางเวลานึกถึงคำเตือนสติของคุณพ่อที่ว่าคนเราต้องกล้าสู้กับความจริงอย่าหนีความจริงหลอกตัวเองมิฉะนั้นเราก็ต้องคอยหลอกตัวเองและหลอกคนอื่นไปตลอดชาติผมก็จะไม่ได้เป็นตัวของตัวเองทั้งชีวิตเราต้องคอยหลอกตัวเองตลอดไปผมและพี่น้องได้จัดงานศพของคุณแม่คุณพ่อพร้อมกันเพื่อให้สมเกียรติที่ท่านเป็นที่เคารพสูงสุดของผมไม่มีอะไรเหนือกว่าหลังจากการจัดงานศพคุณพ่อคุณแม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็อดไม่ได้ที่จะระลึกถึงท่านทั้งสองตลอดมาเพราะคุณพ่อคุณแม่ของผมท่านอยู่ร่วมบ้านมาตั้งแต่ผมเป็นทารกจนจำความได้ผมไม่เคยได้ยินเสียงท่านโต้เถียงกันเลยแม้พูดจาเสียงดังก็ไม่มีผมรู้สึกว่าท่านต่างเอาอกเอาใจกันมากในชีวิตไม่มีอะไรขัดใจกันผมคิดว่าอย่างคุณพ่อคุณแม่หายากแม้แต่พวกลูกของท่านก็พูดจาสั่งสอนธรรมดาไม่เคยขู่เข็นตวาดดุด่าเคี่ยนตีเหมือนพ่อแม่คนอื่นที่ผมเคยเห็นมาเลยนี่แหละครับคุณอาผมได้ตั้งรูปท่านทั้งสองไว้บูชาและได้เส้นไหว้ด้วยอาหารที่ท่านชอบวันสงกรานต์หรือวันสำคัญในทางพุทธศาสนาผมก็นิมนต์พระมาเลี้ยงที่บ้านและวันพระขึ้น15ค่ำผมก็นิมนต์พระมาถวายสังฆทานประจำเดือนเป็นความพอใจของผมใครจะว่าอะไรผมไม่สนใจเพราะการทำบุญอุทิศไปให้พ่อแม่เป็นความสบายใจของลูกแม้ท่านจะจากโลกนี้ไปนานแล้วความระลึกถึงท่านคิดถึงท่านไม่เคยสางซาลงเลยผมอยากจะพบวิญญาณของท่านอยากจะให้มาแสดงให้ผมเห็นให้มาพบกับผมอยากพบท่านผมไม่รู้สึกกลัวเลยผมจุดธูปจุดเทียนอธิษฐานขอให้ท่านมาแสดงตัวให้ผมเห็นทุกครั้งผมจะอธิษฐานในใจว่าคุณพ่อคุณแม่ครับกรุณาแสดงตนให้ลูกได้เห็นด้วยถ้าต้องการอะไรลูกจะจัดการให้ทุกอย่างครั้งใดที่ผมได้อธิษฐานเช่นนี้ทุกครั้งผมจะไม่เคยลืมเลยที่จะขอให้พ่อแม่ของผมแสดงตัวให้ผมได้เห็นหน้าท่านจะเป็นทางใดหรือทางฝันก็ได้แต่ผมก็ยังไม่เคยได้เห็นท่านทั้งสองตั้งแต่ท่านจากโลกนี้ไปตามปกติคนธรรมดาทั่วไปเมื่อพ่อแม่ตายไปเวลาค่อยผ่านไปความทุกข์ความเศร้าโศกความอาลัยหาก็ค่อยๆ คลายลงได้ไม่ช้าจิตใจก็ปกติถือว่าความตายเป็นธรรมชาติความจริงทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายแต่ผมแม้จะผ่านไปนานเท่าไหร่ผมก็ไม่เคยลืมคุณพ่อคุณแม่บังเกิดเกล้าของผมเลยตั้งแต่ท่านทั้งสองสิ้นไปผมยังไม่เคยพบท่านมาแสดงร่างให้ผมเห็นไม่ว่าธรรมดาหรือในความฝันผมได้พยายามสวดมนต์อ้อนวอนขอให้ท่านแสดงตัวผ่านไปแล้วหลายปีก็ยังไม่เคยเห็นแต่ผมไม่เคยละความพยายามและการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านทั้งสองผมไม่เคยลืมอธิษฐานขอพบท่านเลยผมหมั่นทำบุญเสมอ

แล้วต่อมาวันหนึ่งผมได้รับเป็นเจ้าภาพบวชพระในความอุปการะของผมบ่ายวันบวชพระเสร็จได้อุทิศกุศลกรวดน้ำไปให้ท่านทั้งสองผู้บังเกิดกล้าวแล้วรู้สึกอ่อนเพลียง่วงนอนจึงกลับบ้านก่อนปล่อยให้ภรรยาเขาจัดการอยู่ที่วัดพอมาถึงบ้านเข้าห้องแล้วผมไปที่เก้าอี้ยาวเอนตัวลงนอนเพราะทั้งเพลียทั้งง่วงผมไม่เคยรู้สึกอย่างนี้มาก่อนเลยจะหลับไปนานเท่าใดผมไม่รู้แต่เมื่อรู้สึกตัวครึ่งหลับครึ่งตื่นในห้องก็มีแต่ผมคนเดียวทันใดนั้นผมเห็นหญิงชายคู่หนึ่งรูปร่างงดงามทั้งคู่กำลังเดินตรงมาหาผมในความรู้สึกเวลานั้นผมได้รีบลุกขึ้นจากเก้าอี้นอนร้องเชิญให้เข้าไปห้องรับแขกชายหญิงคู่นั้นยกมือห้ามแล้วพูดว่าไม่ต้องลูกไม่ต้องวุ่นวายพ่อแม่มาเยี่ยมลูกตามที่ลูกบ่นถึงผมแทบไม่เชื่อหูว่าหนุ่มสาวคู่นี้มีรูปร่างงดงามจะมาเรียกผมว่าลูกเมื่อเปรียบเทียบอายุของผมก็ผิดกันไกลผมเวลานั้นอายุเกือบ50แล้วจะมาเป็นพ่อแม่ลูกกันได้อย่างไรผมก็งงเหมือนกันอดไม่ได้ถามไปว่าคุณทั้งสองอยู่ในวัยรุ่นหนุ่มสาวจะเป็นพ่อแม่ผมได้อย่างไรเสียงชายหญิงคู่นั้นต่างพยายามช่วยอธิบายให้ผมเข้าใจว่าทั้งสองท่านคือคุณพ่อคุณแม่บังเกิดเกล้าของผมที่ผม

ีตให้ลูกได้รู้ได้เห็นจะได้สิ้นสงสัยทันใดนั้นร่างของหนุ่มสาวก็กลายร่างเป็นคุณพ่อคุณแม่ของผมจริงๆเหมือนเมื่อครั้งท่านยังมีชีวิตอยู่เมื่อผมเห็นร่างของคุณพ่อคุณแม่กลับกลายเป็นร่างในอดีตก่อนที่ท่านยังไม่จากโลกนี้ไปผมก็ดีใจจนลืมตัวความดีใจที่ได้พบหน้าท่านทั้งสองพร้อมกันผมบอกไม่ถูกว่าผมดีใจเพียงไรคุณพ่อคุณแม่ของผมจริงๆด้วยผมเชื่อแล้วผมไม่สงสัยแล้วคุณพ่อคุณแม่นั่งอยู่บนเก้าอี้คู่กันผมคลานเข้าไปซบหน้ากับตักของคุณพ่อแล้วผมก็กลั้นน้ำตาไม่ได้ผมร้องไห้เพราะความดีใจผมสะอึกสะอื้นคุณพ่อลูบศีรษะของผมเหมือนเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วพูดว่านิ่งเถิดลูกเอ๋ยเมื่อลูกอยากพบพ่อแม่เจ้าก็ได้พบตามที่เจ้าตั้งใจอธิษฐานไว้แล้วเพราะเจ้าเป็นคนกตัญญูรู้พระคุณของพ่อแม่และเจ้าสร้างแต่ความดีเจ้าไม่เคยทำชั่วมันเป็นกุศลมงคลแก่ตัวเองแล้วลูกเอ๋ยผมเงยหน้าดูคุณพ่อคุณแม่ให้เต็มตาและฟังเสียงของท่านผมจึงถามท่านว่าคุณพ่อครับทำไมคุณพ่อจึงได้เปลี่ยนแปลงร่างกายเก่ามาเป็นคนหนุ่มคุณแม่ก็เป็นสาวผมจำไม่ได้คุณพ่อยิ้มด้วยเอ็นดูผมแล้วพูดอย่างธรรมดาซึ่งเหมือนเมื่อครั้งคุณพ่อยังมีชีวิตอยู่พูดอย่างนิ่มนวลอ่อนหวานเสียงค่อยๆพอได้ยินท่านบอกผมว่าลูกเอ๋ยเจ้ากับพ่ออยู่กันคนละภพแล้วฉะนั้นแต่ละภพนั้นผิดแปลกแตกต่างกันแล้วแต่กรรมของแต่ละบุคคลที่ทำไว้เหมือนฝันใครทำกรรมดีก็ได้ฝันดีใครทำกรรมชั่วหนักก็ได้ฝันที่ทำให้เกิดทุกข์ยากลำบากแสนสาหัสเพราะทุกๆคนหนีกรรมที่ทำขึ้นไม่พ้นสำหรับพ่อกับแม่ได้ทำกรรมดีปฏิบัติอยู่ในหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาจึงไม่ลำบากแต่ทุกคนอยู่ในความฝันด้วยกันทั้งนั้นแหละลูกพ่อและแม่ได้มาหาลูกตามที่ลูกขอร้องอธิษฐานจิตด้วยแรงแห่งความกตัญญูพ่อและแม่จึงต้องมาหาหากพ่อมีกรรมหนักก็คงมาหาลูกไม่ได้ผมถามว่าคุณพ่อคุณแม่อยู่ในภพโน้นมีความสุขสบายดีหรือครับผมอยากรู้ผมเป็นห่วงลูกไม่ต้องเป็นห่วงพ่อแม่หรอกพ่อและแม่ได้รับความสุขความสบายเพลิดเพลินสดชื่นซึ่งยากที่จะบอกให้ได้ถูกต้องตามความจริงผมได้ฟังดังนั้นจึงได้ถามว่าทำไมคุณพ่อกับคุณแม่จึงได้มาอยู่ร่วมกันทั้งโลกมนุษย์และอีกภพหนึ่งผมเห็นแม้แต่โลกมนุษย์บางคนก็ยังอยู่กันไม่ได้ยืนยาวบางรายก็อยู่กันไม่ถึง3เดือนมอข้าวยังไม่ทันดำทะเลาะยาขาดจากกันไม่ยอมมองหน้าอย่างแช่งด่ากันก็มีแต่คุณพ่อคุณแม่ได้อยู่ร่วมกันเพราะกุศลกรรมใช่ไหมครับเสียงคุณพ่อถอนใจแล้วพูดว่าใช่แล้วลูกมนุษย์ในโลกมีจิตใจผิดแปลกแตกต่างไม่เหมือนกันทุกคนบางคนร่างเป็นมนุษย์แต่จิตใจไม่เป็นมนุษย์จิตเหมือนสัตว์ที่ดุร้ายไม่สนใจในศีลธรรมมนุษยธรรมเห็นแก่ตัวนำความเดือดร้อนมาสู่สังคมชาติบ้านเมืองอย่างทุกวันนี้ผู้ที่จะนึกอะไรอธิษฐานสมตามความตั้งใจนั้นจะต้องเป็นผู้จิตใจบริสุทธิ์สะอาดและมีสัจจะปฏิบัติอยู่ในหลักของศีลธรรมไม่มีด่างพร้อยท่านเหล่านี้เป็นพวกมีวาจาสิทธิ์จะนึกคิดอธิษฐานสิ่งใดก็มักอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมและมักจะสำเร็จเพราะจิตบริสุทธิ์และมีสัจจะสำหรับพ่อและแม่ของลูกนั้นเรามีบุพเพสันนิวาสมาแต่อดีตชาติและเราได้ปฏิบัติจิตใจ

ในศีลธรรมไม่เคยทำให้สังคมเขาเดือดร้อนมีศีล5ปฏิบัติตั้งแต่แม่ของลูกมาอยู่ร่วมทุกข์สุขกับพ่อไม่เคยเห็นอะไรไม่ตรงกันเลยเรามีความรักใคร่กันโดยบริสุทธิ์เราจึงขอร่วมชีวิตกันในชาติภพต่อไป

นี่แหละลูกความมีสัจจะจะมีจิตบริสุทธิ์อยู่ในหลักของศีลธรรมพร้อมเราย่อมปรารถนาอธิษฐานได้ทุกอย่างเพราะเรามีสัจจะไม่ทำบาปทำชั่วยังไม่ทันคุณพ่อพูดจบหูผมก็ได้ยินเสียงซ้อนขึ้นมาเป็นเสียงเรียกของภรรยาผมพร้อมทั้งเขย่าตัวร่างคุณพ่อคุณแม่ค่อยจางลงกลายเป็นหนุ่มสาวอย่างเดิมเสียงไกลออกไปได้ยินว่าพ่อกับแม่ลาลูกไปก่อนนะผมยังไม่อยากให้ท่านจากไปยังอาลัยท่านแต่แล้วก็รู้สึกตัวผมลืมตาตื่นขึ้นเห็นตัวเองยังนอนอยู่ในที่เดิมผมรู้สึกเสียดายที่ตื่นภรรยาผมมาขัดจังหวะยังอยากจะพูดกับคุณพ่อคุณแม่ไม่ทันจุใจอยากจะเห็นท่านนานๆแต่ก็ต้องตื่นภรรยาผมบอกว่าพอเข้ามาถึงก็ได้ยินเสียงของผมอยู่ในลำคอเหมือนถูกผีอำจึงพยายามเขย่าตัวให้ผมรู้สึกแต่กว่าจะรู้สึกตัวก็นานทำให้ตกใจกลัวผมจะเป็นอะไรไปอีกคนนี่แหละครับผมได้พยายามนึกว่าเหตุการณ์ที่ผมฝันนั้นจะเป็นข้อเท็จจริงได้เพียงไรผมคิดถึงคุณอาที่พอจะระบายความรู้สึกให้ทราบเพราะว่าคุณอามีความสนใจในเรื่องเหล่านี้อยู่ก่อนแล้วผมต้องขออภัยที่เล่ามาอย่างยืดยาวครับข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในจดหมายได้คิดไปมาว่าควรจะทำอย่างไรจดหมายนี้ก็มาค้างนานแล้วจึงตกลงใจเขียนขึ้นในชุดกฎแห่งกรรมในเล่มพิเศษเล่มแรกสำหรับท่านที่สนใจในเรื่องแปลกๆจะได้อ่านแล้วช่วยกันคิดค้นต้นเหตุดูทั่วๆไปคงจะเป็นประโยชน์เผยความลี้ลับออกมาบ้างไม่มากก็น้อย

ขอบคุณหนังสือกฎแห่งกรรมวรรณกรรมอมตะฉบับคัดสรรพิเศษ20เรื่องโดยทอเลียงพิบูลสำนักพิมพ์ธรรมสภาสถาบันบรรลือธรรมและศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา

0: ี่แหละครับคือคำตอบที่บอกว่าทำไมถึงชื่อตอนว่าบุพเพสันนิวาสนะครับก็เป็นตอนที่มีคนเขียนจดหมายมาหาท่านทอเรียนพิบูลว่าเอเรื่องนี้เขาเคยประสบพบเจอมาเป็นเรื่องจริงของตัวเขาที่เขียนมาเนี่ยครับท่านทอก็นำมาเรียบเรียงนะครับคือนำถ้อยคำจากจดหมายที่ได้รับเนี่ยมาเรียบเรียงแล้วก็เขียนแต่ก็ไม่ได้แต่งใหม่นะครับก็คือเล่าให้ฟังตามประสากฎแห่งกรรมใช้ภาษาถูกต้องชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่ายนะครับเป็นเรื่องราวของท่านหนึ่งที่เขียนมาว่ามีความกตัญญูต่อพ่อแม่ที่ผ่านมาคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งกันนะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกเนี่ยจนถึงเขาอายุจะ50เนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมแล้วเวลาจากกันไปก็คุณพ่อจากไปก่อน7วันพอวันที่8ที่คุณพ่อจากไปคุณแม่ก็จากไปแล้วก็อธิษฐานอยากจะเจอวิญญาณของคุณพ่อคุณแม่สุดท้ายได้เจอจริงๆเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นพ่อแม่มาหาโดยอาจจะเป็นหนุ่มเป็นสาวซึ่งคุณพ่อก็อธิบายให้ฟังว่าอยู่คนละภพกันนะครับระหว่างโลกมนุษย์กับอีกโลกนึงเนี่ยมันย่อมมีความแตกต่างกันแล้วสุดท้ายก็ตื่นมานะครับก็นั่นแหละเป็นการเขียนจดหมายไปหาท่านทอเรียนพิบูลท่านทอเรียนพิบูลก็เรียบเรียงมาเล่าให้ฟังในหนังสือกฎแห่งกรรมฉบับพิเศษนะครับคุณผู้ฟังครับสัปดาห์หน้าครับกฎแห่งกรรมของท่านทอเรียนพิบูลที่ผมจะนำมาเสนอนั้นเป็นตอนอะไรต้องติดตามรับฟังกันนะครับซึ่งคุณชัยศิลป์คนคล่องก็จะนำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนเดิมครับช่วงนี้เราไปติดตามรับฟังสารคดีเพื่อแสดงความอาลัยนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในช่วงนี้ครับ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทั้งทรงเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ขึ้นในวันที่11มกราคมพุทธศักราช2522ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตในพระราชพิธีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจรดพระกรรณบิดกริบพระเกศาและทรงเจิมพระขวัญตามราชประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติตามประเพณีไทยแต่โบราณซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณนะโรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาสู่ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาระดับปริญญาตรีใน2สาขาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย2แห่งคือปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับหนึ่งตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปรวมถึงกิจกรรมต่างๆทั้งทางด้านกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์และอื่นๆอาทิทรงเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54พุทธศักราช2541ทรงเข้าร่วมแสดงในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระโอกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55พุทธศักราช2542ในปีเดียวกันพระองค์ได้เสด็จไปศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทากามณรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวิลีกอันมีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะได้ทรงริเริ่มโครงการกำลังใจเมื่อปี2550เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลวีเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นหากทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎรได้แก่ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงและมูลนิธินภาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ได้โอกาสอันเกิดจากผลที่จะรับทางกฎหมายและด้านสังคมทั้งการพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณคอร์เนลลอสคูลมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ได้เนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถ และพระจริยวัตรอันงดงามส่งผลให้หลายองค์กรต่างทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลต่างๆเช่นกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล Medal of Recognition ในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติเมื่อพระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงได้รับพระราชทานน้ำพระมหาสังใบมะตูมทรงเจิมแล้วพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์ร.10ชั้นที่1ต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงต่อมาในวันที่12กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตทรงประดับพระยศพลเอกหญิงให้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระยศทางทหารพุทธศักราช2543ว่าที่ร้อยตรีหญิงร้อยตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์พุทธศักราช2545ร้อยโทหญิงและนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์พุทธศักราช2551ร้อยเอกหญิงพุทธศักราช2561พลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

ปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ภัยพิบัติทุกมื้อนี่เกิดขึ้นดูๆแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สําคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสุอย่างสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

0: ับมหาจักรีรางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะหัวข้อข่าวประจำวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะวิไลการอาชีพสตึกสร้างชื่อบนเวทีทูบีดนัมเบอร์วันระดับประเทศปี2559รักษามาตรฐานต้นแบบระดับเงินรัฐบาลเมืองลำไปรมาศเดินหน้ารับฟังเสียงประชาชนพร้อมรณรงค์คัดแยกขยะสร้างชุมชนน่าอยู่พช.บุรีรัมย์เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้ประกอบการโอท็อปในงานโอท็อปนครพนมภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงรัฐบาลเตือนนักเดินทางรับหิ้วฝากของจากผู้อื่นอาจตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติมีความผิดตามกฎหมายไทยและนานาชาติโทษจำคุกสูงสุด10ปีกยศ.แจ้งนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็นผู้ขอกู้ยืมเงินรายใหม่เข้าระบบ Pre-Approve ให้ทันตามกำหนดการกู้ยืมปีการศึกษา2559เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ IMF ยกไทยติด1ใน4ผู้ส่งออกฮาร์ดแวร์ AI ของโลกข่าวประกาศและข่าวประกวดราคาต่อไปรับฟังรายละเอียดของข่าวค่ะวิทยาลัยการอาชีพสตึกสร้างชื่อบนเวที To Be No.1 ระดับประเทศปี2559รักษามาตรฐานต้นแบบระดับเงินวันที่12กรกฎาคม2519เวลา 8:00 น.ณอาคาร Impact Forum เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีได้มีการจัดงานมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be No.1 ประจำปี2569ภายใต้พระดำริของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีซึ่งถือเป็นเวทีใหญ่ระดับประเทศที่รวบรวมผลงานและการดำเนินงานของชมรมทูบีน้ำมันจากทั่วประเทศในครั้งนี้ชมรมทูบีน้ำมันวิไลการอาชีพสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ได้เข้าร่วมการประกวดในกลุ่มต้นแบบระดับเงินโดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรสำคัญร่วมเป็นกำลังใจได้แก่นายสนธนาชันถาวรนายอำเภอสตึกนางสุวิบลพัฒนาวิสิทธิ์หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์นางบรรจงอินทหอมนายกรัฐมนตรีตำบลสะแคนายธีรชัยภูทองผู้บริการวิไลการอาชีพสตึกนายสราวุธจำปาพันธ์สาธารณสุขอำเภอสตึกพร้อมด้วยคณะชมรมทบีน้ำวันวิไลการอาชีพสตึกการเข้าร่วมครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการประกวดเพื่อรักษามาตรฐานต้นแบบระดับเงินแต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ชมรมได้แสดงศักยภาพและพัฒนาสู่ระดับที่สูงขึ้นด้วยมีการประเมินผลการดำเนินงานอย่างเข้มข้นทั้งด้านการสร้างเครือข่ายการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์และการเป็นต้นแบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนงานมหกรรมทูบีน้ำวันถือเป็นเวทีที่สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคการศึกษาและชุมชนในการสร้างสังคมปลอดยาเสพติด พร้อมส่งเสริมให้เยาวชนมีพื้นที่แสดงออกเชิงสร้างสรรค์และพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องการที่วิทยาลัยการอาชีพสตึกสามารถรักษามาตรฐานระดับเงินได้อย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความเข้มแข็งของทีมงานและสมาชิกในชมรมซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดบุรีรัมย์และเป็นแรงบันดาลใจให้กับสถาบันการศึกษาอื่นทั่วประเทศเทศบาลเมืองลำไกรมาศเดินหน้ารับฟังเสียงประชาชนพร้อมรณรงค์คัดแยกขยะสร้างชุมชนน่าอยู่วันที่11กรกฎาคม2519นางอาริยาพรสารัมนายกรัฐมนตรีเมืองลำไกรมาศมอบหมายให้นายเกรียงศักดิ์เพศัชชาผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมเจ้าหน้าที่และสมาชิกสภาเทศบาลลงพื้นที่พบปะประชาชนและเข้าร่วมประชุมประชาคมณบ้านไผ่น้อยหมู่9และบ้านไผ่ใหญ่หมู่6ตำบลหนองคูเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการขยายเขตพื้นที่จัดเก็บขยะมวลฝอยของเทศบาลการประชุมครั้งนี้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและสะท้อนความต้องการของชุมชนเพื่อให้การบริหารจัดการขยะมวลฝอยมีประสิทธิภาพครอบคลุมพื้นที่และตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้แนวคิดร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาท้องถิ่นในโอกาสนี้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรมตามโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะมวลฝอยประจำปีก็ประมาณ2519โดยให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีการลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทางและการสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนให้สะอาดเป็นระเบียบและน่าอยู่อย่างยั่งยืนกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้นำชุมชนและประชาชนทั้งสองหมู่บ้านที่เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงสะท้อนถึงพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่นและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นผช.บุรีรัมย์เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้ประกอบการโอท็อปในงานโอท็อปนครพนมภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงวันที่11กรกฎาคม2519นางรัชนีสารวิถีพัฒนการจังหวัดบุรีรัมย์ลงพื้นที่เยี่ยมชมและกำลังใจผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปจังหวัดบุรีรัมย์ที่เข้าร่วมงานโอท็อปนครพนมภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงณลานพญาศรีสัตนคราชอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมพนักงานมีการจัดพิธีบวงสรวงพญาศรีสัตนคราชประจำปี2519พร้อมเปิดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปจากทั่วประเทศระหว่างวันที่7-13กรกฎาคม2519ตั้งแต่เวลา 10:00 น. ถึง 21:00 น. ทุกวันโดยมีผู้ประกอบการจากหลายจังหวัดเข้าร่วมนำเสนอสินค้าหลากหลายที่สะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงการเข้าร่วมของผู้ประกอบการโอท็อปจังหวัดบุรีรัมย์ครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดแต่ยังเป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นของบุรีรัมย์สู่สายตาผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวสร้างรายได้และเสริมความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของพนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ในการสนับสนุนผู้ประกอบการโอท็อปให้ก้าวสู่ตลาดระดับภูมิภาคและระดับประเทศอย่างต่อเนื่องรัฐบาลเตือนนักเดินทางรับหิ้วฝากของจากผู้อื่นอาจตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติมีความผิดตามกฎหมายไทยและนานาชาติโทษจำคุกสูงสุด10ปีนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการลักลอบขนออกกัญชาจากไทยไปต่างประเทศรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อกรณีดังกล่าวสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการเข้มตรวจสอบอย่างละเอียดพร้อมย้ำเตือนประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกรณีการพกพาลักลอบหรือรับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรไทยเป็นความผิดตามกฎหมายแม้กัญชาจะมีการปลดล็อกในบางส่วนสำหรับการใช้ทางการแพทย์ภายในประเทศไทยแต่การนำออกนอกประเทศยังคงถูกควบคุมอย่างเข้มงวดและเป็นสิ่งผิดกฎหมายร้ายแรงในหลายประเทศปลายทางสำหรับผู้ที่พกพาลักลอบหรือรับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรไทยเป็นความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้ 1. ความผิดตามพ.ร.บ.ศุลกากรพ.ศ. 2560มีอัตราโทษสูงสุด ือจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับเป็นเงิน4เท่าของราคาของรวมค่าอากรแล้วหรือทั้งจำทั้งปรับ2ความผิดตามพรบ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพ.ศ.2542ซึ่งมีอัตราโทษสูงสุดคือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ3ความผิดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชาพ.ศ.2568ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ4กฎหมายของประเทศปลายทางสากลกัญชายังคงถูกจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ในหลายประเทศทั่วโลกและประเทศเพื่อนบ้านการลักลอบนำเข้ามีโทษตามกฎหมายของประเทศนั้นๆซึ่งมีตั้งแต่การจำคุกตลอดชีวิตไปจนถึงโทษประหารชีวิตรัฐบาลห่วงใยประชาชนเพื่อไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติห้ามรับฝากสิ่งของจากผู้อื่นและตรวจสอบสัมภาระอย่างละเอียดให้แน่ใจว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาที่สำคัญห้ามรับส่งสิ่งของข้ามประเทศโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากไม่สามารถทราบแน่ชัดได้ว่ามีสิ่งใดซุกซ่อนอยู่ภายในสัมภาระทั้งนี้รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนร่วมป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติหากพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยข้อผิดปกติหรือบุคคลที่มีพฤติการลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศหรือมีการชักชวนจ้างวานผ่านช่องทางออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสทางสายด่วน191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงคยศ.แจ้งนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็นผู้ขอกู้ยืมเงินรายใหม่เข้าระบบ Pre-Approvedให้ทันตามกำหนดการกู้ยืมปีการศึกษา2519เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์วันที่11กรกฎาคม2519นางอัญชลีภูริวิทย์วัฒนารองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารักษาการแทนผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเปิดเผยว่าขณะนี้กยศ.ได้เปิดระบบการยื่นความประสงค์ขอกู้ Pre-Approvedสำหรับนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาปีการศึกษา2519ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับผู้ขอกู้ยืมเงินรายใหม่เพื่อยืนยันตัวตนและคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนส่งข้อมูลให้สถานศึกษาดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ขอกู้ยืมตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนกำหนดโดยผู้ที่ศึกษาในสถานศึกษาแบบทั่วไปจะต้องยื่นความประสงค์ผ่านระบบ Pre-Approved ภายในวันที่13กรกฎาคม2519เพื่อให้สถานศึกษาพิจารณาคัดเลือกผู้ขอกู้ยืมตามคุณสมบัติและส่งรายชื่อมายังกยศ.ภายในวันที่15กรกฎาคม2519ส่วนผู้ที่ศึกษาในสถานศึกษาแบบอาเซียนจะต้องยื่นความประสงค์ภายในวันที่28สิงหาคม2519และสถานศึกษาจะส่งรายชื่อให้กยศ.ภายในวันที่31สิงหาคม2519ทั้งนี้กยศ.จะไม่ขยายเวลาดำเนินการในระบบ Pre-Approved ผู้ที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงินต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดเพื่อให้สามารถเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาและดำเนินการกู้ยืมเงินได้อย่างต่อเนื่องต่อไปโดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กยศ. IMF ยกไทยติด1ใน4ผู้ส่งออกฮาร์ดแวร์ AI ของโลกวันที่12กรกฎาคม2519นางสาวรัชดาธนันทิเลโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเป็นฐานการผลิตเทคโนโลยีแห่งอนาคตของโลกอย่างเป็นรูปธรรมสะท้อนจากรายงานล่าสุดของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF ที่จัดให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่ม4ประเทศผู้ส่งออกฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับ AI รายใหญ่ที่สุดของโลกร่วมกับไต้หวันมาเลเซียและเกาหลีใต้มากไปกว่านั้น IMF ยังประเมินว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจ GDP ของไทยจะขยายตัวจากที่เคยคาดการไว้โดยได้รับปัจจัยหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลมาตรการกระตุ้นการคลังฉุกเฉินร่วมกับการส่งออกและการลงทุนที่เข้มแข็งในภาคเทคโนโลยี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าผลการประเมินดังกล่าวสอดคล้องกับทิศทางที่รัฐบาลกำหนดให้อุตสาหกรรม AI เซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะยาวโดยรัฐบาลได้เร่งสร้างระบบนิเวศรองรับการลงทุนทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและพลังงานการพัฒนาบุคลากรทักษะสูงการวิจัยและนวัตกรรมการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนรวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายเซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติเพื่อผลักดันประเทศไทยให้ก้าวขึ้นเป็นฐานการผลิตแห่งห่วงโซ่อุปทานสำคัญของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีโลกนอกจากนี้ประเทศไทยยังมีบทบาทเชิงรุกในการแลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนาและกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์ AI กับนานาประเทศบนเวทีความร่วมมือระดับโลกด้วยสนับสนุนการพัฒนา AI ที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางมีธรรมาภิบาลโปร่งใสและสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมนวัตกรรมกับการคุ้มครองสิทธิของประชาชนซึ่งจะช่วยเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุนและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในเศรษฐกิจดิจิทัลยุคใหม่ต่อไปเป็นข่าวบริการและข้อประกวดราคาค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์มีความจำเป็นต้องขอดับกระแสไฟฟ้าในวันเสาร์ที่18กรกฎาคม2519ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นเนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์กฟผจะต้องปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้าหากการดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้วจะเปิดกระแสไฟฟ้าทันทีและหากมีที่ใดมีการดำเนินการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในช่วงเวลาดังกล่าวให้แจ้งการไฟฟ้าส่วนภาคจังหวัดบุรีรัมย์ทราบเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าย้อนเข้าระบบจำหน่ายซึ่งจะเป็นอันตรายได้โดยพื้นที่ที่รับผลกระทบได้แก่โรงพยาบาลบุรีรัมย์บริษัทมหาชนจำกัด CPO บริษัทCJ Express Group จำกัดหอพักนางสาวมณีรัตน์กนกสินหอพักนางอรนุชคลายเนียเดนถนนหน้าสถานีรถไฟจึงแจ้งให้ทราบทั่วกันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกปฏิบัติการและบูรณาการระบบไฟฟ้าโทร044-611-617กรมการพัฒนาชุมชนประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนาชุมชนอสพรุ่นที่78จำนวน5อัตราปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างวันที่1ตุลาคม2519ถึง30กันยายน2570จะมีอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาทคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า18ปีมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งพระภิกษุและสามเณรไม่สามารถสมัครสอบได้ผู้สมัครระหว่างวันที่13ถึง17กรกฎาคม2519สมัครได้ในวันเวลาราชการณสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ชั้น3สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์หลังใหม่ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชนโทร044-666-6512แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ดำเนินการจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาด้วยเทคนิค e-bidding โดยมีโครงการก่อสร้างตามสัญญาที่บร62/2569ลงวันที่15มิถุนายน2569จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกันประจำปี2569ทางหลวงหมายเลข2074ตอนบุรีรัมย์คูเมืองระหว่างกิโลเมตรที่1+600ถึงกิโลเมตรที่2+060เริ่มสัญญาวันที่16มิถุนายน2519สิ้นสุดสัญญาวันที่12พฤศจิกายน2519ผู้รับจ้างบริษัท YCBR Construction วงเงินค่างาน 5,993,000 บาท จึงประชาสัมพันธ์ให้วิทยุทางดังกล่าวเพิ่มความระวังให้มากขึ้นต่อไปเป็นประกาศสุดท้ายค่ะแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ดำเนินการจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาดัชนี e-bidding โดยมีโครงการก่อสร้างตามสัญญาที่บร .65/2569 ลงวันที่24 มิถุนายน 2569จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี2569งานเสริมผิวเอสฟันงานบำรุงตามกำหนดเวลาทางหลวงหมายเลข226ตอนกระสังระการะหว่างกิโลเมตรที่135ถึงกิโลเมตรที่135+840เริ่มสัญญาวันที่25 มิถุนายน 2519สิ้นสุดสัญญาวันที่22 กันยายน 2519ผู้รับจ้างห้างส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นวงเงินค่างาน9,789,863.96 บาทจึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวเพิ่มความระวังให้มากขึ้นติดตามข่าวย้อนหลังได้ที่ radio.pr.go.th จบข่าวเรวดีหงสากลบรรณาธิการอ่าน
2: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
3: ์ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
4: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกครับนายกเข้าทำเนียบวันหยุดเรียกประชุมทีมมหาดไทยติดตามความคืบหน้าปมสอบท้องถิ่นและเตรียมแผนรับมืออุทกภัยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมทีมมหาดไทยที่ทำเนียบรัฐบาลครับซึ่งในวงประชุมครั้งนี้ครับมีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน5รายครับและตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับได้โพสต์ภาพผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า ติดตามความคืบหน้าของเรื่องการสอบท้องถิ่นและเตรียมแผนรับมืออุทกภัยกับทีมงานมหาดไทยครับต่อเนื่องจากการเรียกประชุมของท่านนายกรัฐมนตรีไปดูกันที่เรื่องของอุทกภัยครับรัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันอุทกภัยจังหวัดสงขลาบูรณาการทุกภาคส่วนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกได้เปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับว่าการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจวาระพิเศษซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้มีการหารือการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาครับโดยเฉพาะที่อำเภอหาดใหญ่หลังจากประสบอุทกภัยรุนแรงเมื่อปีที่ผ่านมาครับซึ่งส่งผลกระทบทั้งต่อพี่น้องประชาชนและภาคธุรกิจโดยรัฐบาลครับให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรการป้องกันอุทกภัยซึ่งควบคู่ไปกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ครับพร้อมครับอนุมัติงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำทั้งนี้ครับภาคเอกชนจังหวัดสงขลาได้เสนอ9โครงการเร่งด่วนที่สอดคล้องกับแผนแม่บทของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติครอบคลุมการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำครับอาทิครับการขุดลอกแหล่งน้ำการติดตั้งประตูระบายน้ำอัตโนมัติและการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำซึ่งทางท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับว่ารัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับการป้องกันมากกว่าการเยียวยาโดยมุ่งยกระดับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถรับมือกับอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพครับลดความเสียหายต่อชีวิตต่อทรัพย์สินและผลกระทบทางเศรษฐกิจในระยะยาวนั่นเองครับมาต่อกันที่เรื่องของความสัมพันธ์ไทยมาเลเซียครับโฆษกรัฐบาลเผยผลการเยือนมาเลเซียของนายกรัฐมนตรีเพื่อกระชับความร่วมมือเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่เพิ่มการค้าความมั่นคงชายแดนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยนะครับว่าในการเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลระหว่างวันที่10ถึง11กรกฎาคมที่ผ่านมาครับเป็นการกระชับความร่วมมือระหว่างกันในประเด็นสำคัญครับไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงด้านพลังงานเพื่อเสริมศักยภาพของภูมิภาคในระยะยาวร่วมมีการเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่ของไทยด่านบุกิจกายูฮิตัมของมาเลเซียซึ่งเปิดใช้อย่างเป็นทางการไปเมื่อวานนะครับ11กรกฎาคมเวลาครับเริ่มตั้งแต่ตี5ถึง5ทุ่มครับเพื่อจะเพิ่มความสะดวกในการเดินทางรวมไปถึงการค้าชายแดนครับลดปัญหาการจราจรและมีการหารือด้านการค้าการดูแลแรงงานไทยและการเดินหน้ากระบวนการสันติภาพในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยย้ำเป้าหมายนะครับคือการลดเหตุความไม่สงบควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่นั่นเองครับมาต่อกันที่เรื่องของโครงการดีๆกันบ้างครับพาณิชย์เตรียมเสนอครม.เดินหน้าโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนตั้งเป้าอาหารราคา40บาทต่อจานพ่อแม่พี่น้องครับทางท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์ครับเปิดเผยครับว่ากระทรวงพาณิชย์นั้นตระหนักถึงภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะครับผู้ที่เป็นมนุษย์เงินเดือนที่ได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตรวมไปถึงครับต้นทุนอาหารที่ยังมีความผันผวนครับจึงเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยเพื่อเพิ่มทางเลือกอาหารราคาประหยัดให้กับประชาชนครับซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ครับเป็นการต่อยอดจากโครงการไทยช่วยไทย plus โดยเปิดให้ร้านอาหารที่อยู่ในระบบกว่า 200,000 ร้านค้านั้นสมัครเข้ามาร่วมโครงการครับเพื่อจัดทำเมนูทางเลือกราคาประหยัดสำหรับประชาชนเบื้องต้นครับ ตั้งเป้าราคาไว้ประมาณ40บาทต่อจานซึ่งรัฐบาลนั้นจะสนับสนุนเงินชดเชยให้แก่ร้านค้าที่เข้าร่วมเพื่อช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานครับซึ่งครับทางท่านรองนายกก็ยืนยันนะครับว่าโครงการนี้นั้นเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนมีทางเลือกไม่ใช่การแทรกแซงกลไกตลาดแต่อย่างใดครับส่วนรายละเอียดเรื่องของจำนวนสิทธิ์วงเงินสนับสนุนต่อร้านค้าและรูปแบบการดำเนินโครงการนั้นอยู่ระหว่างการจัดทำครับโดยกระทรวงพาณิชย์ครับเตรียมเสนอขอใช้งบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทหรืองบประมาณกลางครับซึ่งเบื้องต้นครับตั้งเป้าดำเนินโครงการอย่างน้อย3เดือนครับและหากครม.เห็นชอบครับคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินโครงการได้ภายในเดือนนี้เลยล่ะครับและกระทรวงพาณิชย์นั้นยังติดตามสถานการณ์ต้นทุนสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างใกล้ชิดปัจจุบันครับเริ่มเห็นสินค้าบางรายทยอยปรับลดราคาลงแล้วครับอาทิน้ำมันพืชและปุ๋ยพร้อมดูแลให้ราคาสินค้านั้นเกิดความสมดุลตลอดห่วงโซ่อุปทานครับไปดูกันต่อครับที่เรื่องของกระทรวงมหาดไทยกันบ้างครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยย้ำให้ความสำคัญกับการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศรษฐไทเศรษฐกล่าวถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ครับโดยยืนยันนะครับว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นให้ความสำคัญกับการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดครับเพื่อยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศไทยครับพร้อมย้ำว่าทุกบาทของงบประมาณต้องเปลี่ยนเป็น

ภัยและตอบสนองต่อการเติบโตของประเทศในอนาคตรวมทั้งครับเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนและสถานการณ์อุทกภัยด้วยโดยเร่งตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนป้องกันตะลิ่งระบบระบายน้ำอาคารราชการและโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในความรับผิดชอบทั่วประเทศตลอดจนครับให้ความช่วยเหลือประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุดนอกจากนี้ครับมีการกำชับให้กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทำแผนรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมและสามารถจะปฏิบัติได้จริงครับพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่ครับโดยยึดหลักป้องกันดีกว่าเยียวยามุ่งเน้นการวางแผนและลดความเสี่ยงก่อนจะเกิดเหตุเพื่อให้ทุกโครงการและทุกการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานนั้นนำไปสู่ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องของสคบกันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศใช้แนวทางเลมอนลอส่งสคบตรวจสอบรถยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศย้ำหากพบชำรุดบกพร่องแสดงฉลากไม่ครบดำเนินคดีทันทีพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อว่าสคบครับมีการมอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคติดตามครับและเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ทั่วประเทศโดยกำชับให้ผู้ประกอบการธุรกิจแสดงฉลากและข้อมูลสำคัญของรถยนต์ให้ถูกต้องและต้องครบถ้วนเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบโชว์รูมและจุดจำหน่ายอย่างต่อเนื่องครับเริ่มจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนครับและจะขยายไปสู่ต่างจังหวัดหากพบการฝ่าฝืนหรือแสดงข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนครับจะมีการดำเนินกฎหมายทันทีครับซึ่งทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับได้กล่าวว่าการดำเนินการในครั้งนี้นั้นเป็นการสานต่อนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคในสินค้ามูลค่าสูงซึ่งจะกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยตรงขณะที่รถยนต์ไฟฟ้าครับได้รับความนิยมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับและเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงครับผู้บริโภคนั้นจึงต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจครับทั้งรายละเอียดของตัวรถสมรรถนะของแบตเตอรี่ระยะเวลาและเงื่อนไขของการรับประกันแบตเตอรี่และข้อมูลสำคัญอื่นๆครับที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้ครับสคบจะประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอครับและกรมการขนส่งทางบกอย่างใกล้ชิดเพื่อยกระดับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลรถยนต์ไฟฟ้าให้ครอบคลุมทั้งด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการจดทะเบียนใช้งานเพื่อให้ผู้บริโภคนั้นได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนั่นเองล่ะครับซึ่งทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมอีกครับว่าการดำเนินการในครั้งนี้นั้นยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าหรือเลมอนลอซึ่งผ่านการรับหลักการในวาระที่1ของสภาผู้แทนราษฎรแล้วและอยู่ระหว่างการพิจารณาตามขั้นตอนของรัฐสภาโดยมีเป้าหมายครับในการยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคในสินค้ามูลค่าสูงเช่นรถยนต์ให้ได้รับความเป็นธรรมที่มากขึ้นระหว่างนี้ครับสคบก็จะบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างเต็มที่ทั้งในส่วนของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522และ

ในส่วนของฉลากและการโฆษณาครับพี่น้องประชาชนครับไปดูกันต่อที่เรื่องของอาสาพยาบาลชุมชนรัฐบาลเผยคืบหน้าผลิตอาสาพยาบาลชุมชนเริ่มเปิดรับเดือนกรกฎาคมตั้งเป้าผลิตรุ่นแรก 7,256 คนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์เปิดเผยครับว่ารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้านโยบายอาสาพยาบาลชุมชนซึ่งมีความคืบหน้าตามลำดับอย่างชัดเจนครับผ่านการขับเคลื่อนการทำงานของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตั้งเป้าผลิตอาสาพยาบาลทำงานในชุมชนจำนวน 7,256 คนเข้าไปทำหน้าที่ดูแล4กลุ่มเป้าหมายครับเชื่อมโยงการทำงานกับรพ.สต.เพื่อเสริมสุขภาพในระดับปฐมภูมิให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นครับล่าสุดครับในการดำเนินการคัดเลือกอาสาพยาบาลนั้นจะเริ่มจากเดือนนี้ครับกรกฎาคมและจะมีการประกาศเปิดรับสมัครคัดเลือกอาสาพยาบาลอย่างเป็นทางการในช่วงระหว่างตั้งแต่พรุ่งนี้เลยครับ13กรกฎาคมถึง27กรกฎาคมครับโดยจะประกาศรับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศครับทั้งนี้ครับในวันที่31กรกฎาคมหรือว่าในสิ้นเดือนนี้ครับอนุกรรมการคัดเลือกอาสาพยาบาลระดับจังหวัดจะตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาพยาบาลจากนั้นครับเดือนหน้าสิงหาคมจะมีการดำเนินการคัดเลือกอาสาพยาบาลระหว่างวันที่3ถึง14สิงหาคมต่อจากนั้นคณะอนุกรรมการคัดเลือกอาสาพยาบาลระดับจังหวัดจะส่งผลการคัดเลือกไปยังคณะกรรมการคัดเลือกอาสาพยาบาลภายในเดือนกันยายนครับและสุดท้ายจะประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกในวันที่1กันยายนครับโดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรครับอาสาพยาบาลในเดือนตุลาคมต่อจากนั้นครับจะเป็นช่วงเวลาของการเริ่มอบรมหลักสูตรอาสาพยาบาลต่อไปครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องของการแก้หนี้ครัวเรือนกันบ้างครับรัฐบาลลุยแก้หนี้ครัวเรือนไกลเกลี่ยสำเร็จแล้วกว่า 27,000 รายลดภาระค่าใช้จ่ายกว่า 3,530 ล้านบาทพร้อมเปิดมหกรรมแก้หนี้ฟรี6จังหวัดครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนครับซึ่งกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีและสถาบันการเงินกว่า40แห่งได้ดำเนินโครงการมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนประจำปี2569ครับเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ทั้งก่อนฟ้องและภายหลังศาลมีคำพิพากษาครอบคลุมนะครับทั้งหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์รวมไปถึงหนี้กยศ.ครับผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยแทนการดำเนินคดีในชั้นศาลครับซึ่งผลการดำเนินงานครับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงปัจจุบันนั้นมีประชาชนเข้าร่วมไกล่เกลี่ยสำเร็จแล้ว 27,470 รายคิดเป็นมูลหนี้รวมกว่า 5,926 ล้านบาทครับซึ่งตรงนี้ครับสามารถจะลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้กว่า 3,530 ล้านบาทครับและช่วยปลดภาระผู้ค้ำประกันแล้วกว่า 25,555 รายสะท้อนถึงความสำเร็จของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและสถาบันการเงินในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมครับซึ่งทางท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็กล่าวว่ารัฐบาลนั้นจะเดินหน้าจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนประจำปี2569อย่างต่อเนื่องอีก6ครั้งครับระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมครับได้แก่ที่จังหวัดราชบุรีเพชรบุรีนครศรีธรรมราชภูเก็ตยะลาและปทุมธานี
โดยประชาชนครับสามารถจะเข้ารับบริการไกล่เกลี่ยหนี้ขอคำปรึกษาด้านกฎหมายและรับบริการด้านยุติธรรมต่างๆได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะครับผู้สนใจนะครับสามารถจะลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหรือกรมบังคับคดีและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรม1111กด77หรือ79ครับตลอดระยะเวลาการจัดโครงการครับพี่น้องประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่รักทุกท่านครับส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้ครับย้ำกันดังๆไปทั่วประเทศครับว่าอีก3เดือนครับจะถึงงานใหญ่ของประเทศไทยซึ่งช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมประเทศไทยเราเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนครับพี่น้องชาวไทยทุกท่านเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกด้วยกันครับในเดือนตุลาคมนี้วันนี้ครับตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลย์และทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

ถ้าพูดถึงความผิดทางอาญาสิ่งที่อยากให้ประชาชนได้เข้าใจความผิดทางอาญาแบ่งออกเป็น2ประเภทครับประเภทที่1เราเรียกว่าความผิดต่อแผ่นดินซึ่งเป็นความผิดที่ไม่สามารถยอมความได้ประเภทที่2ครับเราเรียกว่าความผิดต่อส่วนตัวหรือความผิดที่สามารถยอมความได้แน่นอนครับว่าเราไม่ทราบหรอกครับว่าอะไรเป็นความผิดต่อส่วนตัวอะไรเป็นความผิดต่อแผ่นดินสิ่งหนึ่งที่อยากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เข้าใจเป็นหลักการเบื้องต้นก็คือถ้าความผิดนั้นเมื่อกระทำลงไปแล้วครับผลกระทบเกิดขึ้นแก่สังคมส่วนรวมความผิดเหล่านั้นจะเป็นความผิดต่อแผ่นดินซึ่งไม่สามารถยอมความได้แต่ถ้าเกิดความผิดใดก็ตามกระทำลงไปแล้วเป็นความผิดที่กระทบเฉพาะบุคคลหรือมีกฎหมายกำหนดไว้ว่าความผิดเหล่านั้นเป็นความผิดที่สามารถยอมความได้ความผิดเหล่านี้ครับเป็นความผิดที่ทุกท่านจะต้องให้ความระมัดระวังทำไมผมถึงพูดว่าทุกท่านจะต้องให้ความระมัดระวังเนื่องจากความผิดใดก็ตามที่เป็นความผิดต่อส่วนตัวกฎหมายกำหนดไว้เลยครับในประมวลกฎหมายอาญามาตรา96ครับซึ่งกำหนดไว้ว่าในความผิดต่อส่วนตัวนั้นผู้เสียหายจะต้องไปร้องทุกข์ภายใน3เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิดหากไม่มีการไปร้องทุกข์ภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวผลที่เกิดขึ้นคือจะไม่สามารถดำเนินคดีกับบุคคลที่กระทำความผิดได้เนื่องจากคดีจะขาดอายุความสิ่งที่ต้องการที่จะสื่อประชาสัมพันธ์ก็คือถ้าเราได้รับความเสียหายเราไม่ต้องรอครับให้ระยะเวลาผ่านไปนานครับเมื่อเรารู้สึกว่าเราได้รับความเสียหายจากการกระทำของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นความผิดไม่ว่าความผิดนั้นจะเป็นความผิดต่อส่วนตัวหรือความผิดต่อแผ่นดินก็ตามอยากให้ทุกท่านได้รักษาสิทธิ์ของตนโดยรีบไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเท่านี้ครับเราก็จะสามารถปกป้องสิทธิ์ของเราได้แต่ถ้าเรารอให้ระยะเวลาผ่านไปเนิ่นนานเกินไปครับสิทธิ์ของเราที่มีอาจจะเสียสิทธิ์ได้เนื่องจากเราไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณวงเวียนใหญ่ขณะนี้สถานการณ์ทรงตัวไม่พบการทรุดตัวหรือการเอียงของอาคารเพิ่มเติมรัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ของประชาชนและไม่กระทบต่อความเชื่อมั่นการลงทุนปากีสถานเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านใช้กระบวนการทางการทูตและการเจรจาแก้ไขสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่ขณะนี้สถานการณ์ทรงตัวไม่พบการทรุดตัวหรือการเอียงของอาคารเพิ่มเติมนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ทั้งการเสริมความแข็งแรงของดินเพื่อลดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินควบคู่กับการติดตามผลกระทบต่ออาคารและการดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดซึ่งนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาล่าสุดผู้รับจ้างได้รื้อสะพานลอยบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วเสร็จและดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินแล้ว1จุดจากทั้งหมด5จุดพร้อมเร่งดำเนินการในจุดที่เหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมการรั่วซึมของน้ำใต้ดินและสร้างเสถียรภาพให้พื้นที่ก่อสร้างทั้งนี้จากการติดตามสถานการณ์ล่าสุดพบว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงจากวันก่อนหน้าทำให้สามารถปรับลดการทำงานของเครื่องสูบน้ำได้ขณะเดียวกันรฟม.ยังคงตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารในรัศมี30เมตรทุก30นาทีโดยผลการตรวจสอบพบว่าแนวโน้มการเคลื่อนตัวของอาคารและการทรุดตัวของผิวถนนลดลงสะท้อนว่ามาตรการแก้ไขเริ่มเห็นผลเป็นลำดับขณะเดียวกันรฟม.ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบขณะนี้มีประชาชนติดต่อขอรับความช่วยเหลือแล้ว105รายและอยู่ระหว่างประสานผู้พักอาศัยอีก32รายที่ยังไม่ได้เข้ามาติดต่อนอกจากนี้ยังสามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์หมายเลข0843565211เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้โดยตรงด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการประเมินในวันนี้พบว่าการทรุดตัวของชั้นดินหยุดนิ่งและยังไม่พบการทรุดตัวเพิ่มเติมโดยภายหลังที่มีการฉีดปูนเหลวผสมสารเคมีลงใต้ดินเพื่ออุดโพรงและเสริมความแข็งแรงของชั้นดินพบว่าบางจุดที่เคยทรุดตัวมีการยกตัวกลับขึ้นมาเล็กน้อยสะท้อนว่ามาตรการแก้ไขเริ่มเห็นผลและภาพรวมของพื้นที่มีเสถียรภาพมากขึ้นอีกทั้งยังได้ดำเนินมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอย่างเข้มงวดทั้งการปิดการจราจรเพื่อลดน้ำหนักกดทับและแรงสั่นสะเทือนจากยานพาหนะซึ่งช่วยลดโอกาสเกิดการทรุดตัวได้และมีทีมเฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
2: ใช้โดรนบินเป็นระบบไรด้าก็คือถ่ายภาพยิงเลเซอร์เนี่ยเอาเลเซอร์เนี่ยมาเทียบกันว่ามีอัตราการยุบอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ในวงกว้างได้รับรายงานว่าไม่ได้มีการยุบเพิ่มเติมคือตอนนี้ก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องปิดผิวจราจรอยู่เนื่องจากทางผู้รับจ้างเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องเจาะถนนเพื่อใช้น้ำปูนผสมสารเคมีเนี่ยลงไปอุดตามโพรงต่างๆเนี่ยเข้าใจว่าจะต้องอุดทั้งหมดเนี่ยประมาณ30ช่องจะต้องเจาะทั้งหมด30ช่องก็คาดว่ายังจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งเพื่อที่ให้เขาปิดโพรงต่างๆตรงผิวถนนเนี่ยให้หมดก่อนครับ
1: ขณะที่นายธเนศวีรสิริผู้ทรงคุณวุฒิกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุว่าขณะนี้ทีมวิศวกรยังติดตามความมั่นคงของอาคารและผิวถนนอย่างใกล้ชิดโดยตรวจวัดรอยแตกร้าววันละ3รอบร่วมกับใช้เซ็นเซอร์และโดรนสำรวจการทรุดตัวของพื้นดินซึ่งผลการตรวจล่าสุดไม่พบรอยแตกร้าวใหม่และรอยเดิมไม่ขยายตัวค่าการตรวจวัดยังอยู่ในระดับคงที่สะท้อนว่าโครงสร้างยังมีความมั่นคงขณะที่ผู้รับจ้างได้รื้อสะพานลอยบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วเสร็จ และสามารถปิดกั้นน้ำที่ไหลเข้าสู่อุโมงค์ได้ทั้งหมดพร้อมกันนี้จะเร่งประเมินความปลอดภัยของโครงสร้างอย่างรอบด้านก่อนกำหนดแผนซ่อมแซมที่ชัดเจนคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห
3: ์หลักการเนี่ยคือต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุตอนนี้ครับปิดไม่ให้น้ำเข้าทุกอย่างเรียบร้อยใต้อุโมงค์เรียบร้อยทุกอย่างไม่มีแล้วมั่นใจแล้วเนี่ยเขาจะต้องซีลจนมั่นใจได้ว่าจะไม่มีน้ำดันขึ้นอีกไม่งั้นการทำงานต่อไม่ได้แล้วอนาคตข้างหน้าเราจะเปิดใช้งานเราจะขัดความเชื่อมั่นเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องไปแก้ที่ต้นเหตุต้องไปปิดรั้วตรงนี้ให้ได้อีกกี่วันจะเสร็จซึ่งถ้าเป็นความเห็นของผมเนี่ยผมบอกว่าเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนจริงๆเราต้องมั่นใจในพวกเราเองให้ชัดเจนก่อนค่อยกลับมาต้องขอความกรุณาคือให้มั่นใจก่อนขอตรวจก่อนนะครับแล้วก็พอมั่นใจแล้วเราประชุมกันเรียบร้อยแล้วก็เป็นความเห็นร่วมกันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับตอนนั้นทุกท่านจะได้ขับเข้ามาอย่างสบายใจ
1: รัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ของประชาชนและไม่กระทบต่อความเชื่อมั่นการลงทุน
4: นางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาโครงสร้างค่าไฟฟ้าว่าภายหลังคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนซึ่งมีนายประกรณ์นิลประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้พิจารณาแนวทางปรับปรุงสัญญาณรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมโดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดภาระค่าไฟของประชาชนจากการแก้ไขโครงสร้างต้นทุนในระยะยาวซึ่งนายกรัฐมนตรีได้รับฟังข้อกังวลของทุกภาคส่วนทั้งประชาชนที่ต้องการเห็นค่าไฟลดลงและภาคเอกชนที่ให้ความสำคัญกับความเชื่อมั่นต่อนโยบายของภาครัฐจึงได้กำชับให้การดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างรอบคอบอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายและคำนึงถึงผลกระทบในทุกมิติท่านนี้นายประกรณ์นิลประพันธ์ในฐานะประธานคณะกรรมการได้ระบุถึงแนวทางการพิจารณาว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกับสำนักงานอัยการสูงสุดที่ได้ให้ความเห็นว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างรัฐกับเอกชนเป็นสัญญาทางปกครองซึ่งรัฐมีอำนาจดำเนินการได้เพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างไรก็ตามคณะกรรมการเห็นว่าการเจรจากับเอกชนเพื่อปรับปรุงเงื่อนไขสัญญาเป็นแนวทางที่เหมาะสมกว่าเพราะสามารถสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนควบคู่กับการรักษาความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนและหลักนิติธรรมพร้อมเห็นว่ามีข้อสัญญาบางส่วนที่ควรนำมาทบทวนรวมทั้งประเด็นราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมซึ่งมีข้อเสนอให้พิจารณาปรับองค์ประกอบของราคารับซื้อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าการแก้ไขปัญหาค่าไฟครั้งนี้รัฐบาลไม่ได้มุ่งใช้มาตรการระยะสั้นหรือกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนแต่เป็นการปรับโครงสร้างต้นทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากค่าไฟที่เป็นธรรมโดยรัฐบาลเชื่อว่าการลดค่าไฟและการรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุนสามารถเดินไปพร้อมกันได้หากทุกฝ่ายร่วมกันหาแนวทางที่เป็นธรรมโปร่งใสและยึดประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญนฤมลอุดมพรรายงาน
1: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโดฮาขอให้คนไทยในกาตาร์ติดตามสถานการณ์ในภูมิภาคและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดหลังมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีแล้ว3รายสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโดฮารัฐกาตาร์รายงานการติดตามสถานการณ์ในกาตาร์และภูมิภาคตะวันออกกลางวันนี้โดยกระทรวงกลาโหมกาตาร์เปิดเผยว่ากองทัพกาตาร์ได้สกัดกั้นการโจมตีด้วยขีปนาวุธจำนวนหนึ่งที่มุ่งเป้าหมายมายังรัฐกาตาร์ซึ่งต่อมากระทรวงมหาดไทยกาตาร์รายงานว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินมาตรการตามแผนปฏิบัติการตอบสนองทันทีและพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเศษซากที่ตกลงมาจากปฏิบัติการสกัดกั้นดังกล่าวจำนวน3รายซึ่งขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเมื่อได้รับสัญญาณแจ้งเตือนและหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข่าวลือภาพหรือวิดีโอซึ่งผู้เผยแพร่อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายและขอให้ติดตามข่าวสารจากทางการกาตาร์เท่านั้นทั้งนี้สถานการณ์ในกาตาร์และภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงมีความเปราะบางและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาสถานเอกอัครราชทูตขอความร่วมมือให้คนไทยทุกท่านยังคงปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการกาตาร์โดยมีสติและระมัดระวังหากอยู่นอกอาคารเมื่อได้รับสัญญาณเตือนภัยขอให้รีบหาที่กำบังและอยู่ในที่ปลอดภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโฆษกกองทัพเรือชี้แจงคลิปทหารไทยที่บ้านท่าเส้นจังหวัดตราด เป็นเพียงการอธิบายให้ทหารกัมพูชาเข้าใจถึงการเสริมความมั่นคงแนวรั้วลวดหนามไม่ใช่การกระทบกระทั่งตามที่เป็นข่าว
5: พลเดอตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือกล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปเหตุการณ์บริเวณบ้านท่าเส้นตำบลชำรากอำเภอเมืองจังหวัดตราดซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาทำให้เกิดความเข้าใจว่าเป็นเหตุการณ์เผชิญหน้าระหว่างกำลังทหารไทยและทหารกัมพูชาโดยชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เป็นการกระทบกระทั่งหรือการเผชิญหน้าที่รุนแรงแต่เป็นเพียงการสอบถามและแสดงความไม่พอใจของกำลังทหารฝ่ายกัมพูชาภายหลังที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดเข้าดำเนินการเสริมความมั่นคงของแนวรั้วลวดหนามหีบเพลงในพื้นที่รับผิดชอบตามมาตรการรักษาความมั่นคงเดิมโดยสถานการณ์ในพื้นที่ยังคงเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยพร้อมยืนยันว่าฝ่ายไทยยังคงยึดมั่นและปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมของทั้งสองฝ่ายอย่างเคร่งครัดไม่มีการปรับแนวการวางกำลังไม่มีการขยายแนววางกำลังและไม่มีการดำเนินการใดที่เป็นการยั่วยุหรือเพิ่มระดับความตึงเครียดโดยกำลังพลของกองทัพเรือทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดกลั้นยึดหลักสันติวิธีและความชอบธรรมเป็นสำคัญอย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมามีผู้ที่นำเสนอข่าวบางกรณีที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงไปมากซึ่งอาจสร้างความเข้าใจผิดและเพิ่มความตึงเครียดเช่นเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาฝ่ายการพยาบาลได้ดำเนินงานด้านเวชกรรมป้องกันโดยพ่นสารป้องกันยุงลายให้แก่กำลังพลบริเวณแนวตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่กลับมีการนำเสนอข่าวว่าฝ่ายไทยใช้สารเคมีอันตรายทั้งที่ข้อเท็จจริงเป็นเพียงยาฆ่ายุงและเป็นมาตรการด้านเวชกรรมป้องกันและสาธารณสุขตามปกติของหน่วยกองทัพเรือจึงขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ของทั้งสองประเทศให้นำเสนอข้อมูลบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงหลีกเลี่ยงการตีความหรือขยายความเกินข้อเท็จจริงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบรรยากาศแห่งความร่วมมือและเพิ่มความตึงเครียดโดยไม่จำเป็นปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมการศึกษาระดับโลกในปีหน้าซึ่งจะเป็นโอกาสได้เข้าถึงองค์ความรู้จากเครือข่ายการศึกษาและมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางการศึกษาของโลกในอนาคต
6: นายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่านายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ปฏิบัติภารกิจในประเทศฝรั่งเศสตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเข้าร่วมการประชุม Transforming Education Summit Part 4และหารือกับองค์การยูเนสโกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD รวมถึงหน่วยงานด้านการศึกษาของฝรั่งเศสซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลลัพธ์สำคัญที่ทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับบนเวทีการศึกษาระดับโลกมากขึ้นความสำเร็จสำคัญของภารกิจครั้งนี้คือประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพร่วมกับยูเนสโกจัดการประชุม Global Education Meeting 2027ณกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเวทีที่รัฐมนตรีด้านการศึกษาและผู้กำหนดนโยบายจากทั่วโลกใช้ร่วมกันกำหนดทิศทางการศึกษาของโลกในอนาคตทั้งนี้เป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะได้เชิญรัฐมนตรีด้านการศึกษาองค์การระหว่างประเทศนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เปิดโอกาสให้หน่วยงานด้านการศึกษาของไทยครูนักวิชาการและเยาวชนไทยได้เข้าถึงองค์ความรู้และเครือข่ายระดับโลกมากยิ่งขึ้นโดยหลังจากนี้กระทรวงศึกษาธิการจะเดินหน้าเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกดังกล่าวควบคู่กับการผลักดันนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผลลัพธ์ของความร่วมมือระหว่างประเทศเกิดประโยชน์กับผู้เรียนครูและระบบการศึกษาไทยอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมยกระดับบทบาทของประเทศไทยในฐานะหนึ่งในประเทศที่มีส่วนร่วมกำหนดอนาคตการศึกษาของโลกจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรมการค้าต่างประเทศนำ SME ไทยร่วมงานไทยไรฟ์โรดโชว์ณนครกวางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและเชื่อมโยงผู้ประกอบการสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวไทยสู่ตลาดจีนนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมดำเนินการโครงการยกระดับ SME ข้าวไทยก้าวสู่ตลาดโลกเพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME สินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวไทยให้สามารถเชื่อมโยงการค้าและนำไปสู่การส่งออกได้อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์ข้าวไทยให้เป็นที่รู้จักโดยเฉพาะในด้านคุณภาพและมาตรฐานเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความต้องการบริโภคข้าวไทยเพิ่มขึ้นทั้งนี้จึงได้จัดงานไทยไรฟ์โรดโชว์ระหว่างวันที่17ถึง19กรกฎาคมนี้ ณ นครกวางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นมณฑลที่มีผู้บริโภคข้าวมากที่สุด และผู้นำข้าวข้าวของจีนส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในเมืองกวางโจวอีกทั้งข้าวไทยที่ส่งออกไปจีนกว่า80%ผ่านด่านในมณฑลกวางตุ้งและกระจายไปยังตลาดทั่วประเทศจีนกวางโจวจึงมีความสำคัญในด้านการค้าข้าวอย่างมากโดยภายในงานจะมีการจัดแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวไทยของผู้ประกอบการ SME 28รายและการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ SME กับผู้นำเข้าผู้ซื้อผู้ประกอบการรายสำคัญในจีนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมาไทยส่งออกข้าวไปจีนประมาณ 440,000 ถึง 750,000 ตันต่อปีคิดเป็นสัดส่วน12-27%ของปริมาณการนำเข้าข้าวทั้งหมดของจีนซึ่งในช่วง5เดือนแรกปีนี้ไทยส่งออกข้าวไปจีนแล้วกว่า 139,000 ตันและจากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ของไทยได้เข้าถึงตลาดต่างประเทศควบคู่กับการสร้างการรับรู้ในกลุ่มผู้บริโภคและช่วยยกระดับภาพลักษณ์ข้าวไทยเพิ่มมูลค่าทางการค้าและสร้างโอกาสใหม่ให้ผู้ประกอบการ SME การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนำเสนอนวัตกรรม AI ยกระดับระบบไฟฟ้าอัจฉริยะในงานประชุมวิชาการนานาชาตินายธีรวุฒิเวทธรรมรองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ในฐานะนายกสมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ากฟผ.ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICME 2026ซึ่งเป็นงานประชุมที่รวบรวมนักวิจัยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญและภาคอุตสาหกรรมจากทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนำเสนอความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง9กรกฎาคมที่ผ่านมาณกรุงเทพมหานครภายในงานกฟผ.ได้นำเสนอนวัตกรรมด้านพลังงานในรูปแบบนิทรรศการโดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ร่วมกับข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อยกระดับการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าและเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศอาทิระบบวิเคราะห์ตำแหน่งและขอบเขตการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปทั่วประเทศจากภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงซึ่งช่วยสนับสนุนการประเมินกำลังผลิตติดตั้งเพื่อการวางแผนระบบไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและระบบตรวจสอบการรุกล้ำของต้นไม้ในเขตสายส่งไฟฟ้าระยะทางกว่า 22,000 กิโลเมตรทั่วประเทศแบบอัตโนมัติเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงจากต้นไม้ที่มีความสูงเกินเกณฑ์และอยู่ใกล้แนวสายส่งช่วยสนับสนุนการบำรุงรักษาเชิงรุกลดโอกาสการเกิดเหตุขัดข้องของระบบส่งไฟฟ้าทั้งนี้กฟผ.มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI พร้อมต่อยอดนวัตกรรมสู่การใช้งานจริงเพื่อยกระดับระบบไฟฟ้าอัจฉริยะรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างยั่งยืนจังหวัดนราธิวาสพบผู้ป่วยโรคเรื้อนสูงที่สุดของประเทศโดยเตรียมปูพรมคัดกรองเชิงรุกช่วงเดือนหน้าเพื่อลดการแพร่เชื้อและเกิดผู้ป่วยรายใหม
7: ่นายกฤษณะนามกำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดือนหน้าควบคุมและป้องกันโรคเรื้อนเชิงรุกอย่างต่อเนื่องหลังยังเป็นจังหวัดที่พบผู้ป่วยโรคเรื้อนสูงที่สุดของประเทศปัจจุบันมีผู้ป่วยอยู่ในทะเบียนรักษา39รายและช่วงวันที่1มกราคมถึง15มิถุนายนที่ผ่านมาพบผู้ป่วยรายใหม่10รายโดย4รายเข้ารับการรักษาเมื่อเกิดความพิการแล้วสะท้อนการตรวจพบโรคที่ล่าช้าในบางพื้นที่จังหวัดจึงเตรียมปูพรมตรวจคัดกรองโรคเรื้อนเชิงรุกในเดือนสิงหาคม2519นี้ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาสตากใบและศรีสาครผ่านโรงเรียนมัธยิตศาลาประชาคมและองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อค้นหาผู้ป่วยและผู้สัมผัสโรคให้ได้รับการวินิจฉัยและรักษาโดยเร็วลดการแพร่เชื้อและป้องกันความพิการทั้งนี้ขอให้ประชาชนหมั่นสังเกตอาการผิดปกติเช่นผิวหนังเป็นวงด่างสีขาวหรือแดงมีอาการชาหรือผื่นที่รักษานานกว่า3เดือนแล้วยังไม่หายให้รีบพบแพทย์ทันทีเนื่องจากโรคเรื้อนสามารถรักษาให้หายได้หากตรวจพบตั้งแต่ระยะแรกจะช่วยลดความเสี่ยงต่อความพิการและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อพิชานันเทพรักษ์ปวทนราธิวาสรายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: ข่าวดีสำหรับคนที่กำลังมองหาคลินิกเสริมความงามค่ะตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2569เป็นต้นไปแพทยสภาออกกติกาใหม่กำหนดให้โฆษณาด้านเสริมความงามและศัลยกรรมต้องแสดงชื่อนามสกุลจริงพร้อมเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของแพทย์อย่างชัดเจนทุกครั้งหากใช้ชื่อเล่นก็ต้องแสดงคู่กับชื่อจริงโดยมีขนาดและรูปแบบตัวอักษรเท่ากันเพื่อให้ไม่เกิดความเข้าใจผิดมาตรการนี้จะช่วยให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลแพทย์ได้ง่ายขึ้นเพิ่มความโปร่งใสและตัดสินใจในการใช้บริการได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
11: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศปากีสถานออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่านายอิสฮักดารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศปากีสถานสนทนาทางโทรศัพท์กับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นหลังสหรัฐและอิหร่านกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งในโอกาสนี้นายดาเน้นย้ำว่ากระบวนการเจรจาและแนวทางทางการทูตยังคงเป็นหนทางเดียวที่ใช้ได้ผลในการแก้ไขข้อพิพาทและบรรลุสันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านปฏิบัติตามแนวทางลดความตึงเครียดและใช้ความยับยั้งชั่งใจตามบันทึกความเข้าใจที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันไว้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและปากีสถานพร้อมแสดงบทบาทสร้างสรรค์ในการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสำนักงานดับเพลิงไต้หวันในวันนี้ที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีซึ่งเคลื่อนตัวผ่านพื้นที่ทางตอนเหนือของเกาะไต้หวันส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ134รายส่วนใหญ่เกิดจากการพลัดตกจากรถจักรยานยนต์ลื่นล้มและวัตถุตกใส่อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตขณะที่กระทรวงการคมนาคมไต้หวันรายงานว่าเที่ยวบินระหว่างประเทศ137เที่ยวและเที่ยวบินภายในเกาะไต้หวัน62เที่ยวต้องถูกยกเลิกในวันนี้เนื่องจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีทั้งนี้พายุไต้ฝุ่นบาวีเคลื่อนตัวผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาก่อนจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนรุนแรงเมื่อช่วงเช้าวันนี้อย่างไรก็ตามอิทธิพลของพายุบาวียังคงทำให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นวงกว้างทั่วพื้นที่ทางตะวันออกและตอนเหนือของจีนต่อไปอีกหลายวันต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ฉบับที่9ในช่วงวันที่12ถึง15กรกฎาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยโดยในช่วงวันที่12ถึง14กรกฎาคมนี้ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนบาวีปกคลุมบริเวณมณฑลเจียงซูประเทศจีนแล้วคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับในระยะต่อไปโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรทางฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรทางฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยาวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:54 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร5เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะนายอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:34 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:57 น
12: กราบก้มบังคมบ่า ปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
13: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกาคณิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกัมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน Move and More 33ปีรอฟมมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวค่ะคุยสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศนะคะช่วงแรกเนี่ยอยากจะคุยกับคุณผู้ฟังชวนคุยกันก่อนเพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้ค่ะมีการเปิดโครงการลานประติมากรรมใต้ทะเล Ocean for Life บริเวณเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีอันนี้เพื่อที่จะพัฒนาแหล่งปะการังเทียมแล้วก็จุดดำน้ำแห่งใหม่นั่นเองนะคะโดยมีประติมากรรมรูปสัตว์ทะเลหายากถูกออกแบบอย่างสวยงามมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังผสมผสานกับคุณค่าทางศิลปะเข้ากับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลแน่นอนค่ะรายการของเราวันนี้อยากจะชวนคุณผู้ฟังเนี่ยไปท่องโลกประติมากรรม

0: มหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังได้นะคะโดยค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านค่ะแล้วทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปนะคะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณช้อยแสงทองจากกรุงเทพมหานครค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพักก่อนแล้วก็ช่วงต่อไปช่วงที่2นี่ค่ะจะชวนคุณผู้ฟังไปท่องโลกประติมากรรมใต้ทะเลกันค่ะ
1: โอ๊ยฉันจะยายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
2: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
3: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15 กรกฎาคม 69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: เบา
4: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
6: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300 บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
7: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
8: อยากถึงที่หมายเร็วไว
9: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ที
8: ลดการสร้างมลพิษ
9: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ทีย
8: กระดับคุณภาพชีวิต
9: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ที
8: ดีต่อคุณดีต่อโลกรอฟมร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
10: รวยรวยรวย
11: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113 ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบเบิ่มๆ7 รางวัลรางวัลละ10 ล้านบาทแจกรวม70 ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1 ปีและ 2 ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15 กรกฎาคม 69ย้ำครั้งสุดท้าย70 ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: รวย
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
6: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะเข้าสู่ช่วงที่2นะคะวันนี้ชวนคุณผู้ฟังไปท่องโลกประติมากรรมใต้ทะเลค่ะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะไทยวัฒนกุลนะคะหัวหน้าภาควิชาประติมากรรมคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะตอนนี้อาจารย์มานะพร้อมแล้วอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ก่อนอื่นต้องถามอาจารย์เกี่ยวกับแนวคิดก่อนเลยนะคะอาจารย์คะแนวคิดของลานประติมากรรมใต้ทะเล Ocean for Life เป็นไปเป็นมายังไงคะอาจารย์
2: จริงๆแนวคิดนี้เนี่ยจริงๆผมเองเนี่ยต้องบอกว่าผมเนี่ยเป็นอาจารย์ที่คณะจิตรกรรมนะฮะเป
1: ็
2: นภาควิชาประติมากรรมหรือง่ายๆก็เป็นศิลปินทางด้านงานศิลปะประเภทประติมากรรมนะครับแล้วทางปตท.เนี่ยฮะปตท.สผ.นะครับก็จะสร้างประติมากรรมใต้น้ำพอดีก็ได้รับการติดต่อมานะฮะมาทางผมเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกันก็พูดประวัติความเป็นมาความต้องการเขาอยากได้อะไรอยากได้ประติมากรรมใต้น้ำอะไรอย่างเงี้ยฮะนะครับแล้วก็ร่วมกับคณะประมงนะครับมหาวิทยาลัยเกษตรโดยการนำของผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรนะฮะทำลงนาวสวัสดนะครับปตท.สผ.เนี่ยได้มีการสำรวจพื้นที่นะครับที่บูยันซี่นะฮะเวิลด์เกาะเต่าเนี่ยจังหวัดสุราษฎร์นะครับก็สำรวจกันแล้วก็มีแนวคิดว่าจะสร้างประติมากรรมดังนั้นปตท.ก็เลยมาพูดคุยกับผมเราจะสร้างประติมากรรมยังไงกันอะไรอย่างเงี้ยฮะก็มีการพูดคุยกันในเบื้องต้นแต่แรกว่าความเป็นไปได้เป็นไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับด้วยความที่ผมเองเป็นศิลปินทางด้านประติมากรรมอยู่แล้วเคยสร้างแต่บนแบบบนบกแต่พอเราคิดไปคิดมาอ๋อครั้งหนึ่งผมเคยสร้าง

0: แล้วประติมากรรมใต้น้ำที่มาดีฟ
1: อ๋อเหรอคะ
0: ใช่ครับที่มาดีฟนะแต่ตอนนั้นเองเนี่ยทางศิลปกรเนี่ยได้ทำโครงการเนี้ยร่วมกับบริษัทสิงห์เอสเตทนะครับ
1: ค่ะ
0: เป็นประติมากรรมปะทูน่าเป็นศิลปะประติมากรรมเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของปะการัง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับตั้งอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้ทางทะเลที่มาดีฟแถวที่มารีนดิสคัฟเวอรี่เป็นโครงการคอร์สรถมาดีฟนะครับจะสร้างเป็นรูปทรงของปะทูน่านะฮะกำลังว่ายน้ำร้อยเรียงกันไปนะครับ
1: ค่ะ
0: ความยาวเนี่ยก็ประมาณสัก12เมตรครึ่งประมาณนี้ฮะความสูงของชิ้นงานก็ของปะทูน่าเนี่ยก็ประมาณ 1.80 เมตรเป็นปลาแต่ละตัวว่ายลีลาการว่ายเนี่ยไม่เหมือนกันแต่เอาแต่ละตัวเนี่ยฮะมาตั้งเรียงกันความยาวก็เลยเป็น12เมตรครึ่ง อันนี้ผมเคย
1: อันนี้คือที่มาดีฟ
0: ใช่ครับแต่จริงๆนะตอนนั้นเองเนี่ยผมก็เกือบจะลืมไปละเพราะว่าน
1: าน
0: มันก็นานหลายปีครับมันนานหลายปีพอมันนึกอ๋อเราเคยสร้างแต่พอคุยกับทางปตท.สผ.ไปเรื่อยๆนะฮ
1: ะ
0: ก็กลายเป็นว่าได้ทราบมาว่าอ๋อณตอนนั้นที่ปรึกษาก็คืออาจารย์ธรนั่นเองแต่ตอนนั้นผมยังไม่ทราบว่าเป็นอาจารย์ธรเป็นที่ปรึกษาพอมาถึงของปตท.สผ.เนี่ยก็เลยได้มาเจอกับอาจารย์ธรอีกครั้งนึงนะเราก็มีการสำรวจพื้นที่การพูดคุยกันว่าเราเป็นไปได้ไหมในการที่จะสร้างประติมากรรมใต้น้ำแต่ครั้งนี้กับครั้งที่มาดิฟแตกต่างกันมากครับ
1: ความว่าแตกต่างกันมากคือยังไงคะอาจารย์มนัส
0: ครั้งนี้ของปตท.สผ.เนี่ยต้องบอกว่าคิดถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้นคิดถึงนักดำน้ำนักท่องเที่ยวที่จะมาที่เกาะเต่านะฮะที
1: ่สุราษฎร์ธานี
0: ใช่ใช่ฮะแล้วก็คิดถึงว่าประติมากรรมเราเนี่ยมันจะไปช่วยส่งเสริมอะไรนะมันจะไปช่วยอนุรักษ์เป็นที่อยู่ของปะการังของสัตว์น้ำเล็กๆนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วก็จะมีนักดำน้ำเข้ามาเที่ยวในเกาะเต่าเราได้มากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีการเซอร์เวย์พื้นที่กันจริงๆก็โดยการนำของทางปตท.สผ.โดยมีอาจารย์ธรนะฮะ
1: ค่ะ
0: เป็นที่ปรึกษาก็คือคณะประมงของเกษตรของมหาวิทยาลัยเกษตรนะครับอันเนี้ยแล้วก็ลงไปผมเองก็ได้เดินทางไปสำรวจไปดำน้ำดูแต่ว่าตอนนั้นผมเองต้องดำน้ำแบบผิวน้ำแล้วไม่ได้ดำแบบ
1: ไม่ได้ลึก
0: ลงไปใช่
1: ใต้ท้องทะเลแบบนั้น
0: ใช่ก็ดำดูความเป็นไปได้ว่าตรงเนี้ยความสูงของประติมากรรมนะกับพื้นน้ำตรงเนี้ยเหมาะสมกันไหมว่าควรจะเป็นขนาดเท่าไหร่ผมเองก็เป็นเก็บข้อมูลบ้างเล็กน้อยนะฮะเพราะว่าจริงๆทางอาจารย์ธรเนี่ยเป็นคนดูเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆ
1: พูดคุยกับจะได้ไม่ส่งผลกระทบมากที่สุด
0: ใช่ใช่พูดคุยกับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบนเกาะอะไรอย่างเงี้ยนะอาจารย์ธรกับทางปตท.สผ.เนี่ยก็สำรวจมาส่วนหนึ่งแล้วผมก็ไปเก็บของผมในส่วนด้านที่เป็นศิลปะพาเป็นประติมากรรมอะไรเงี้ยว่าโจทย์ของผมก็คือว่าประติมากรรมใต้น้ำจะเป็นรูปทรงอะไรจะเป็นสัตว์อะไรในทะเลอะไรอย่างเงี้ย
1: ค
0: ่ะแล้วก็ต้องเป็นสัตว์น้ำที่เป็นท้องถิ่นของเกาะเต่าด้วยอะไรเงี้ยวันที่ไปสำรวจเองเนี่ยผมเองก็ไปพักที่โรงแรมเนาะผมก็สอบถามคุณยายคนนึงเป็นเจ้าของโรงแรมแกก็จะอยู่ที่นี่ตั้งแต่เด็กก
1: ็คนในพื้นที่เลย
0: ใช่ครับตั้งแต่แบบโอ้เกาะเต่ายังไม่มีคนอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเออจริงผมก็สอบถามว่าสัตว์น้ำที่นี่มีอะไรยังไงก็ได้ฉลามวาฬมาได้อะไรอย่างเงี้ยฮะมาแล้วก็อีกมีเต่าด้วยมีอะไรเงี้ยหลายๆอย่างผมก็เก็บข้อมูลมาต่างๆมาแล้วก็เอามารวบรวมแล้วก็เป็นข้อมูลไปพูดคุยนะฮะแล้วกลับมาแล้วก็คุยกับปตท.สผ.แล้วก็คุยได้ประชุมกับอาจารย์ธรด้วยนะครับแล้วก็กลับมาสเก็ตเนี่ยเราก็จะเริ่มสเก็ตงานนะใช่
1: นะคะอันนี้ก็คือที่มาแต่อาจารย์คะในส่วนของผลงานประติมากรรมใต้ทะเลครั้งนี้อาจารย์ไอเดียส่วนล้วนๆเลยอาจารย์นำมาจากไหนอะคะ
0: จริงๆอย่างที่ผมบอกครับผมเก็บข้อมูลสัตว์น้ำพื้นถิ่นที่นั่นเพราะผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเราสร้างประติมากรรมมาที่เราคิดเองหรือเรามโนภาพขึ้นมาเองเนี่ยผู้มีส่วนร่วมเนี่ยในท้องถิ่นเนี่ยเขาอาจจะไม่โอเคกับเราแล้วผมก็คิดว่านักท่องเที่ยวเองเนี่ยก็อยากจะมาเห็นเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยอย่างสัตว์น้ำที่นี่เนี่ยบางทีเดี๋ยวบางชนิดเองเนี่ยนักท่องเที่ยวไม่ได้เห็นบ่อยมากจะมาเป็นช่วงเดือนของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยเลยเป็นที่มาที่ผมสเก็ตงานพวกนี้มาแล้วก็เอาผลงานพวกนี้พูดคุยกับทางปตท.สผ.แล้วก็อาจารย์ธรว่าแล้วก็ทำประชาพิจารณ์ว่าโอเคเป็นไปได้ไหม ชุมชนเองผู้ประกอบการเองนะครับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียล่ะฮะเขาเห็นด้วยกับเราไหมเพราะว่าเขาเองเนี่ยจะต้องอยู่ในพื้นที
1: ่
0: นะครับก็เป็นที่มาอย่างเงี้ยฮะว่าโอเคเราก็เลยได้มามีการสเก็ตกันผมสเก็ตไปหลายๆชิ้นมากเพื่อที่จะสรุปให้เหลือแค่9ชิ้น
1: ค่ะ
0: ครับ
1: 9ชิ้น9ชิ้นนี่เป็นไฮไลท์เลยหรือเปล่าคะอาจารย์มีอะไรบ้าง
0: จริงๆจริงๆก็ไฮไลท์เนี่ยก็จะเป็นปลาฉลามนะปลาฉลามวาฬแล้วก็เต่านะแล้วก็อู้ผมว่าจริงๆ9ชิ้นนี้ก็เป็นไฮไลท์หมดมีม้าน้ำนะครับม้าน้ำเองก็ประกอบให้เป็นรูปอ่ะจริงๆอ่ะต้องบอกว่าเราไม่ใช่ผมเองสเก็ตเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดว่าเอ๊ะอันนี้ปั้นให้เต่าอย่างเดียวแล้วก็มีการจัดองค์ประกอบนะฮะให้เขาดูน่าสนใจม้าน้ำเองเนี่ยเราก็มีการวางรูปของม้าน้ำให้เขาแบบตัวเขาโค้งๆนะเราก็ดูสรีระของเขาเนี่ยเขาโค้งแบบนี้เราประกอบให้เขาเป็นรูปหัวใจได้ไหมนะปากของเขามาชนกันแล้วตัวเขาโค้งมาแล้วก็เป็นประติมากรรมอยู่บนโขดหินเนี่ยนะฮะนะแล้วก็อันเนี้ยก็คิดว่าเอนักดำน้ำอาจจะดำน้ำลงไปเซลฟี่กับม้าน้ำที่เป็นรูปหัวใจอะไรอย่างเงี้ยส่วนเต่านะมีเต่าตะหนูกับเต่ากะเราก็ปั้นให้เขาเป็นครอบครัวม
1: ี
0: แ
1: ม่เลยแหละ
0: ใช่ครับม
1: ี
0: พ่อมีแม่มีลูก
1: เป็นเรื่องเล่าเลยนะคะเป็นแบบเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยมันดูแล้วมันดูออกเวลาได้ไปดำไปดูเนาะมันจะเป็นความสวยงามแต่ขนาดความใหญ่เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ในแต่ละตัว
0: ขนาดความใหญ่เนี่ยโดยประมาณนะครับเรายึดที่ความสูงนะทางปตท.สผ.เนี่ยคุยกันว่าเราควรจะความสูงของตัวประติมากรรมควรจะ2.50 เมตรเพราะว่าเราก็ไปเซอร์เวย์พื้นที่มาแล้วว่าความสูง2.50 เมตรเนี่ยเหมาะสมกับน้ำในช่วงที่เราจะไปวางประติมากรรมก็ความสูงของนั้นก็ประมาณ10-15-16 เมตรประมาณนี้แล้วแต่เพราะทะเลก็มีตรงตื้นบ้างลึกบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็โดยประมาณความสูง2.50 เมตรความกว้างชิ้นที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยเพราะแต่ละชิ้นไม่เท่ากันความสูงอย่างเต่าเองเนี่ยด้วยตัวของเขานะฮะพ่อแม่ลูกเนี่ยเขาก็สูงใน2.10 เมตรเขาจะไม่กว้างมากแต่พอเป็นปลากระเบนอย่างเงี้ยฮะของเขาตัวบางสายพันธุ์เขากว้างมากๆเขาก็จะแบบตัวเขาจะกว้างแล้วก็ใหญ่ประมาณ4.50 เมตรชิ้นที่ใหญ่ที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็จะดูแบบเมื่อวางเทียบกันก็ม้าน้ำก็อาจจะดูเล็กไปแต่ความสูงทุกชิ้นเนี่ย2.50 เมตรเท่ากันประมาณนี้นะฮะ
1: คือแต่ละชิ้นงานทำจากวัสดุอะไรบ้างอะคะอาจารย์มานะ
0: อันนี้สำคัญนะที่ผมบอกว่าทางปตท.สผ.นะจันทร์เนี่ยแล้วก็มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ร่วมกันเนี่ยเป้าหมายก็คือห่วงระบบนิเวศใต้ทะเลนะครับว่าโอเคประติมากรรมเราจะบอกว่าเราช่วยนะครับระบบนิเวศในทะเลเนี่ยตัวประติมากรรมเราเองเนี่ยต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยนะจะไปส่งเสริมเขาตัววัสดุของเราเองเนี่ยก็จะเลือกเป็นซีเมนต์นะปูนซีเมนต์ประเภทเกรดที่ทนน้ำทะเลคาร์บอนต่ำนะฮะหรือว่ามารีนซีเมนต์เนี่ยเป็นลักษณะของรักโลกช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้จริงๆที่ผมบอกนะฮะว่าครั้งนี้ของการทำประติมากรรมใต้น้ำกับปตท.สผ.แล้วก็มหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยแล้วก็ศิลปากรเนี่ยแตกต่างกับที่มาลดีฟเพราะตอนที่มาลดีฟเองเนี่ยเราอาจจะผมเองเนี่ยณตอนนั้นเองเนี่ยกับทางสิงคโปร์เองก็ไม่ได้มีองค์ความรู้ในเรื่องของวัสดุที่จะทำประติมากรรมที่อยู่ใต้น้ำมันจะไม่ไปส่งผลกระทบนะพอมาครั้งนี้เนี่ยได้มีการวางแผนแล้วก็คิดอะไรที่มันเป็นขั้นเป็นตอนในเรื่องของการอนุรักษ์นะครับแล้วก็ระบบนิเวศใต้ทะเลด้วยอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะต้องคำนึงถึงเป็นพิเศษเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
1: อาจารย์ใช้เวลาทั้งออกแบบและผลิตนานเท่าไหร่คะอาจารย
0: ์โอ้ณตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่านานกว่าประมาณสัก 3-4 เดือนนะฮะก
1: ่อ
0: นที
1: ่
0: จะจริงๆพอรับข้อมูลมาเนี่ยก็เริ่มที่จะสเก็ตก่อนแล้ว
1: นะ
0: สเก็ตไปเรื่อยๆนะประมาณเนี้ย 3-4 เดือนของผมนะระยะเวลาเพราะว่าสเก็ตเป็นลายเส้นก่อนนะครับเป็นลายเส้นจากนั้นแล้วค่อยสเก็ตอีกทีนึงให้เป็นโมเดล3มิติโมเดลก็สูงประมาณสัก1ฟุตอะไรอย่างเงี้ยนะในจำนวน9ชิ้นนะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็จากนั้นก็ได้ปั้นงานจริงนะ
1: แล้วพอหลังจากมีการวางแผนตรงนี้เสร็จปุ๊บเราติดตั้งผลงานไว้ที่ไหนคะอาจารย์แล้วก็ติดตั้งอย่างไรบ้างคะ
0: จริงๆติดตั้งที่เกาะเต่าเนี่ยแถวบริเวณซีเวิลด์เนี่ยนะครับก็ต้องบอกงี้ครับว่าพอเราปั้นเสร็จเนี่ยเรามีการขนย้ายตอนขนย้ายเองเนี่ยต้องบอกว่าที่ย้อนกลับมาตรงนี้ก่อนนะจะติดตั้งเนี่ย พราะว่ากระบวนการในการที่จะขนย้ายเนี่ยเพราะว่าจริงๆเราสร้างผลงานประติมากรรมเนี่ยเราสร้างที่มหาลัยศิลปากรนครปฐมพระราชวังสนามจันทร์นะฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีการขนย้ายวางแผนกันครับในการขนย้ายเคลื่อนย้ายไปแล้วก็ต้องมาออกแบบแมทแมทอะครับเพื่อให้ประติมากรรมเนี่ยไปอยู่ในน้ำเนี่ยเราต้องบอกว่าทางปตท.สผ.ก็มีการสำรวจว่ากระแสน้ำฮะที่อยู่ในทะเลเนี่ยจริงๆแล้วมันแรงมากนะ
1: น่าจะนี่อาจารย์ขนาดอาจารย์ว่าตอนอาจารย์ไปสำรวจคือต้องผิวเผินใช่ไหมไม่ได้ลงเข้าไปลึกๆอ่ะ
0: ใช่เพราะว่าอย่างนี้ในแต่ละช่วงเดือนเนี่ยกระแสน้ำเนี่ยความรุนแรงของแสน้ำมันไม่เหมือนกันถูกไหม
1: ค่ะอาจารย
0: ์ในช่วงเดือนแต่ละปีเนี่ยแต่ละรอบเดือนมันไม่เหมือนกันมันก็เลยกลายเป็นว่าตรงนี้ก็ต้องมาสร้างแมทแมทให้ประติมากรรมโดนกระแสน้ำแล้วไม่ล้ม
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นชิ้นงานก็จะขนาดใหญ่การขนย้ายก็จะค่อนข้างยากก็ต้องมีการวางแผนขนย้ายอีกทีนี้ในการขนย้ายก็เริ่มจากนครปฐมนะไปขนย้ายไปที่ประจวบนะครับทีนี้เนี่ย
1: ต้องไป
0: ที
1: ่
0: ท่าเรือ
1: ไปจากนครปฐมแล้วไปประจวบแล้วก็ไปท่าเรือค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับใช่ครับก็ไปถึงเสร็จปุ๊บก็จะมีบนเรือก็จะมีเครนนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็ยกตัวชิ้นงานวางก็จะต้องมีนักประดาน้ำอีกชุดหนึ่งที่มีความสามารถดำน้ำลงไปวางผมเป็นศิลปินเนี่ยก็ได้แต่อยู่รอดูเขา
1: อยู่ข้างบน
0: อยู่ข้างบนนะแค่เขาใช้เครนยกตัวประติมากรรมเนี่ยชิ้นหนึ่งก็หนักประมาณโอ้โหเป็นสิบกว่าตันนะ
1: สิบกว่าตันค
0: ่
1: ะ
0: ใช่บางชิ้นแต่จริงๆไม่เท่ากันนะฮ
1: ะ
0: เราก็ตัวผมเองก็ต้องอยู่แต่บนเรือนะครับดูฮะดูทางปตท.เขาก็มีการยกวางก็จะมีทีมนักประดาน้ำนะฮะที่มีความรู้ความสามารถเขาจะดำน้ำลงไปแล้วก็จะไปวางตรงการวางก็แบบเรานึกถึงใต้ทะเลพื้นทะเลไม่ได้เรียบ
1: ใช่ อันนี้กำลังคิดตามเหมือนกันค่ะอาจารย์เวลาวาง
0: ใช่คือเหมือนเราแก้วน้ำวางถูกไหมฮะ
1: ใช่ค่ะถ้ามันไม่เรียบอ่ะมันจะล้มหรือเปล่าคะอาจารย
0: ์คุณลองนึกดูว่าแล้วเราจะทำยังไงผมเองเนี่ยโ
1: อ
0: ้เคยวางประติมากรรมแต่บนบกอ่ะเราก็สามารถอะไรได้เนา
1: ะ
0: ทำให้มันปรับให้มันเรียบในน้ำคิดไม่ออกเลยแต่ทีมนักประดาน้ำของปตท.ที่ให้มาช่วยดูแลเนี่ยเขาต้องมีอะไรอะเครื่องเป่าลมฮะเป็นท่อจากแล้วก็ต่อลงไปในทะเล
1: อ
0: ๋
1: อเขาต้องมีอุปกรณ์ของเขาเนาะ
0: ใช่ไปเป่าให้พื้นทรายเนี่ยมันเรียบโดยพอประมาณถึงเอาตัวประติมากรรมตั้งแล้วมันไม่เอียงเห็นนะผมก็เลยบอกว่าจริงๆมันเป็นความรู้จริงๆแบบผมเองเนี่ยคนออกแบบประติมากรรมเนี่ยก็ยังต้องเรียนรู้อีกด้วยนะฮะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันกว่าจะได้ผลงานแต่ละชิ้นออกมา
1: ใช้เวลาต้องละเอียดรอบคอบเยอะๆเลยนะคะแล้วก็ต้องเขาเรียกว่าทีมงานเนี่ยต้องแบบมีความสามารถมากนะในแต่ละขั้นตอนนะคะ
0: ใช่ครับแล้วจริงๆเนี่ยจริงๆก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้อาจารย์ธรเริ่มลงไปเก็บข้อมูลตอนนี้ก็มีสัตว์ที่มาเกาะติดนะฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วพวกปะการังเริ่มมาเกาะเราก็อู้สีสันของประติมากรรมเราที่คุณลองนึกถึงว่าปูนซีเมนต์เนี่ยมันก็จะเป็นสีเทาๆแต
1: ่
0: ตอนนี้เริ่มมีปะการังมีสีนั้นสีนี้เข้ามา
1: หลากหลายสี
0: ใช่สีฟ้าสีชมพูสีส้มสีแดงอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าสัตว์เกาะติดเขาจะแบบมีสีสันอะไร
1: ก็เป็นศิลปะไปเลยนะคะอาจารย์แบบนั้นมันก็เป็นความสวยงามของธรรมชาติไปเลยใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับใช่ครับก็เป็นวัตถุประสงค์ของทางปตท.สผ.แล้วฮะว่าความต้องการเขาเป็นแบบนั้นนะ
1: ค่ะนะคะอาจารย์การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมทั่วไปกับ
0: ครับ
1: ประติมากรรมใต้ทะเลมันมีความยากง่ายต่างกันยังไงคะอาจารย์บอกว่าบนบกเนี่ยฉันเคยทำมาละใต้ทะเลทำที่มาลดีฟแล้วก็ที่ตัวนี้คือกับปตท.สผ.เนี่ยคือที่สุดละ
0: คือโจทย์เนี่ยจริงๆโจทย์ในการสร้างตัวประติมากรรมที่เราบอกว่าเป็นงานศิลปะเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแตกต่างกันเพราะว่าโจทย์ในการสร้างเนี่ยไม่ว่าจะบนบกนะฮะเราก็จะต้องลงไปดูพื้นที่นั้นๆสมมติว่าเราต้องบอกว่าเป็นประติมากรรมที่อยู่เป็นประติมากรรมสาธารณะนะฮะที่อยู่กลางแจ้งนะครับอยู่กลางแจ้งหรือว่าลักษณะที่คนเห็นได้ทั่วไปนะครับอันเนี้ยเวลาเราสร้างงานเนี่ยเราก็จะต้องลงไปดูพื้นที่ตรงนี้มีประวัติศาสตร์อะไรชุมชนชอบอะไรหรือตรงนี้เขาเคยมีเหตุการณ์อะไรน
1: ะ
0: เราก็ลงไปเก็บข้อมูลเอาทุกอย่างมาแล้วก็มาสร้างประติมากรรมให้สอดคล้องกับพื้นที่นั้นๆปรับเนื้อหาของพื้นที่นะครับอันนี้ในทะเลก็เหมือนกันเราเคยพูดไปแล้วว่าโอเคมันจะต้องลงไปดูนะมีชุมชนสัตว์ที่สัตว์น้ำที่อยู่ตรงนี้เป็นสัตว์พื้นถิ่นเขาคืออะไรแต่ที่บอกว่าค่อนข้างแตกต่างก็เรื่องของ การติดตั้งวัสดุนะครับเพราะว่าใต้ทะเลเราก็ต้องใช้ซีเมนต์ที่เป็นเกล็ดทนน้ำทะเลโลคาร์บอนนะครับอะไรเงี้ยเป็นมิตรกับ
1: สิ่งแวดล้อม
0: แต่ประติมากรรมที่อยู่บนบกที่ผมเคยทำเองเนี่ยอาจจะไม่ต้องคิดถึงในเรื่องตรงนั้นอะไรเงี้ยนี่ถึงจะความแข็งแรงอย่างเดียวไม่ล้มมาแล้วก็ไม่เกิดอุบัติเหตุมาเป็นอันตรายต่อคนต่อชุมชนอะไรอย่างเงี้ยนะฮ
1: ะ
0: เพราะนั้นอันนี้ก็จะค่อนข้างที่แตกต่างกันความละเอียดเนี่ยแหมแล้วก็การติดตั้งเนี่ยมันค่อนข้างยากกว่ากันเยอะ
1: ค่ะ
0: นะครับใช้ทุนในการสร้าง
1: ต้องขอบคุณด้วย
0: ทางปตท.ป
1: ต.
0: นะฮะที่มีประติมากรรมดีๆนะฮะ
1: ได้ชม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้กำลังมีเฟส2ครับที่จะทำอยู่นะฮะที่เกาะเต่าเนี่ยนะฮะที่สุราษฎร์เนี่ยแต่เป็นอีกด้านนึงอาจจะเป็นเกาะเมาฮะทางด้านนั้น
1: ค่ะนะคะแล้วเราก็จะได้ไปติดตามความคืบหน้ากันต่อนะคะอาจารย์คะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์คะ
0: ได้ครับยินดีครับ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะพูดคุยนะคะคุณผู้ฟังคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะไทยวัฒนกุลค่ะหัวหน้าภาควิชาประติมากรรมคณะจิตกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะอาจารย์เป็นผู้ออกแบบงานประติมากรรมโครงการนี้ด้วยนะคะซึ่งก็เป็นผลงานยอดเยี่ยมมากเลยนะคะลานประติมากรรมใต้ทะเลโอเชียนฟอร์ไลฟ์นะคะที่ร่วมกับปตท.สผ.นั่นเองนะคะนอกจากจะเป็นการผสมผสานศิลปะกับการอนุรักษ์ท้องทะเลก็สร้างความงดงามแล้วก็ยังเป็นบ้านให้สัตว์น้ำอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัยอีกด้วยนะคะทิ้งท้ายกันหน่อยค่ะรายการสบายๆหลังข่าวของเราวันนี้มีตุ๊กตาหมีสุดน่ารักนะคะจากธนาคารออมสินให้1รางวัลค่ะโดยส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210หรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะคะทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะและอีกครั้งหนึ่งนะคะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณช้อยแสงทองจากกรุงเทพมหานครขอแสดงความยินดีด้วยนะคะหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้สำหรับรายการสบายๆหลังข่าวนะคะดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปสวัสดีค่ะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้โปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงวิรัตชมนันท์ณเมนวัดพระศรีมหาธาตุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทางการอินเดียเร่งช่วยเหลือลูกเรือชาวอินเดียบนเรือพาณิชย์ที่ถูกโจมตีบริเวณน่านน้ำทางตะวันออกของอ่าวโอมานทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยพ่ายตุรกี 1-3 เซตปิดฉากการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ด้วยอันดับ14พร้อมรักษาสิทธิ์แข่งขันต่อฤดูกาลหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:15 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรินีภริยภัทรรัชสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถจนพระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงวิรัตชมนันต์ตจปมณเมนวัดพระศรีมหาธาตุเขตบางเขนกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569ประชาชนจำนวนมากเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
2: ตลอดทั้งวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังยังคงมีประชาชนจำนวนมากแต่งกายด้วยชุดไวทุกสีดำทยอยเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ได้จัดจุดลงทะเบียนไว้ที่บริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเพื่อให้ประชาชนรับสติกเกอร์แสดงตนก่อนจะเข้าถวายสักการะตามลำดับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนายโกมลดวงรอดอดีตพนักงานรัฐวิสาหกิจจากจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่ารู้สึกเสียใจต่อการสิ้นพระชนของพระองค์เป็นอย่างมากเมื่อมีโอกาสเดินทางมาถึงกรุงเทพจึงตั้งใจเข้ามาถวายสักการะพระศพด้วยความจงรักภักดีเนื่องจากซาบซึ้งที่พระองค์ทรงดูแลพระศพกนิกรชาวไทยเป็นอย่างดีโดยประทับใจในพระกรณียกิจด้านการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังที่ทรงให้โอกาสผู้ที่เคยทำผิดได้รับความสะดวกสบายและมีชีวิตที่ดีขึ้นตลอดจนโครงการพระดำริในการสร้างอาชีพต่างๆให้แก่ประชาชน
3: เศร้าใจนะครับตอนนี้กเกษียณอายุราชการแล้วเมื่อมีโอกาสได้มาเข้ามากรุงเทพก็อยากเข้ามาเคารพศพเลยนะประชาชนคนไทยก็ถือว่าท่านดูแลประชาชนคนไทยดีมากดีที่สุดเท่าที่เห็นผมดูเรื่องดูแลที่เกี่ยวกับผู้ต้องขังราชทัณฑ์อะไรพวกนี้ทำให้นักโทษที่เขาจะหลงผิดอะไรไปแล้วแต่เขาได้รับความสะดวกสบายขึ้นในช่วงหลังที่ท่านได้เข้าไปดูแลรวมทั้งพวกงานเกี่ยวกับการสร้างอาชีพอะไรต่างๆด้วยนะครับ
2: เช่นเดียวกับนางสาครรอดรัตจากจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่ามีความศรัทธาในพระองค์เป็นอย่างมากจากการที่ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อแบ่งเบาพระราชกรณียกิจงานหลวงและทรงช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มพระกำลังโดยเฉพาะโครงการพระดำริที่ทรงช่วยเหลือผู้ต้องขังในเรือนจำตลอดจนทรงมีพระเมตตามีความเรียบง่ายเป็นกันเองและไม่ถือพระองค์โดยเฉพาะการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือราษฎรยามเกิดอุทกภัยด้วยพระองค์เอง
4: แบบว่าศรัทธาท่านมากท่านช่วยเหลือประชาชนช่วยการหลวงแล้วก็การดูแลอะไรเนี้ยค่ะประทับใจเป็นโครงการที่ท่านได้ช่วยเหลือคนที่ในคุกอะค่ะท่านเมตตามากแล้วก็โครงการต่างๆที่เหมือนเวลาน้ำท่วมอะไรท่านละตัวเองอะไรอย่างค่ะท่านไม่ถือพระองค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกอย่างที่เราเห็นท่านตั้งใจทำเพื่อประชาชนนะคะ
2: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเป็นประจำทุกวันระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โดยจุดคัดกรองบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดรับการลงทะเบียนในเวลา 20:00 น.จึงขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยฉนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงประจำปี2569ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงประจำปี2569ณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยในปีนี้มีผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมอุปสมบทรวมทั้งสิ้น232รูปแบ่งเป็นสามเณร101รูปและพระภิกษุสงฆ์131รูปมุ่งส่งเสริมความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรตามแนววิถีพุทธโดยพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจะเข้าศึกษาพระธรรมวินัยและวิชาการทั้งสายปริยัติธรรมและสายสามัญณศูนย์ฝึกอบรมพุทธศาสนาแก่พระภิกษุชาวเขาหรือพระภิกษุบนพื้นที่สูงวัดศรีโสดาพระอารามหลวงและวัดวิเวกวนารามจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีกำหนดลาสิกขาตั้งแต่วันที่18กรกฎาคม2569หรือสามารถอยู่ศึกษาต่อเพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพในอนาคตทั้งนี้ปัจจุบันมีผู้ผ่านการอุปสมบทแล้วจำนวน 12,338 คนและมีพระธรรมจาริกครองสมณเพศคงอยู่272รูปปฏิบัติศาสนกิจทำหน้าที่นักพัฒนาในผ้าเหลืองในอาสมพระธรรมจาริก225แห่งทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนรองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจการซักซ้อมขบวนเรือในการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้นายไทยวุฒิขันแก้วรองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ณบริเวณท่าเรือป้อมมหาการเขตพระนครตรวจความเรียบร้อยในการซักซ้อมขบวนเรือจำนวน35ลำเพื่อรองรับกิจกรรมทางน้ำในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 74 พรรษาซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการถนนคนเดินคลององอ่างและคลองผดุงกรุงเกษมโดยมีกิจกรรมสำคัญได้แก่ในวันที่26กรกฎาคม2569เวลา 6:40 น.เชิญชวนประชาชนร่วมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ทางเรือจำนวน225รูปณท่าเรือป้อมมหาการและในวันเดียวกันเวลา 19:10 น.ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลริมน้ำณเวทีสวนสาธารณะป้อมมหาการนอกจากนี้ตลอดทั้ง3วันของการจัดงานยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมหลากหลายเพื่อร่วมสร้างความทรงจำครั้งใหม่และร่วมคืนชีวิตให้คลองไทยอาทิการฉายภาพยนตร์และการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติการเดินชิลริมคลองชิมอาหารอร่อยบนเรือการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและการเยี่ยมชมภาพวาดฝาผนังณสวนสาธารณะป้อมมหาการและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดงาน Hope Space AI Summit 2026พร้อมแนะการนำ AI มาใช้อย่างมีจริยธรรมจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันและการพัฒนาประเทศ
5: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานเปิดงาน Hope Space AI Summit 2026ณ SCBX Next Tech ชั้น4ศูนย์การค้าสยามพารากอนพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อการพัฒนาประเทศโดยมีผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนภาคการศึกษานักพัฒนาเทคโนโลยีตลอดจนทหารผ่านศึกและประชาชนเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าปัจจุบันโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี AI ที่กำลังเข้ามามีบทบาทในทุกมิติของการดำเนินชีวิตในหลายๆด้านดังนั้นบริบทความมั่นคงในศตวรรษที่21จึงไม่ได้หมายถึงเพียงการใช้อาวุธหรือการสู้รบแต่หมายถึงการพัฒนาคนให้มีความรู้มีทักษะและสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์และมีจริยธรรมพร้อมเสนอแนวคิดในการขยายการใช้ AI ไปสู่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนกว่า200แห่งทั่วประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีได้อย่างเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพซึ่งถือเป็นการลงทุนด้านความมั่นคงที่สำคัญที่สุดของประเทศโดยย้ำว่าการพัฒนา AI จะต้องดำเนินควบคู่กับหลักจริยธรรมความรับผิดชอบและการรู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อให้ AI เป็นพลังในการสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนพร้อมสรุปว่าหากใช้งานอย่างถูกต้อง AI สามารถเป็นผู้ช่วยที่มีประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: การจัดงานมหกรรม Thailand Character and Content Expo 2026วันสุดท้ายยังคงมีประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคึกคักรวมทั้งการเชื่อมโยงภาคธุรกิจนักลงทุนและผู้พัฒนาคอนเทนต์จากหลากหลายสาขา
6: บรรยากาศวันสุดท้ายของงาน CTEX 2026ยังคงคึกคักมีผู้ประกอบการนักสร้างสรรค์และประชาชนเข้าร่วมชมงานอย่างต่อเนื่องโดยภายในงานได้รวบรวม4อุตสาหกรรมสร้างสรรค์หลักได้แก่กลุ่มคาแรคเตอร์และศิลปะกลุ่มคอนเทนต์และสตอรี่กลุ่มไลฟ์สไตล์สร้างสรรค์และกลุ่มเกมและสื่ออินเตอร์แอคทีฟเพื่อเปิดโอกาสสร้างเครือข่ายธุรกิจแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และผลักดันผลงานสร้างสรรค์ของไทยสู่ตลาดสากลโดยนางสาววรรณสิริไม้เขียวนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการกล่าวว่าโครงการนี้มุ่งส่งเสริมการนำภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมของไทยมาต่อยอดเป็นเกมและสื่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่เพื่ออนุรักษ์และถ่ายทอดคุณค่าทางวัฒนธรรมให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ทั้งเจน4และเจนอัลฟาโดยเกมและของเล่นที่จัดแสดงไม่ได้มุ่งเน้นความบันเทิงเพียงอย่างเดียวแต่ยังช่วยเสริมพัฒนาการด้านสมองและกล้ามเนื้อมัดเล็กเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่ระดับอนุบาลประถมศึกษาและมัธยมศึกษารวมถึงมีโซนเกมสำหรับผู้สูงอายุที่ช่วยฝึกความจำสมาธิและส่งเสริมสุขภาพจิต
7: ตรงนี้ก็คือเป็นการแก้ไขปัญหาในส่วนนึงค่ะเรารู้ว่าวัฒนธรรมเนี่ยมันยากแล้วก็บางส่วนเนี่ยไม่สามารถที่จะจับต้องได้ในเจนเราแล้วแล้วมันขึ้นหิ้งมันไม่สามารถที่จะซึมซับลงไปได้ลึกแต่ในส่วนของเกมเนี่ยมันเล่นได้ในทุกยุคทุกสมัยทุกวัยเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็สามารถที่จะทำให้เด็กเนี่ยต่อยอดได้ในทุกช่วงวัยค่ะแล้วก็มันไม่ได้เล่นแล้วจบไปอย่างเดียวแต่ว่ามันเล่นแล้วมันรู้สึกว่ามันอยากส่งต่ออย่างตรงนี้เนี่ยค่ะก็คือส่งต่อไปให้กับเด็กในสถานศึกษาและองค์กรเอกชนทั่วประเทศได้รู้จักกับบอร์ดเกมพวกนี้แล้วก็ในทุกๆเกมเนี่ยจะซึมซับตัวมรดกภูมิปัญญาเข้าไปมากกว่า1ทักษะแน่นอน
6: สำหรับงาน TTEX 2026ในครั้งนี้นอกจากจะเป็นเวทีแสดงศักยภาพของผู้สร้างสรรค์ไทยแล้วยังเป็นพื้นที่เชื่อมโยงภาคธุรกิจนักลงทุนและผู้พัฒนาคอนเทนต์จากหลากหลายสาขาเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่ผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมกิจกรรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกที่สวนวชิรเบญจทัศน์พร้อมเตรียมยกระดับพื้นที่ค้าขายอาหารสะอาดปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนายพรพรหมวิกิตเศษและนายสานนท์หวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมคณะร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมในสวนสาธารณะและสำรวจกายภาพพื้นที่เพื่อพิจารณาแนวทางจัดตั้งศูนย์อิ่มท้องเขตจตุจักรณสวนวชิรเบญจทัศน์และสวนจตุจักรเขตจตุจักรโดยได้เข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่กิจกรรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก FIFA World Cup 2026แฟนปาร์คไทยแลนด์ ณบริเวณลานตัวนอนสวนวชิระเบญจทัศน์หรือสวนรถไฟซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือกับภาคเอกชนในการเปิดพื้นที่สวนสาธารณะให้ประชาชนและแฟนบอลเข้าชมการแข่งขันแมตช์สำคัญผ่านจอ LED ยักษ์ฟรีซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนและผู้มาออกกำลังกายเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากโดยคณะผู้บริหารได้เน้นย้ำเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่สร้างสรรค์ควบคู่ไปกับมาตรการรักษาความสะอาดและการคัดแยกขยะเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในสวนสาธารณะจากนั้นได้เดินทางต่อไปยังสวนจตุจักรเพื่อสำรวจพื้นที่และพิจารณาแนวทางร่วมกันในการจัดตั้งศูนย์อิ่มท้องเขตจตุจักรเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการจัดระเบียบร้านค้าและอาหารให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามมีมาตรฐานสุขาภิบาลที่สะอาดปลอดภัยและมีกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นระบบการจัดตั้งศูนย์อิ่มท้องดังกล่าวมุ่งเน้นการสร้างสมดุลใน3มิติสำคัญคือการรักษาพื้นที่สาธารณะโดยจัดสรรสัดส่วนการใช้พื้นที่อย่างเหมาะสมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงอาหารที่ถูกสุขลักษณะสะอาดและปลอดภัยและส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ค้าอย่างยั่งยืนโดยสนับสนุนให้ผู้ค้ามีพื้นที่ประกอบอาชีพที่มั่นคงถูกกฎหมายภายใต้มาตรการสิ่งแวดล้อมที่ดีเช่นการจัดการน้ำเสียและการแยกขยะอย่างเป็นระบบก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ
8: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
9: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
8: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
10: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: 20:18 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศอินเดียออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าพลเมืองอินเดีย11คนบนเรือพาณิชย์ที่ถูกโจมตีบริเวณหน้าน้ำทางตะวันออกของอ่าวโอมานได้รับการช่วยเหลือแล้ว10คนส่วนอีก1คนยังคงสูญหายกระทรวงการต่างประเทศอินเดียเน้นย้ำว่าการโจมตีเรือพาณิชย์และโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียต้องยุติลงและการเดินเรือโดยเสรีในภูมิภาคแห่งนี้ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศต้องได้รับการฟื้นฟูโดยเร็วที่สุดแถลงการดังกล่าวมีขึ้นขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สำคัญของโลกอีกครั้งจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติมหลังจากที่กองทัพอิหร่านยิงเตือนเรือพาณิชย์ที่แล่นผ่านช่องแคบแห่งนี้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างอิหร่านกับสหรัฐหลังทั้งสองฝ่ายโจมตีตอบโต้กันไปมาตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานายอีมิซอนหัวหน้าสำนักงานอุตุนิยมวิทยาเกาหลีใต้ออกแถลงการที่ระบุว่าสำนักงานอุตุนิยมวิทยาเกาหลีใต้ประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนฉุกเฉินเมื่อเวลา 10:00 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่เมืองขยองซานและเมืองโพฮังซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดขยองซังเหนือพร้อมกันนี้ยังแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งและรักษาความเย็นของร่างกายนอกจากนี้ไม่ควรทิ้งเด็กหรือสัตว์เลี้ยงไว้ในรถเพื่อความปลอดภัยความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่เกาหลีใต้ประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนฉุกเฉินในระบบเตือนภัยแบบใหม่ที่เริ่มใช้ในปีนี้ซึ่งจะประกาศเตือนภัยก็ต่อเมื่อคาดการว่าพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งจะมีอุณหภูมิสูงถึง39องศาเซลเซียสเป็นเวลา1วันเพื่อเป็นการรับมือกับคลื่นความร้อนในเกาหลีใต้ที่ยาวนานและทวีความรุนแรงขึ้นสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าคณะกรรมการถาวรประจำสมัชชาแห่งชาติเวียดนามซึ่งเปรียบเสมือนสภานิติบัญญัติสูงสุดของเวียดนามอนุมัติหลักการของร่างข้อกำหนดที่เพิ่มความรวดเร็วของกระบวนการศาลสำหรับการออกคำสั่งให้เยาวชนอายุระหว่าง 12-18 ปีเข้ารับการบำบัดรักษาการติดยาเสพติดร่างข้อกำหนดดังกล่าวแนะนำให้ดำเนินการยื่นจัดส่งและรับมอบเอกสารของศาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการพิจารณาคดีของผู้พิพากษารวมทั้งย่นระยะเวลาการไต่สวนและการตัดสินของศาลจาก15วันเป็น10วันหรือจาก30วันเป็น20วันหากเป็นกรณีที่มีความซับซ้อนพร้อมกันนี้ยังอนุญาตให้ศาลชั้นต้นพิจารณาคดีแม้ฝ่ายโจทก์จะไม่มาศาลต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
11: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนัดสุดท้ายทีมนักตบสาวไทยอันดับ17ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ตุรกีทีมอันดับ4ของโลกไปอย่างสนุก1ต่อ3เซต27-25 21-25 19-25 และ22-25ปิดฉาก VNL 2026ด้วยผลงานชนะ3แพ้9เก็บได้12คะแนนจบอันดับ14และการันตีอยู่รอดใน VNL ต่อไปศึกฟุตบอลโลก2026รอบก่อนรองชนะเลิศอังกฤษต่อเวลาพิเศษเฉือนชนะโนเวย์2ประตูต่อ1โดยจูดเบลลิงแฮมเหมาคนเดียว2ประตูพาสิงโตคำรามผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศส่วนแชมป์เก่าอาร์เจนตินาเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์3ประตูต่อ1ในช่วงต่อเวลาพิเศษหลังเสมอใน90นาที1ประตูต่อ1โดยฮูเลียนอัลวาเรสและลาวตาโรมาร์ติเนสยิงคนละประตูช่วงท้ายเกมส่งทัพฟ้าขาวผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จนัดต่อไปรอบรองชนะเลิศฝรั่งเศสพบสเปนในวันที่15กรกฎาคมเวลา 2:00 น.และอังกฤษพบอาร์เจนตินาในวันที่16กรกฎาคมเวลา 2:00 น.เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือ Jazz ร่วมกับแอปพลิเคชัน Monomac จัดกิจกรรม FIFA World Cup 2026 Fan Park Thailandที่สวนรถไฟกรุงเทพมหานครเปิดพื้นที่ให้แฟนบอลชมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายผ่านจอ LED ขนาดใหญ่ท่ามกลางบรรยากาศคึกคักมีแฟนฟุตบอลเข้าร่วมงานตั้งแต่ช่วงเช้ามืดโอกาสนี้นายโสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ๊สยืนยันว่าแฟนบอลชาวไทยจะได้รับชมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศทั้ง2คู่และรอบชิงชนะเลิศผ่านฟรีทีวีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเจฮานาฟีมามะกองหน้าทีมชาติไทยเปิดเผยภายหลังมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ลุยศึกอาเซียนฮุนไดคัพ2026เป็นครั้งแรกโดยระบุว่ารู้สึกดีใจที่ได้ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรกคิดว่าน่าจะแตกต่างกับทีมชาติเยาวชนเนื่องจากเต็มไปด้วยนักเตะมากประสบการณ์และจะทำให้เต็มที่เพื่อให้ได้โอกาสลงสนามกับทีมชาติไทยชุดใหญ่สำหรับโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B ของทีมชาติไทยจะเริ่มประเดิมสนามพบสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้ต่อด้วยเปิดบ้านรับมาเลเซียวันที่1สิงหาคมจากนั้นบุกเยือนฟิลิปปินส์วันที่4สิงหาคมและปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเปิดบ้านพบเมียนมาวันที่8สิงหาคมโดยทุกนัดแข่งขันเวลา 20:00 น.ถ่ายทอดสดผ่านทางแอปพลิเคชัน True Vision Now การแข่งขันกอล์ฟเยาวชนชิงแชมป์เวียดนามครั้งที่10รายการฮันวาไลฟ์เวียดนามจูเนียร์โอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามนักกอล์ฟเยาวชนไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ประเภททีมด้วยสกอร์รวม14อันเดอร์พาจากผลงานของภาสิทธิ์ราตะกัวรัตนบดินทัศนีพิภากรพาณินีขันมณีและวิทยาดาแรมเมืองการแข่งขัน IBJJF Asian Jiu-Jitsu Championship 2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเพชรรดาเคซีตันคว้าเหรียญทองในรุ่นประชาชนหญิงสายดำน้ำหนักไม่เกิน 48.5 กิโลกรัมด้วยการเอาชนะลีมีฮายอนจากเกาหลีใต้ด้วยท่า Submission Ankle Lock ความสำเร็จครั้งนี้ทำให้เพชรรดาเป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่คว้าแชมป์รายการเมเจอร์ของสหพันธ์บราซิเลียนยูยิสุนานาชาติหรือ IBJJF สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยบนเวทียูยิสุระดับเอเชียได้อย่างยิ่งใหญ่พลเอกเดชาหิมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคมที่สนามเวโรโดรมหัวหมากได้รับการตอบรับอย่างคึกคักมีทีมสมัครเข้าร่วมแล้ว20ทีมและคาดว่าอาจเพิ่มเป็น25ทีมก่อนปิดรับสมัครการแข่งขันรายการนี้เป็นสนามสำคัญในการเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อควอลิฟายเข้าสู่ชิงแชมป์โลกและเป็นก้าวสำคัญในการลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028โดยล่าสุดสหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือ UCI ยืนยันแล้วว่าไทยมีสิทธิ์ส่งนักกีฬาลงแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนแต่สมาคมกีฬาจักรยานยังประสบปัญหาด้านงบประมาณทั้งการจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬาไปแข่งขันต่างประเทศจึงขอรับการสนับสนุน จากการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเพื่อผลักดันนักกีฬาไทยไปเก็บคะแนนสะสมและลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสภณ
13: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกาคณิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพินโยรุ่งสมัยอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุนและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับโลกกำลังเปลี่ยนสีอย่างร้ายแรงจริงๆอยู่กันด้วยความปั่นป่วนไม่ว่าเราตื่นเช้าขึ้นมาท่านประธานาธิบดีทรัมป์สหรัฐจะพูดอะไรจะทำอะไรจะถล่มใครหรือจะด่าใครเราก็ต้องฟังเพราะมันไปโยงกับราคาน้ำมันราคาหุ้นราคาสินค้าทั้งหลายแหละแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องมองว่าโลกรอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นจีนจะเป็นอินเดียจะเป็นญี่ปุ่นนั้นก็มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์บอกว่าจะชวนพูดถึงเรื่องอินเดียจะเป็นมหาอำนาจได้ไหมเป็นคำถามใหญ่เลยนะผมไม่แน่ใจว่าอินเดียตอนนี้เรียกตัวเองว่ายังไงเป็นมหาอำนาจหรือเป็นมิดเดิลพาวเวอร์หรือเป็นประเทศที่เคียงคู่กับจีนอเมริกามากน้อยแค่ไหนอย่างไรดังนั้นวันนี้คุณวิกรมชวนคุยเรื่องนี้ผมคิดว่าเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณวิชัยแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับผมก็มามองว่าเรากับอินเดียที่เราคบกันมาถึงยันวันนี้800ปีแล้วนะเรากับอินเดียคุณทวิชัยเคยเห็นไหมว่าเราขัดแย้งกับอินเดียหรือเปล่า
1: ไม่มีน้อยมาก
2: เห็นไหมฉะนั้นเรานี่ก็มองอินเดียว่าอินเดียเนี่ยเขาจะมีจุดนี้เป็นจุดที่ถือว่าดีกว่าจีนใช่ไหมว่าเมื่อกี้ฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกันยุโรปกับญี่ปุ่นกับอินเดียเนี่ยเขาดีมากเลยนะฉะนั้นผมก็มองว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ามาดูตอนนี้อินเดียกับญี่ปุ่นเนี่ยเนื่องจากว่าจีนเขาอาจจะมีปัญหากับญี่ปุ่นในระดับหนึ่งใช่ไหม
1: ใช่มีปัญหากับเรื่องไต้หวันใช่ไหมล่ะ
2: ญี่ปุ่นเขาวันนี้เขาก็ไปจับมือกับอินเดียมากขึ้นเพราะว่าไม่อย่างนั้นญี่ปุ่นจะโดนจีนขู่จะโดนจีนจะตื้อบ้างอะไรเงี้ยเขาก็กลัวเรื่องเศรษฐกิจเพราะตอนนี้ญี่ปุ่นเนี่ยเศรษฐกิจนะกับจีนเนี่ยถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งใช่ไหมคราวนี้ถ้าเกิดเขามีปัญหากับจีนเนี่ยญี่ปุ่นก็ต้องหาทางออก
1: ก็คือไปหาเพื่อนใหม
2: ่อินตระเดียนี่แหละ
1: อ
2: ินตระเดียคราวนี้อินตระเดียเนี่ยเห็นญี่ปุ่น
1: อ
2: ินตระเดียนี่ก็รู้สึกดีใจมากเพราะว่าตั้งแต่รถซูซูกิเนี่ย ไปทำขายก็กดว่าโอ้รถซูซูกินี่คุณทวิชัย รู้ไหมว่าคนอินเดียเนี่ยชอบรถซูซูกิเพราะหนึ่งนั่งได้ตัวใหญ่ๆขี่คนก็นั่งเข้าไปได้หมด สองราคาไม่แพงแล้วก็คุณภาพก็ดีเครื่องโซนี่ก็ยังใช้ได้นะ
1: ใช่ใช่
2: คมชัดคมชัดคราวนี้เขาก็มีความสุขว่าโอ้อะไรก็แล้วแต่ที่ทำโดยญี่ปุ่นเนี่ยคุณภาพดีฉะนั้นตอนนี้การร่วมมือกันระหว่างอินเดียกับญี่ปุ่นนี่ก็เลยเป็นไปในลักษณะที่ราบรื่นมากผมมาดูหมอดูเนี่ยผมเห็นว่าอินเดียเมื่อกี้ที่พูดอ่ะ
1: มี
2: จุดขายก็คือตลาดคนเนี่ยใหญ่แต่กำลังซื้ออาจจะเล็กในวันนี้แต่ GDP ของอินเดียเนี่ยโต 6-7% ทุกปีอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช
2: ่ของเรานี่ปีนี้ไม่รู้ 2% นี่จะไหวเท่าไหร่ยังไงแต่รู้สึกเลขา BOI บอกว่าโอ้ยตอนนี้นักลงทุนในประเทศไทยน่าจะ1ล้านล้านกว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี
1: ครับ
2: แต่อินเดียเนี่ยถ้าโตแบบนั้นไปเรื่อยๆ

0: โอ้ยวิศวกรก็เก่ง
1: เออปีหนึ่งนี่ถ้าผมจำไม่ผิดเขาบอกว่าเขาผลิตวิศวกรปีละ15 ล้านคนน่ะ
0: โอ้ในทุกระดับนะ
1: เออ
0: แล้วก็ไปเก
1: ่
0: งที่อเมริกาด้วยไปเก่งที่อเมริกาด้วยไปเป็นตำแหน่งสำคัญระดับ CEO เอ่ย
1: เ
0: ป็นนักบริหารเอ่ยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นหมอเอ่ยเก่งๆทั้งนั้นนะ
1: ใช่ๆคนอินเดียทำไมเก่งคุณสุริชัยลองคิดดูสิ1เขามีประวัติศาสตร์มา 5,000 ปีแล้วนะ
0: อ
1: ันที่2เนี่ยเรื่องปรัชญาเรื่องศาสนาอะไรเยอะแยะไปเลยในอินเดียเนี่ยโอ้โหผมว่าเป็น10ศาสนาคนที่จะเป็นผู้นำศาสนาได้เนี่ยคุณวิชัยคิดว่าต้องเป็นคนที่หัวคิดดีไหม
0: ใช่แน่นอน
1: ใช่ไหมปรัชญานี่ก็หัวคิดมาก
0: น
1: ะฉะนั้นเขาเนี่ยมีหัวคิดดีแล้วคนอินเดียเนี่ยมีสถาบันเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยผมตอนนั้นที่ไปบังกะลอนะประมาณ20กว่าปีที่แล้วผมอันแรกเลยที่ไปก็คือ Tata Institute
0: Tata ยักษ์ใหญ่ของอินเดีย
1: เขาผลิตนะบุคลากรนั่นแหละครับทำให้แอร์สิงคโปร์บินไปที่บังกะล
0: อ
1: เมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วพอบังกะลอมีสายการบินสิงคโปร์บินมาปั๊บคนก็บอกเอ้ยบินตรงจากสิงคโปร์แล้วบริษัทส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีสำนักงานอยู่สิงคโปร์เขาก็บินไปนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นของพวกซอฟต์แวร์เห็นไหมซอฟต์แวร์พอไปที่บังกะลอทำให้อินเดียเนี่ยกลายเป็นเบอร์สามของโลกเลยในเรื่องซอฟต์แวร์ต่อจากซิลิคอนวาเลย
0: ์
1: นะต่อจากเซินเจิ้นแล้วก็มาที่บังกะลอถ้ามาดูถึงตรงจุดนี้เราก็มามองว่าคนอินเดียประเทศอินเดียมีศักยภาพเห็นไหมฮะแล้วคนอินเดียนี่อึดนะคุณวิชัย
0: อึดอดทน
1: ผมเนี่ยเคยเจอคนขายของอินเดียนะผมนั่งอยู่บนรถอะรถบัสเขาก็มาจะขายของให้ผมอะโอ้โหผมเห็นถึงความอดทนของเขานะผมก็บอกว่าขอบคุณนะไม่รับไม่อะไรมันก็รออยู่ตรงนั้นล่ะรอแล้วทำหน้ากระปิบกระปิบหน้าตำตากระปิบปิบไอ้เราก็เป็นทนเราเป็นคนใจอ่อนไงเห็นคนที่หน้าตานะทำหน้าสงสารแล้วทำหน้าปิบปิบเนี่ยเออช่วยไปหน่อยเห็นไหมเสร็จไหมเสร็จอินเดีย
0: เสร็จ
1: เป็นผมแล้วผมขายถั่วคั่วสมัยก่อนน่ะเขาบอกไปข้างหน้าก่
0: อ
1: นแค่นั้นคำเดียวผมก็เป็นละไอ้ตรงนี้เนี่ยคนที่จะประสบความสำเร็จนะต้องอึดต้องมีความมุ่งมั่นนะดูจากคนที่ขายของนะอินเดียเนี่ยดูสิเขาจะแช่อยู่นั่นแหละรอเราเขาจะฟังเขาจะทำหน้าปุ้เลี่ยมแล้วก็ทำหน้าแบบน่าสงสารผมเนี่ย
0: ได้ผลนะ
1: ใช่ไหมคุณวิชัยลองคิดดูที่ว่าคุณวิชัยถ้าเป็นคนที่อยู่แบบอย่างนั้นเนี่ยคุณวิชัยก็เสร็จอินเดีย
0: ใช่จะเทียบเรื่องเซิงลีระหว่างจีนกับอินเดียเนี่ยใครเก่งกว่า
1: คนอินเดียกับคนจีนเนี่ยมีคนละอย่างคนอินเดียนี่ฉลาดแล้วก็ฉลาดเป็นคนที่แบบนั้นนะแต่คนจีนเนี่ยเขาจะฉลาดแบบโอ้โหทั้งแผงเลยอ่ะ
0: ทั้งแผงเลย
1: ไปดูดิคุณวิชัยไปดู
0: อินเดียเก่งบางเรื่องเฉพาะเรื่องแต่จีนนี่เก่งทุกเรื่องแล้ว
1: เอ้าคุณวิชัยดูสิอินเดียพอสิงคโปร์แอร์ไลน์บินบังกะล
0: ออ
1: ินเดียก็โหมาคนหนุ่มคนสาวมาที่บังกะลอหมดกลายเป็นนะเป็นซิลิคอนวาเลย์ของอินเดียซึ่งใหญ่อันดับ3แต่อย่างอื่นนะเรื่องรถเรื่องเครื่องไฟฟ้าเรื่องอะไรสารพัดอย่างเขาจะไม่เป็นแผงอย่างจีนจีนวันนี้มันไปเป็นแผงเลยเนี่ยจีนตอนนี้กำลังทำอะไรนะเครื่องบินเนี่ยรถไฟความเร็วสูงนี่ไม่มีใครจะไปแซงจีนได้อย่างกับปี2004นี่ทางจีนเขาก็ซื้อมาจากซีเมนต์ใช่ไหม

0: โนฮาวอ่ะ04ไปถึง08เขามีรถวิ่งละ
1: ใช่
0: แล้วตอนนี้ 70% ของรางรถไฟความเร็วสูงเป็นของจีนคุณวิชัยวันก่อนเราเคยคุยกันผมถ่ายนะผมเป็นหมอดูนะ
1: ครับ
0: ไม่เกิน10ปีคุณสุทธิชัยจะเห็นรถไฟวิ่งจากปักกิ่งไปเดลีและบอมเบย
1: ์จริงเหรอจริงเหรอโอ้น่าสนใจมากเราต้องมีชีวิตอยู่ถึงตอนนั่งรถไฟนะนั่งรถไฟเดลีไปปักกิ่งนะ
0: ไม่รู้ไม่รู้ยังทำรายการรู้เรื่องหรือเปล่านะ อาจจะต้องถามแล้วก็หยุดไปสักพักนึงสุทธิชัยเอางี้นะทำไมผมทายอย่างนี้รู้ไหมเพราะว่าวันนี้ในโลกเนี่ยไม่มีใครทำนะรถไฟถูกเท่ากับจีนรถยนต์ถูกเท่ากับจีนเครื่องไฟฟ้าถูกเท่ากับจีนเอาเฉพาะไม่กี่อย่างเนี่ย
1: อ
0: ินเดียวันนี้ค้าขายกับจีนผมว่าน่าจะ130,000 ล้านเหรียญนะมั้งยอดขายกันนะแต่อินเดียนี่ขาดทุนกับจีนเนี่ยกับแสนล้าน
1: เยอะมาก
0: ฉะนั้นโมดีเขาก็เลยสยูไงเฮ้ยถ้าวัวไปกอดลือนะยังกับถ้าเฮียสีกับเฮียโมดีนี่กอดกันอย่างนั้นนะ
1: อ
0: ย่างกับเช่นที่ไปกอดอยู่กับลุงโจนะผมว่าอินเดียเสียตัวนะ
1: ไม่ได้โตโมดีก็มีลูกเล่นตัวเองไม่เสียตัวหรอกแต่สิ่งหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งวงการแพทย์วงการยาบอกว่า
0: ใช่ใช่ยา
1: อินเดียนี่นะผิดยาได้ถูกมาก
0: เยอะเยอะ
1: แล้วก็ราคาถูกและคุณภาพก็ดีด้วยนะก็บอกว่าอินเดียเนี่ยว่ามันเกิดตอนสงครามอิหร่านนี่บอกว่าเฮ้ยปิดช่องใกล้โพมุสสงสัยยาจะขาดแคลนนะจำได้ไหมเมื่อเดือนปรากฏว่าวงการหมอและเภสัชบอกว่าเราต้องหันไปอินเดียเพราะว่าอินเดียเขาผิดยาแล้วยาระดับนำของโลกเนี่ยราคาถูกและก็เราพึ่งพาได
0: ้ฉะนั้นผมก็มองนะว่าอีกไม่เกิน10ปีข้างหน้าเนี่ยคุณพี่ชัยก็จะเห็นอินเดียเป็นมหาอำนาจเพราะญี่ปุ่นเพราะอเมริกาแล้วเพราะยุโรปเขาอยากให้เกิดบาลานซ์เขาเรียกคอสใช่ไหมเมื่อก่อนนั้นเห็นมีร่วมมือกันแล้วไอ้การที่มีอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วอินเดียก็มีเงื่อนไขที่ดีเนี่ยคุณพี่ชัยคิดว่าอินเดียจะไม่เป็นมหาอำนาจได้ยังไง
1: มีโอกาสสูงมากใช่ไหมครับฉะนั้นดังนั้นไทยเราควรจะต้องปรับใช้จังหวะนี้ในการคบหากับอินเดียใกล้ชิดมากขึ้นไหมเราค้าขายกับอินเดียน้อยและเรามักจะไม่ค่อยชอบระหว่างจีนกับแขกใช่ไหมเราจะบอกอย่างนี้ใช่ไหมเราจะแก้ทัศนคติอย่างนี้ได้ยังไง
0: คือถ้าเกิดว่าเราดูว่าสิ่งที่เราจะแก
1: ้
0: อย่างกับที่เรากำลังเป็นอย่างนี้เนี่ยเราต้องทำยังไงเอ่ย
1: ใช
0: ่คุณวิชัยรู้สึกไหมว่าคนไทยเนี่ยคนไทยเนี่ยเป็นลูกครึ่งระหว่างจีนกับอินเดีย
1: เหรอในด้านในแง่ไหน
0: ผมว่าคนไทยเนี่ยมีเชื้อจีนมากกว่าเชื้ออื่นนะ
1: ใช่เพราะ
0: ข้อหนึ่งก่อน
1: ประวัติศาสตร์เอ่ยภูมิศาสตร์เอ่ยต่างๆใช
0: ่อันที่สองนี่เราก็มองว่าเราเนี่ยมีเชื้อแขกมีชื่อแขกนะ
1: อันนี้ก็เรื่องภาษาเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องของบาลีสันสกฤต
0: ใช่
1: เราก็ยืมมาเยอะนะ
0: แล้วความคิดเราเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าเราเนี่ยมีความคิดแบบวัฒนธรรมแขกสูงไหม
1: มี
0: ใช่ไหมเราได้รับเนี่ยอย่างกับผมเกิดมาผมก็เห็นหน้าพระพุทธเจ้าอ่ะนะอยู่ที่อยู่ในวัดละเราก็ถูกล้างสมองด้วยอะไรความนึกคิดของอินเดีย
1: ไม่ใช่ล้างสมองได้รับอิทธิพลทางความคิดล้างสมองพูดเหมือนกับว่ามันไม่ถูกต้องของดีๆเราไม่เรียกล้างสมอง
0: อันนี้ต้องอาจารย์หยุ่นต้องช่วยแนะนำข้าผู้น้อยให้หน่อยก็ได้รับเพราะว่าผมไม่ต้องใครหรอกผมเนี่ยอยู่โรงเรียนวัดมาตั้งแต่เด็ก
1: ใช
0: ่ทำให้ผมมีความรู้สึกนึกคิดเนี่ยกลายเป็นอินทรเดียมากพอสมควรในขณะที่ครึ่งหนึ่งของผมเนี่ยเป็นจีนนะ
1: อ
0: ีกครึ่งหนึ่งเป็นไทยกับพม่า ห็นไหมแต่ผมนี่ทำไมมีความรู้สึกว่าเราใกล้ชิดกับจีนเราใกล้ชิดกับแขกใช่ไหมเพราะชื่อผมแล้ววัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าฉะนั้นคนไทยเรานี่เข้ากับจีนก็ได้เข้ากับแขกก็ได้แต่ถ้าให้คนจีนกับคนแขกมาคุยกันนะเขาไม่คุยอ่ะ
1: จ้าไม่คุยกัน
0: โอ้ไม่ค่อยคุยกันคนจีนเขาบอกแขกนี่ตัวมันขนเยอะแล้วมันชอบไว้หนวดไว้เขาดูแล้วน่ากลัวแล้วตัวมันอ้วนๆโต
1: ๆ
0: สาวจีนเขากลัวแขกนะ
1: สาวจีนกลัวแขกฉะนั้นแต่งงานกันน้อยมากนะระหว่าง
0: น้อย
1: เดียวกับจีนน้อยมาก
0: นะ
1: จีนแต่งงานกับฝรั่งจีนแต่งงานกับคนไทยแต่งงานกับอาเซียนนี่เยอะกว่านะ
0: เยอะกว่าผมนี่แทบจะไม่เคยเห็นเลยนะว่าคนจีนแต่งงานกับคนแขกโดยเฉพาะผู้หญิงจีนผู้ชายจีนแต่งงานกับผู้หญิงแขกก็ไม่เยอะแล้วฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เรียกว่าเราเนี่ยมีโอกาสเรามาพูดถึงคนไทยว่าเราอยู่กองกลางใช่ไห
1: ม
0: ระหว่างจีนกับแขกฉะนั้นคนไทยจะไปทำธุรกิจอะไรก็ผมว่าก็ง่ายอันที่หนึ่ง
1: อ
0: ันที่สองเนี่ยคนอินโดนีเซียเนี่ยอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเขากลายเป็นคนไทยหมดแล้วนะ
1: ใช่
0: เห็นไหมคนพวกนี้เนี่ยควรจะเป็นหัวหอกที่จะไป
1: ความสัมพันธ์กับอินเดียถ้าอย่างที่คุณวิกรมมองว่ายังไงอินเดียก็ต้องเป็นมหาอำนาจในอนาคตเราก็ต้องเริ่มผูกความสัมพันธ์เพราะว่ามีจักมีคนบ่นว่าคนไทยไม่ค่อยอยากทำธุรกิจกับอินเดียและไม่ค่อยชอบอินเดียคบกับจีนมากกว่าคบกับฝรั่งมากกว่าแต่ตรงนี้ต้องเปลี่ยนไหมถ้าสารคติแบบนี้
0: เปลี่ยนต้องเปลี่ยนเพราะว่าอนาคตอินเดียก็จะเป็นแบบจีนไงว่าในอดีตเนี่ยเขาไม่ได้มีสตุ้งสตังอะไรใช่ไหมวันนี้เขามีตังเยอะแล้วจีนก็เปลี่ยนแปลงเรื่องของเทคโนโลยีผมเชื่อว่าแนวทางที่อินเดียจะเดินในอนาคตเนี่ยก็คล้ายกันเพราะว่ามีญี่ปุ่นมีอเมริกามียุโรปไปแบ็กอัพเขาจีนกับอินเดียนี่ก็ตลกนะคุณสุริชัยเขาเป็นบ้านค่ายเรือนเคียงกันติดกันมาตั้ง 4-5,000 ปีแล้วนะ
1: ใช
0: ่แล้วก็พระสังกัมจั๋งนะก็ศตวรรษที่12เนี่ยก็ไปอัญเชิญพระไตรปิฎกมา
1: ใช
0: ่เห็นไหมอันนี้ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมอะไรต่ออะไรแต่ตลกนะทำไมความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอินเดียเนี่ยไม่ค่อยดีถ้าเกิดจีนกับอินเดียความสัมพันธ์ดีเหมือนกับที่ประเทศอื่นเขากำลังเป็นนะผมว่าอินเดียเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปได้อีกเยอะเลยแล้วจีนก็จะได้ประโยชน์แล้วไทยอยู่ระหว่างจีนกับอินเดียก็จะได้รับอานิสงส์ตรงนี้นั่นแหละคือสิ่งที่ผมมองว่าอนาคตเราต้องปรับตัวเราต้องมีการวางฟอร์
1: ม
0: นะบริหารจัดการโดยเฉพาะคนไทยนี่กว่า 60-70% นี่ชื่ออินเดียหมดเลยนะ
1: ใช่
0: ใช่ตรงนี้เป็นส่วนที่ดีผมคิดว่าเราต้องหาทางจับมือกับอินเดียในระยะยาวครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวนะไม่ว่าจะเป็นการค้าขายซื้อวัตถุดิบจากอินเดียเข้ามาผลิตแล้วก็ขายสินค้าสำเร็จรูปจากประเทศไทยให้กับอินเดียหรือการที่เราไปลงทุนเกี่ยวกับเกษตรคนที่ชายรู้ไหมว่าเกษตรอินเดียเนี่ยโอ้โหที่มันใหญ
1: ่
0: คนเยอะแล้วเมล็ดพันธุ์เราก็ดีนะแล้วก็เราก็มีเทคโนโลยีอย่างกระดูรถไถที่อยุธยาเราเห็นไหมเยอะเลยแล้วคูโบต้าแล้วก็ผลิตอยู่ที่อมตะมาตั้ง20ปีแล้วเห็นไหมครับอุปกรณ์ต่างๆเรามีหมดเมล็ดพันธุ์มีอุปกรณ์มีสายการผลิตให้เป็นอาหารสำเร็จรูปก็
1: ม
0: ีเกษตรเนี่ยผมว่าเราจะไปในอินเดียได้เยอะเลยครับ
1: คุณวิกรมเพิ่งกลับจากจีนมา3เดือนคุณวิกรมชอบอาหารจีนมากคุณวิกรมต้องไปปักหลักที่อินเดียสักเดือน2เดือนคุณวิกรมต้องกินอาหารอินเดียคุณวิกรมชอบอาหารอินเดียไหม
0: ไปมาแล้วเกือบเดือนหนึ่ง
1: เมื่อไหร่
0: ก่อนที่ผมจะทำอมตะคัสโซผมเช่ารถผมเช่ารถนะไปนะนั่งไปเกือบ3อาทิตย์นะปรากฏว่ากินได้เฉพาะแค่ไก่ย่างอย่างเดียว
1: เห็นไหมมีอคติต่ออาหารอินเดียอาหารอินเดียอร่อยมากผมชอบมาก
0: จริงเหรอ
1: โอ้เออนี่แสดงว่าต้องอินเตอร์กว่านี้คุณวิกรมไปติดกับรสชาติเก่า
0: ๆนั้
1: นวิกรมต้องรู้จักกินอาหารอินเดียซึ่งนานาชาติเลยนะนี
0: ่ร้านอาหาร
1: อินเดียที่โด่งดังที่สุดในยุโรปเนี่ยตอนนี้เป็นสาขาดังมากผมเพิ่งไปกินมาที่ลอนดอนที่สกอตแลนด์อดินเบอร์เนี่ยนะสุดยอดแล้วคนแน
0: ่
1: นคือที่อังกฤษที่ยุโรปเนี่ยอินเดียเรื่องอาหารเขาลุยนะเขาลุยเต็มที่เลยฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่อาหารอินเดียไม่ได้แพ้อาหารชาติอื่นก็คือ รสชาติสีสันและความต้องเรียกสุขภาพด้วยนะเป็นอาหารสุขภาพเลยนะ
0: ใช่
1: ซึ่งนี่แหละก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อันหนึ่งของอินเดียเรื่องของอาหารและร้านอาหารอินเดียนั้นถึงแม้จะซ่อนอยู่ที่ไหนลึกๆถ้ามีแฟนประจำเนี่ยก็จะกินว่าเป็นสุดยอดของการคุกกิ้งที่หายาก
0: เดี๋ยววันไหนเดี๋ยวจะไปทดสอบอาหารอินเดียในกรุงเทพแล้วจะมาบอกแฟนรายการให้ทราบว่ารสชาติเป็นยังไง
1: ผมชวนไปเลี้ยงกินอาหาร
0: ไป
1: จะได้รู้ว่ามันมีทุกด้านของอินเดียที่ต้องสู้แข่งกันกับจีนได้ทุกอย่างเรื่องอาหารภาษาวัฒนธรรมนะและเรื่องของความลึกซึ้งในเรื่องการศึกษาโรงเรียนมัธยมของอินเดียเนี่ย
0: มีชื่อ
1: ทุกวันนี้ยังมีมาตรฐานที่อังกฤษยอมรับนะคุณสามารถสอบที่อินเดียได้นะถ้าคุณมัธยมอินเดียนะค
0: ุ
1: ณจะเข้ามหาวิทยาลัยในอังกฤษคุณสอบ A level O level ที่อินเดียได้
0: ใช่คนไทยมีไปเรียนเยอะนะคุณทารินนี่มานเหมินรู้สึกว่าก็ไปเรียนที่อินเดียนะ
1: คุณตระกูลนี่มานเหมินครับส่งไปอินเดียเพราะช่วงนั้นเนี่ยประเทศแถวนี้ถ้าไม่ไปถึงยุโรปอังกฤษถ้าอยู่ใกล้บ้านหน่อยใช่ไหมกลับบ้านง่ายหน่อยเนี่ยมีปีนังปีนังแล้วมีอินเดียนะแล้วก็โรงเรียนที่โด่งดังที่สุดของอินเดียโรงเรียนมัธยมเนี่ยก็จะมีคนที่คนไทยครอบครัวไทยที่เข้าใจเพราะว่าเขาวางหลักสูตรโดยอังกฤษไงคุณวิกรมใช่ไหม
0: ใช่ดังนั้นดีฮะดีเราจะได้เห็นอนาคตของอินเดียแล้วเราจะไปร่วมมือ ร่วมแรงกับอินเดียได้อย่างไรในอนาคตครับวันนี้ครับ
1: นี่แหละฉะนั้นเราก็ต้องมุ่งมองไปที่การสร้างความร่วมมือ ขอกับอินเดียโดยที่ผ่านอะไรบ้างกระทรวงต่างประเทศกับกระทรวงพาณิชย์ล่ะ
0: มันมี
1: เราจะวางยุทธศาสตร์เรื่องนี้เนี่ยจะต้องมีองค์กรไหนบ้างของไทยเรา
0: สถานทูตอินเดียในประเทศไทยสมาคมหอการค้าไทยอินเดียนะฮะพวกเนี้ยผมว่าก็ดีแม้กระทั่งศรีลังกานะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มีวัฒนธรรมคล้ายกันแต่เขานับถือศาสนาพุทธกันศรีลังกานะครับ
1: ใช่ดังนั้นคุณวิกรมจะบุกเป็นผู้บุกเบิกการเปิดสัมพันธ์กับอินเดียจากนี้ไปเคียงคู่กับจีนนะคุณวิกรมยื่นมือให้จีนแล้วอันนี้ไม่มีข้อสงสัยคุณวิกรมกับจีนนี่สนิทสนมใกล้ชิดกันอีกด้านหนึ่งก็จะไปสร้างความสัมพันธ์กับอินเดียเพื่อให้คนไทยเรามีช่องทางของการสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับอินเดียซึ่งเชื่อว่าจะเป็นมหาอำนาจในเร็ววันอย่าญี่ปุ่นก็ทิ้งไม่ได้ใช่ไหมฉะนั้นจีนอินเดียญี่ปุ่นใช่ไหมสามชาตินี้ใช่ไหมคุณวิกรมได้ลองย้ำหน่อยว่าความสำคัญจีนอินเดียญี่ปุ่นเป็นยังไง
0: คือประเทศไทยเนี่ยเราเป็นคนที่เรียกว่าอยู่กองกลางหมดเลยนะเพราะว่าเรามีความคิดไม่อิจฉาม ีความคิดเป็นเพื่อนฉะนั้นเราเป็นเพื่อนกับทุกคนหมดเลยนะไม่ว่าจีนอินเดียญี่ปุ่นนะอเมริการัสเซียคุณวิชัยที่ผมเอ่ยมา5-6ประเทศเนี่ยเคยเห็นไหมว่าเรามีความขัดแย้งกับประเทศเหล่านี
1: ้ไม่มี
0: ใช่ไหมเราต้องรักษาวิธีการแบบนั้นของเราเนี่ยนะครับให้ไป เราต่อไปในอนาคตเราก็ต้องไปใช้กับอินเดียเพราะต้อง800ปีเห็นไหมเราคบกับอินเดียมาผมเนี่ยงวดหน้าจะไปอินเดีย
1: เอาเลย
0: แล้วจะทำรายการที่อินเดียมาคุยให้กับแฟนรายการฟังกันนะครับว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงดีไหมครับ
1: ถูกต้องเลยครับขอบคุณมากครับคุณวิกรมโลกเปลี่ยนสีวันนี้เราจับตาดูอนาคตที่คุณวิกรมนำเสนอแนะนำว่าเราควรจะจับตาไปที่ไหนบ้างขอบคุณนะครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญจรรุ่งสมัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดทีมตรวจอาคารทรุดตัววงเวียนใหญ่วันละ3ครั้งหลังกรุงเทพมหานครประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อาคารทรุดตัววงเวียนใหญ่ยังคงที่พร้อมจัดทีมตรวจวันละ3ครั้งหลังกรุงเทพมหานครประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย
7: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานในการสนับสนุนการแก้ไขเหตุน้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่โดยผลการสำรวจพื้นที่ล่าสุดเมื่อเวลา 18:00 น.พบว่าทั้งความเอียงและการทรุดตัวของอาคารยังคงที่แม้จะมีรอยร้าวเพิ่มเติมแต่ไม่มีรอยแยกและไม่มีการเคลื่อนตัวที่มีนัยยะสำคัญจากการตรวจสอบพบว่าพื้นถนนจุดพื้นที่1ไม่มีอาการทรุดตัวเพิ่มจุดพื้นที่2ถนนหน้าอาคารสุภาลัยและจุดพื้นที่3ถนนขาออกวงเวียนมุ่งหน้าสะพานพุทธยังคงตัวแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังส่วนอาคารช่วงรอยต่อธนาคารธนชาตและคลินิกทั้งบริเวณเสากลางด้านหน้าและด้านบนอาคารพบว่ารอยร้าวยังมีความคงที่ทั้งนี้ทีมยูซ่าไทยแลนด์ได้กำหนดวงรอบร่วมกับสำนักงานเขตธนบุรีสำนักงานเขตคลองสานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกทม.อาสาสมัครมูลนิธิและบริษัทผู้รับเหมาเพื่อลงพื้นที่สำรวจและตรวจวัดค่าสัญญาณอุปกรณ์วันละ3ครั้งในช่วงเวลา 11:00 น. 18:00 น.และ 22:00 น.ชนันทิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการผลิตข้าวอินทรีย์กลุ่มข้าวทิพช้างลำปางสนับสนุนการแปรรูปเพิ่มมูลค่ายกระดับรายได้เกษตรกรสู่ตลาดสีเขียว
8: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการผลิตข้าวอินทรีย์พร้อมมอบปัจจัยการผลิตและพบปะรับฟังปัญหาของเกษตรกรกลุ่มข้าวทิพช้างณที่ทำการศูนย์ข้าวชุมชนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวทิพช้างอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางโดยศูนย์แห่งนี้เกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอำเภอห้างฉัดเพื่อผลิตข้าวเปลือกอินทรีย์สีเข้มและพัฒนาสู่การแปรรูปเป็นข้าวเปลือกอินทรีย์พันธุ์มะลินินสุรินทร์ มะลิแดงและกข83ผงผิวข้าวมะลิดำสารสกัดแอนโทไซยานินชนิดแคปซูลและอัดเม็ดข้าวพองอินทรีย์ข้าวมะลิดำบรรจุสุญญากาศข้าวหุงสุกเร็วโจ๊กข้าวมะลินินสุรินกึ่งสำเร็จรูปและผงชาข้าวกล้องซึ่งสามารถสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านการเพิ่มรายได้เกษตรกรการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าและการเตรียมความพร้อมเกษตรกรไทยสู่กติกาการค้าโลกสีเขียวและมาตรฐานความปลอดภัยสากลกัญจนาอินทาสวท.ลำปางรายงาน
1: กรมราชทัณฑ์ชี้แจงการเสียชีวิตของนายสุภชัยศรีสุภอักษรอดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์ผู้ต้องขังคดีช่อโกงประชาชนเกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลวซึ่งญาติไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตแต่อย่างใด
9: กรมราชทัณฑ์ออกหนังสือชี้แจงกรณีการเสียชีวิตของนายสุภชัยศรีสุภอักษรอดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์ผู้ต้องขังคดีช่อโกงประชาชนซึ่งอยู่ระหว่างรับโทษจำคุก23ปี6เดือน20วันที่เรือนจำกลางบางขวางโดยระบุว่านายสุภชัยมีโรคประจำตัวหลายโรคได้แก่ความดันโลหิตสูงเบาหวานและโรคภูมิแพ้ก่อนมีอาการทรุดลงอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่เรือนจำได้นำตัวส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลพระนางเกล้าก่อนแพทย์วินิจฉัยให้ส่งต่อไปรักษาที่สถาบันโรคทรวงอกและเสียชีวิตช่วงเช้าวันนี้ด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวจากหลอดเลือดหัวใจอุดตันซึ่งภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เรือนจำได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมประสานพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรและแจ้งลำดับเหตุการณ์ให้ญาติผู้เสียชีวิตรับทราบซึ่งญาติรับทราบและไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตทางนี้กรมราชทัณฑ์ยืนยันว่าได้ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องขังทุกคนพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

จากในที่อาจารย์อเนกนาวิกมูลก็เคยรวบรวมไว้นะมีตัวตนจริงๆครับสำหรับยายสำอางซึ่งก็เป็นผู้มีศักดิ์ศรีนะครับคือถึงแม้จะขอทานแต่ก็ขอแลกเงินโดยใช้ทั้งเรื่องของงานศิลปะงานวัฒนธรรมเขาแลกไม่งอมืองอเท้าหรือว่าทำอะไรที่จะขอกันได้เปล่าๆก็มีอะไรสิ่งใดที่ทำได้แลกเปลี่ยนได้ร้องรำทำเพลงแม้กระทั่งตาบอดก็ยังร้องเพลงแล้วก็มีเรื่องเล่าเรื่องราวต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องถือว่าเป็นวัฒนธรรมชาวบ้านที่จับต้องได้แล้วก็มีประวัติศาสตร์ถ้าลองติดตามกันดูเนี่ยจะมีเรื่องราวเหล่านี้ที่ทางเรื่องของเก่าเนี่ยอาจารย์อเนกในวิกรมูลก็เก็บรวบรวมไว้มันก็มีข้อมูลต่างๆที่เก็บออกมาแล้วก็คาราบาวก็ได้หยิบยกเรื่องนี้มาถ่ายทอดเพราะว่าก็ได้ไปเจอตัวตนจริงๆด้วยเมื่อสมัยที่ยายสำอางยังมีชีวิตอยู่ก่อนที่จะได้เสียชีวิตไปแล้วก็ฝากผลงานไว้ในเรื่องของการขอทานแล้วก็เป็นงานศิลปะซึ่งวันนี้คาราบาวได้เล่นดนตรีที่โรงเบียร์เยอรมันที่ต้องแจ้งวัฒนะผมไปพูดคุยเพื่อเตรียมงานกันกับทางวงคาราบาวทางพี่แอดนะครับแล้วก็พี่เล็กเจอพี่หมีด้วยสิงห์เก่าวัดนวลนรดิษฐ์ก็พี่หมีเพิ่งจะผ่าตัดมาก็เรื่องของม้านี่นะฮะก็ผ่าตัดมาก็ถึงแม้จะปลอดภัยแล้วแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์แต่ก็เล่นดนตรีได้ยืนได้หลายนาทีเป็นชั่วโมงวันนี้ก็เล่นทั้ง2ชั่วโมงกว่านะฮะเดี๋ยวนี้เขาเปิดช่วงกลางวันด้วยคือบ่ายๆนี่ก็จะตามร้านต่างๆก็จะมีคอนเสิร์ตแบบนี้เพราะว่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่เป็นเฉพาะก็คือกลุ่มของทางบริษัทห้างร้านอะไรเขาก็จะมาเหมากันก็ได้ไปเดินดูอ้าวด้านหน้ามีหนังสือของสำนักพิมพ์มติชนแล้วก็สำนักพิมพ์บางสำนักพิมพ์เช่นเกี่ยวกับสำนักพิมพ์ทางด้านงานวัฒนธรรมผู้ชีวิตเขามาขายแล้วคนขายเขาก็พูดคุยบอกเล่าแล้วก็ถ่ายทอดได้ดีมากกว่าร้านแผงหนังสือหรือมากกว่านั่นแหละที่เป็นตามร้านที่แบบแค่ตั้งๆไว้แล้วก็ถามเล่มนั้นเล่มนี้แต่ไม่รู้เลยว่าข้างในมีอะไรเขานำเสนอได้ดีแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวของงานเขียนนะแสดงว่าเป็นคนที่มีความรู้แล้วก็ลึกซึ้งกับหนังสือในแต่ละเล่มซึ่งพอผมซื้อเสร็จแล้วก็นั่งอ่านที่หน้าโรงเบียร์นะเขาก็คุยกันกับเจ้าข้างๆว่าขายอะไรไม่ค่อยดีอะไรนะครับก็เขาบอกว่าได้แต่ละวันแต่ละวันจะได้แต่ละเล่มนะฮะแต่ก็บอกมีความสุขกับการที่ได้พูดถึงหนังสือได้พูดถึงงานนั้นๆก็เลยน่าสนใจก็น่ามีอย่างนี้นะตามร้านลวงของการเล่นคอนเสิร์ตของศิลปินก็มีงานวรรณกรรมงานหนังสือดีๆซึ่งเราก็มักจะมาถ่ายทอดกันในช่วงของในวันอาทิตย์ในช่วงเวลาของทนดนตรีกับเล่มแล้วเล่มเล่าโดยรัศมีมณีนินซึ่งทราบว่าบาดเจ็บจากการถูกประตูหนีบกระดูกแตกเลยเพราะว่ารีบออกไปตอนเช้ากันกับเพื่อนๆแล้วเพื่อนไม่เห็นก็ปิดประตูโอ้โหก็รุนแรงมากก็ขอให้หายได้เร็วแล้วบอกกันเลยกำลังจะกลับมาช่วยถนนดนตรีในช่วงเวลาของเล่มแล้วเล่มเล่า3:30แต่ตอนนี้ถ้ายังไม่มาก็เราก็ลุยกันไปก่อนกับบทเพลงพื้นชีวิตในช่วงเวลานี้3 ชั่วโมงตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปในคืนวันอาทิตย์ผมพิจิตรรุ่งสมัยและคุณสุภเลิศธรรมฤดีควบคุมเสียงสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่เวลาของช่วงเวลาของถนนดนตรีคืนวันอาทิตย์กับผมพิจิตรรุ่งสมัยและทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองรกิจรักการชนันวัดสันวงสว่างสมเกียรติไทยมณีบุญประกอบกิ่นมนต์วิทาทิมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินนาอิทยาแล้วกับคุณน้องต้นอานนท์นันตสุคนและน้องโดนัทด้วยนะครับที่ได้ช่วยทำคลิปการเส้นทางหนีไฟเส้นทางออกเส้นทางเคลื่อนย้ายอพยพถ้าว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นในห้องออดิโทเรียมนะฮะเหตุฉุกเฉินแล้วจะออกทางไหนยังไงบันไดหนีไฟมีกี่ทางประตูออกมีกี่ทางก็ทำคลิปออกมาผมก็ส่งเข้าไปในทั้งเพจของทนดนตรีแล้วก็ทั้งที่ของ
เพจส่วนตัวแล้วก็ของทางสถานีด้วยยังไงก็ติดตามก็ได้เดี๋ยวจะมาเปิดในช่วงก่อนที่จะเข้าการแสดงให้คุณได้ชมกันว่าจะต้องออกทางไหนแล้วก็อพยพยังไงแล้วก็คนที่เป็นกลุ่มเปราะบางผู้พิการสายตาผู้พิการหรือคนสูงวัยนะฮะก็จะไม่ต้องมาอพยพผมนะครับผมถึงจะ60ก็ยังไม่ต้องอพยพวิ่งได้ก็ช่วยกันดูด้วยนะฮะช่วยกันดูกลุ่มคนเหล่านี้ที่เข้ามาดูคอนเสิร์ตเพราะว่าจำนวนเยอะมากป้องกันไว้ดีกว่าแก้แล้วก็เรื่องของอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆที่ผมก็ให้ทางทีมรปภ.แล้วก็ทีมด้านเทคนิคนะฮะได้ช่วยกันดูแลส่วนสถานที่ความปลอดภัยก็มีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะมีทั้งนอกเครื่องแบบมีทั้งทีมงานที่เป็นทีมงานดูแลนะฮะของบรรลัยการช่างนี่ก็มาด้วยนะฮะแล้วก็มีด้านเทคนิคด้านอะไรก็เยอะแยะมาครับมาช่วยกันนะฮะเพื่อที่จะให้งานนั้นออกมาได้มีความสมบูรณ์แบบแล้วก็ปลอดภัยนะฮะซึ่งก็พร้อมนะฮะในการโดนด่าโดนด่าโดนว่าต่างๆไม่ว่าจะเรื่องของการที่เราเปลี่ยนแปลงกันเวลาแล้วคุณก็จองมากันไม่ทันไม่ได้ทันบอกว่าจะไปจองนานแล้วไม่เห็นไม่ทราบอย่างเงี้ยนะครับแต่เราก็ได้แจ้งแล้วนะทางเพจก็ไม่เป็นไรนะฮะมาไว้ก็อีก2ครั้งนะฮะนับจากวันพรุ่งนี้ที่มีคาราบาวในช่วง 5:00 น.ก็จะเหลืออีกครั้งเดียวในช่วงเดือนสิงหาคมแล้วก็เป็นอันสิ้นสุดปิดท้ายของถนนดนตรีไลฟ์กันนะครับหลังจากนี้ก็ดำเนินการเรื่องของทางคดีความนะฮะฟ้องร้องเรื่องของการละเมิดการหมิ่นการไปผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็จะดำเนินการฟ้องร้องกันไปตามตัวบทกฎหมายทุกคืนวันเสาร์และอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนครับกับผมพิญโยลุงสมัยและคุณสุบเลิกธรรมฤดีควบคุมเสียงในคืนวันนี้กับยายสมางที่เริ่มต้นขึ้นและวันพรุ่งนี้ก็พบกันส่วนท่านที่ไม่ได้จองบัตรมานะฮะแต่เข้ามาแล้วมาวอล์กอินมารอกันถ้าเข้าไม่ได้ก็นั่งชมจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านล่างซึ่งมีเจอกัน2จอด้วยกันวันนี้จะมีทางสินค้า SME มีนิทรรศการแล้วก็มีร้านจำหน่ายของทางคาราบาวนะครับวันนี้ผมยังไปอุดหนุนมาไม่ใช่อุดหนุนแล้วครับจะไปอุดหนุนหมวกของคาราบาวแล้วพอดีรุ่นน้องนะฮะคุณเล็ก94รุ่นน้องพนวนทริเขาช่วยออกกระตังให้ดีใจเลยนะครับก็เลยได้ใส่หมวกฟรีมาใบนึงนะฮะแต่ว่าพรุ่งนี้ทางสินค้าของคาราบาวจะมาด้วยแล้วก็มีจำหน่ายกีตาร์ด้วยแล้วก็รวมไปถึงหนังสือของทางสำนักพิมพ์นาคอนก็จะมาจำหน่ายซึ่งจะมีเรื่องราวของพี่ไอ้คาราบาวแล้วก็เรื่องราวของงานวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับคาราบาวมาจำหน่ายให้คุณด้วยในราคาพิเศษนี่คือกิจกรรมที่เราได้จัดขึ้นในช่วงเวลาของถนนดนตรีไลฟ์มีมาทั้งหมด3ปีด้วยกันแล้วครับกับบทเพลงเพื่อชีวิตในชั่วโมงแรกตรงนี้คืนวันนี้นะครับก็เรื่องราวเกี่ยวกับคนรากหญ้าทั้งหลายกับคนลุงหลังและคนนอกข้อครับ

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงแรกของถนนดนตรีในคืนวันอาทิตย์แต่ผมพินโยรุ่งสมัยและคุณสุภเลิศธรรมดีควบคุมเสียงในคืนวันนี้หลังสี่ทุ่มแล้วผมถึงจะรับสายทาง0816346452ตอนนี้กำลังอ่านข่าวแล้วก็เดินทางเข้าไปที่สถานที่ห้องส่งของบ้านที่เตรียมไว้สำหรับหลังเกษียณนะถึงแล้วก็เตรียมมาเป็น10ปีแล้วก่อนโควิดอีกก็เราจะจัดรายการที่บ้านได้นะก็เดี๋ยวพอถึงที่หมายเพชรเกษม79หนองแขมแล้วก็จะได้ดำเนินการให้สำหรับการรับสายทาง0816346452พรุ่งนี้ก็มาถึงทางที่จอดรถอาจจะหนาแน่นหน่อยก็วนๆดูส่วนท่านที่จอดไม่ได้จริงๆเนี่ยผมว่าก็คงต้องอาศัยเพื่อนบ้านข้างๆเนี่ยแหละครับทั้งวปอนี่ไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่าเราไม่ได้ขอไว้ด้วยนะฮะเพราะเกรงใจเขาก็วนๆดูครับแปะๆตรงไหนกันได้ฮะแล้วก็เริ่มเร็วลงทะเบียนกันคงจะเริ่มลงตั้งแต่บ่ายเป็นต้นไปแล้วล่ะครับก็เข้ามาแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยของสถานที่ห้ามนำอาหารเครื่องดื่มเข้าโดยเด็ดขาดอย่าลักลอบมานะครับช่วยสถานที่ด้วยจะได้มีการจัดกิจกรรมอย่างนี้และโชคดีถ้าปีหน้าเขาให้ทำอีกก็จะมาทำให้นะฮะแล้วก็คงจะเป็นข้าราชการบำนาญไปแล้วครับก็เหลือเวลาอีกแค่2ครั้งเท่านั้นนะฮะก็คือครั้งวันพรุ่งนี้แล้วก็อีกครั้งหนึ่งคือวันที่6สิงหาคมกอดคอกันร้องเพลงมิตรภาพผูกดวงใจมาริโฮน่าครับนี่คือเรื่องราวของการทำงานที่ถนนดนตรีได้ทำหน้าที่กันมา31ปีสำหรับทางด้านวิทยุและ3ปีทางด้านไลฟ์ทางทีวีและทางเพจของถนนดนตรีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอบคุณผู้บริหารและก็กรมประชาสัมพันธ์แล้วก็รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนของกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้เหนื่อยทำงานทำหน้าที่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับการทำงานของถนนดนตรีไลฟ์ตลอด3ปีที่ผ่านมาต้องขอบคุณมากๆด้วยและศิลปินทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมเยือนบนถนนดนตรีกันกับเพลงที่เกี่ยวข้องกับคนเพื่อชีวิตใต้ดินที่เล่นดนตรีเปิดหมวกจดหมายถึงพ่อและจักรยานจากปีฟุตปาดและดำขวานครับ

ชั่วโมงแรกของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์พอดีคุณโดมนครสวรรค์ที่ทำแบนเนอร์ให้กับทนดนตรีก็ได้ส่งมาพอดีผมอ่านข่าวอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็เห็นข่าวเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องของเป็นผู้ที่ไปเรียนนะฮะไปเรียนทางด้านแพทย์แผนไทยกับภรรยาเขาปรากฏว่าน้องคนนี้เป็นคนที่มีน้ำจิตน้ำใจมากๆเลย

นะครับที่กำลังเรียนแพทย์แผนไทยอยู่รุ่นเดียวกับแฟนของคุณโดมนครสวรรค์พออดีตเนี่ยเคยบวชตั้งแต่เป็นสามเณรจนเป็นพระพ่อเขาเสียไปแล้วแม่เกิดอาการช็อกกับการเป็นคนสติไม่ค่อยจะดีจึงได้ลาสิกขามาดูแลแม่แต่ปรากฏว่าเขาชื่อต้าหล่มศักดิ์ถึงฆ่าช่วยรถตกข้างทางแต่รถอีกคันพุ่งชนจนเสียชีวิตนะครับเป็นจิตอาสาสละชีพถูกชนซ้ำซ้อนก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับข่าวต้าของต้าจิตอาสาสละชีพถูกรถชนเราเห็นข่าวนี้อยู่เหมือนกันแล้วนะครับแต่ว่านั้นพอดีเราจะนั่งดูก็ได้เห็นข่าวอยู่แล้วนะฮะน่าเศร้าใจนะคนที่มีความดีทำความดีแล้วก็คือบอกว่ายังไงว่าเขามาอยู่บนโลกนี้เพียงน้อยนิดเวลาที่น้อยนิดแต่ว่าเข้าใจว่าสวรรค์คงเป็นผู้ที่มีกรรมน้อยอ่ะนะฮะก็คือได้สามารถที่จะมาอยู่บนโลกนี้เพียงไม่นานนักแล้วก็ได้กลับไปสู่บนสวรรค์ในทางที่เขาได้ทำความดีเอามาไว้นะฮะก็จิตอาสาขอไว้อะไรด้วยนะครับครับก็ขอบคุณคุณดมนครสวรรค์ครับนี่ก็เป็นคนที่มีจิตใจที่งดงามอีกคนหนึ่งที่มอบให้กับทนดนตรีในการทำแบนเนอร์นะที่เพื่อนจ็อกวสันต์วงสว่างออกแบบมาแล้วก็ทำแบนเนอร์มาให้ทุกครั้งเป็นแบนเนอร์ที่ติดอยู่กับทางเข้าก่อนเข้างานของทนดนตรีทุกครั้งเลยที่เป็นแบนเนอร์ที่มีความงดงามแล้วก็สวยงามที่ทางเพื่อนได้ออกแบบมานะฮะก็นี่แหละครับพอดีแบนเนอร์ของปีนี้เช่นเดียวกันเหมือนปีที่แล้วที่ภรรยาพี่แอดพี่ปุ๊กลินจงโอภากุลก็จะขอเก็บไว้นะฮะไม่ต้องมาดึงของผมนะครับเดี๋ยวผมจะดึงกลับเก็บไปให้ทางพี่ปุ๊กไว้ครับเพลงที่คุณโดมขอมาเมื่อวานครับขอบคุณคุณบุญประกอบอกกลิ่นที่ใส่เพลงไว้ให้ครับลมๆแรงๆและเพลงที่ขอมาทาง Google Form ในคืนวันนี้หนุ่มสุพรรณสองครับ

ช่วงท้ายของชั่วโมงแรกในรายการถนนดนตรีผมพิโยรุ่งสมัยไม่แน่ใจว่าเพลงจะทันหรือเปล่าถ้าทันก็มอบเพลงนี้ให้ปิดท้ายนะครับทั้งเพลงปล่อยที่ขอมาเมื่อวานนี้ทาง Google Form แล้วก็อีกเพลงหนึ่ง Like King ของ Job To Do แต่ถ้าไม่ทันก็ได้ค่อยฟังกันในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีกันนะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยกรุงเทพมหานครตรวจความพร้อมการซักซ้อมเรือในการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
5: รุงเทพมหานครตรวจความพร้อมการซักซ้อมเรือในการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมงานนายไทยวุฒิขันแก้วรองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ณบริเวณท่าเรือป้อมมหาการเขตพระนครตรวจความเรียบร้อยการซักซ้อมขบวนเรือจำนวน35ลำเพื่อรองรับกิจกรรมทางน้ำในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาซึ่งมีกำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการถนนคนเดินคลององอ่างและคลองพดุงกรุงเกษมโดยมีกิจกรรมสำคัญได้แก่วันที่26กรกฎาคม2569เวลา 6:40 นาทีพิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ทางเรือจำนวน225รูปและพิธีจุดเทียนถวายพระพรเชยมงคลริมน้ำนอกจากนี้ตลอดทั้ง3วันของการจัดงานจะมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมหลากหลายเพื่อร่วมสร้างความทรงจำครั้งใหม่และร่วมคืนชีวิตให้ครองไทยอาทิการฉายภาพยนตร์และการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติการเดินชิลริมคลองชิมอาหารอร่อยบนเรือและการเยี่ยมชมภาพวาดฝาผนังณสวนสาธารณะป้อมมหาการและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดนครพนมนุ่งผ้าสีโคตรบูรณ์สนับสนุนงานฝีมือชาวบ้านพร้อมร่วมขบวนบวงสรวงพญาศรีสัตนคราชสุดอลังการศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดนครพนมว่าได้ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายด้านการอุดมศึกษาการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบครบวงจรและการส่งเสริมการท่องเที่ยวบนฐานทุนทางวัฒนธรรมเพื่อผลักดันศักยภาพของจังหวัดนครพนมในทุกมิติโดยในช่วงเย็นได้เป็นประธานในพิธีนำขบวนแห่และถวายเครื่องบวงสรวงองค์พญาศรีสัตนคราชโดยมีหัวหน้าศูนย์ราชการข้าราชการประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกว่า 6,000 คนทั้งนี้ศาสตราจารย์ยศชนันยังได้สวมใส่ชุดสีโคตรบูรณ์ซึ่งตัดเย็บจากผ้าไหมและผ้าฝ้าย้อมครามผลงานของกลุ่มศิลปาชีพทอผ้าไหมบ้านท่าเรืออำเภอนาว่าภายใต้โครงการนาว่าโมเดลตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเพื่อร่วมเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดนครพนมสู่สาธารณชนด้วย รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนร่วมหารือและเห็นพ้องถึงกระบวนการนำเมียนมากลับสู่สมาชิกอาเซียนอย่างค่อยเป็นค่อยไปสร้างสันติภาพในเมียนมาอย่างยั่งยืน
6: นายเสียศักดิ์พงเขตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาและการหารืออย่างไม่เป็นทางการแบบขยายเรื่องเมียนมาณโรงแรมแมนดารินโอเรนเตนกรุงเทพมหานครโดยมีนางมาเรียเทเรซาลาซาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ในฐานะผู้แทนพิเศษของประธานอาเซียนด้านเมียนมาและประธานอาเซียนเป็นประธานโดยที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความคืบหน้าในการแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมาและเห็นพ้องถึงความสำคัญของการมีปฏิสัมพันธ์และการหารือโดยตรงระหว่างอาเซียนกับเมียนมาเพื่อสร้างเงื่อนไขที่เอื้อต่อการที่เมียนมาจะกลับมามีส่วนร่วมกับอาเซียนอย่างค่อยเป็นค่อยไปการประชุมครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการที่ต่อเนื่องโดยอาเซียนจะเดินหน้าหารือแนวทางปฏิบัติในระยะต่อไปรวมทั้งในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เพื่อผลักดันความร่วมมือและความคืบหน้าในประเด็นเมียนมาอย่างเป็นรูปธรรมปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
5: น้ำมันจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถนนดนตรีโดยพิญโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

วงเคยบอกแล้วนะครับว่าถ้ารักจะเดินเส้นทางของบทเพลงเพื่อชีวิตต้องรู้จักคำว่าเจ็บปวดก็พักสักตื่นเมื่อเลี้ยวมีแรงก็มาสู้ชีวิตกันใหม่แม้จะโดนไม่ว่าจะจะปวดหรือว่าจะต้องโดนอะไรที่ต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตก็พร้อมที่จะยืนหยัดสู้ต่อปลอดต่อเนื่องไปก็อย่างนี้แหละครับรักต้องสู้ถ้าเรารักเพลงเพื่อชีวิตเราก็ต้องสู้ให้กับบทเพลงเพื่อชีวิตแม้เราจะต้องโดน อะไรหลายๆอย่างทั้งที่ผ่านมาแล้วก็ความเจ็บปวดหรือแม้กระทั่งล่าสุดที่โดนกันในเพจในเฟซนี่นะครับก็ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็บอกว่าก็โดนความไม่พอใจของคนที่ก็มีการท้าทายด้วยนะฮะบอกว่าพรุ่งนี้จะมาปวดหน้างานแม่นี่ถ้าเป็นย้อนตอนสมัยวัยรุ่นนุ่งขาสั้นฝั่งทนวัดนวลนรดิษฐ์นี่ก็ตัวเปิดคนหนึ่งเหมือนกันเวลาที่ไปดูคอนเสิร์ตทางคาราบาวทำไมก็ได้ใส่ใจฟังอีลาใครหล่มใครเพื่อนๆเนี่ยรู้ที่ดีนะฉายาของพวกผมให้ผมนี่เปิดก่อนนะครับก็พร้อมนะฮะมาก็ท้าทายกันก็พร้อมกันจะได้จะเจอกันก็บอกถึงจะไม่นุ่งขาสั้นแล้วมาเป็นแบบข้าราชการการจะบำนาญนะก็จะเกษียณแล้ว60แล้วก็ยังพร้อมนะฮะยังพร้อมก็พร้อมบวกเสมอนะครับยินดีถ้าท้าทายกันแต่ถ้ามาอย่างมิดมาอย่างคนที่มีความเป็นวุฒิภาวะกันก็ยินดีที่จะคุยกันนะฮะแต่ถ้าจะมีปัญหาก็จะเจอกันได้นะฮะยินดีครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีผมพิญโยรุ่งสมัยพร้อมด้วยคุณสุเบลธรรมฤดีเพลงที่เมื่อวานนี้ขอมาจากกำแพงเพชรก็มอบให้แล้วในต้นชั่วโมงที่2ของทนดนตรีที่เดินทางถึงที่หมายปลายทางที่เพชรเกษม79หนองแขมแล้วก็พร้อมรับสายแล้วนะฮะมาสักครู่นี้ขับรถอยู่ไม่สะดวกที่จะรับสายระหว่างการเดินทางมาทั้ง0816346452 0816346452กับช่วงเวลาของทนดนตรีคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนพรุ่งนี้ก็เรามีนะครับมีกิจกรรมต่างๆทางด้านล่างของพื้นที่ก่อนจะเข้างานก็จะต้องมีทั้งการได้ถวายพระพรในทางของทางช่อง11เราก็ดูแลพื้นที่ของเรากันให้ดีช่วยกันใครที่ได้มากันบ่อยๆเป็นสมาชิกแล้วก็ได้เคยเดินทางมาเป็นประจำก็คงจะทราบดีปฏิบัติตามกฎด้วยครับเส้นทางไหนที่ไม่ได้เข้าไปก็อย่าเล็ดลอดเข้าไปเพราะตอนนี้พื้นที่ได้ทำงานเป็นสถานที่ทำงานอย่างเต็มรูปแบบแล้วทั้งวิทยุทีวีแล้วก็ทั้งหน่วยงานที่เข้ามาในพื้นที่ของอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่นะครับก็ให้เกียรติแล้วก็ให้เคารพความสถานที่ด้วยอยู่ในพื้นที่จำกัดที่วางไว้ใครที่ไปนอกเหนือจากพื้นที่นั้นจะต้องโดนตรวจบัตรเราจะมีบัตรของการเข้างานไว้ส่วนที่เป็นชั้นที่มีทางศิลปินสตาฟอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะมีบัตรสตาฟแล้วเข้มงวดกับการเดินเข้าไปเข้าออกในพื้นที่ของทางราชการให้ดูแลกันและกันด้วยแล้วก็ปฏิบัติตามนะฮะที่ข้อกำหนดไว้ห้ามนำสิ่งของผิดกฎหมายอาวุธแล้วก็รวมถึงสารเสพติดอันนี้ก็เข้มงวดเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงน้ำดื่มเครื่องดื่มนี่ห้ามนำเข้าในห้องออดิโทเรียมโดยเด็ดขาดวางไว้ด้านหน้าห้องประชุมแล้วก็เข้าไปเพราะว่าถ้าไปหกแล้วเธอกันมากๆเนี่ยมันจะเป็นที่เดือดร้อนกับเจ้าหน้าที่ทางด้านแม่บ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลเรื่องสถานที่กันแล้วก็ดูแลเรื่องของกลุ่มเปราะบางคนที่เป็นผู้สูงวัยกับทางผู้พิการที่มีผู้พิการสายตามาชมด้วยเขาออกทางไหนดูกันด้วยแล้วก็ทางหนีไฟทางที่จะต้องหลบเวลาที่มีการอพยพผู้คนก็ปฏิบัติตามคลิปที่เราได้นำเสนอในช่วงก่อนเข้าคอนเสิร์ตนะฮะส่วนคอนเสิร์ตนั้นเราก็จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงตามที่พี่แอดได้มีข้อกำหนดไว้ว่าแกจะต้องเดินทางไปเล่นดนตรีต่อกันต่อไปแต่พรุ่งนี้คาราบาวก็เตรียมเพลงไว้ทั้งหมดทั้งเกือบ30เพลงและมีเพลงใหม่แล้วก็รวมถึงเพลงที่
ตั้งใจว่าที่จะร่วมแสดงกันทั้งก่อนหน้านั้นนั่นคือเรื่องของที่มาของวงคาราบาวที่ได้เริ่มต้นขึ้นกันเขียนเพลงแรกนะครับโดยทางพี่อนุชาประธานนะฮะเพื่อนของพี่แอดก็จะมาพูดคุยกันในช่วงต้นแล้วก็มีศิลปินรับเชิญนั่นคืออาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจะได้มาเป่าคุยนะฮะจอมยุทธคุยในตำนานกับบทเพลง Made in Thailand และอีกหลายๆบทเพลงกันด้วยเดินทางกันในบทเพลงที่เมื่อวานนี้ขอมาแล้วก็ในวันนี้ด้วยทาง Google Form ที่ส่งเข้ามาแล้วก็ทาง0816346452เมื่อวานนี้มีของวันนี้ไม่ใช่วันนี้ของวันนี้แหละครับเมื่อสักครู่ได้ตอนชั่วโมงที่แล้วก็เปิดให้แล้วนะฮะหนุ่มสุพรรณภาค2นะครับวันนี้มีขอกันมาทั้งแง้มใจนะฮะล้างบางวิมานดินคนทำนาหนุ่มสุพรรณสองแล้วก็มีสอดคล้องสมดุลจากคุณตีสุพรรณมอบให้กันในช่วงต้นชั่วโมงที่2ของทนดนตรีและโกดำไม้เมืองที่คุณเจ้าคุณขอจากเชียงใหม่นะครับ

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: สิบหกนาทีนักเดินทางของถนนดนตรีในบทเพลงเพื่อชีวิตที่คุณได้ขอมาทั้งทางโกลเด้นฟอร์มจากคุณดาวลูกไก่เพลงทานตะวันและก็มาสักครู่นี้ทาง0816346452ที่ขอมาจากสาวสุราษฎร์นึกเสียว่าสงสารแล้วก็บอกว่าเป็นผู้พิการตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับก็เราถึงได้พยายามเวลาที่จัดกิจกรรมหรือทำอะไรเราก็จะคิดถึงกลุ่มผู้ที่เป็นผู้ฟังซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางบางครั้งเขาก็อาจจะไม่ต้องจองบัตรหรือว่าไม่ได้ต้องเข้าตามระบบแต่ปรากฏว่าผู้พิการที่เป็นผู้พิการสายตาที่ติดตามถนนดนตรีนี้เก่งมากคือทำตามระบบได้รวดเร็วด้วยจองกันได้มาแบบครบกับทุกคนเลยแล้วก็ตามระบบด้วยนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนเวลาแก้ไขแบบไม่ต้องบอกอ่ะคือเขารู้โดยความติดตามที่เขามีอยู่แล้วก็เป็นความตั้งใจเป็นความมุมานะคือมากกว่าคนปกติที่เราเองยังบางทีมือตีนดีๆแต่โวยวายมายังไม่ทันอะไรก็นั่นแหละหายังไม่ได้ดูอีราค่าอีหลุมฟังเหตุผลอะไรครับนะเอาซะก่อน

จำได้แม่นยำมากแล้วก็จะมานั่งรอก็จะถามว่าทานข้าวเข้าห้องน้ำหรือว่าอยากจะเดินไปตรงไหนบ้างไหมนะฮะเพราะเขาก็จะไม่ไปเพื่อเป็นภาระให้กับคนอื่นหรือว่าไปเดือดร้อนใครต่อใครก็นั่งอยู่เฉยๆทั้งเราก็นอกเวลาที่ว่าจะเริ่มรายการการแสดงก็เข้าใจว่าเขาก็ต้องนั่งรอหลายชั่วโมงหรือว่าหลายนาทีฮะก็ไม่ได้เป็นเหมือนคนปกติทั่วไปที่ว่าสามารถจะเดินเหินไปตรงไหนไหนได้ง่ายๆเวลาไปทีก็จะต้องมีผู้นำพาไปหรือไปกันเองก็จะต้องไปเป็นคู่แล้วก็จะมีไม้เท้านำไปหรือว่าถามเส้นทางกันไปหรือบางทีก็ต้องคำไปนะฮะถ้าเกิดว่ามีไม่มีใครพานำไปก็คือต้องเกาะๆแล้วก็จับไปแล้วก็ดูว่าอยู่ตรงไหนแต่ก็ช่วยเหลือตัวเองได้ดีแต่ต้องยอมรับว่าเก่งมากคือการเข้าจองทาง Facebook เนี่ยถ้าจะไม่เป็นภาระอะไรเลยแล้วก็ไม่ค่อยได้มีปัญหาอะไรโวยวายทําไม่ชอบไม่อะไรไอ้เปลี่ยนแปลงทําอะไรคือไม่ถูกต้องเรียกร้องสิทธิอะไรเนี่ยนะครับคือพอไม่ได้อะไรดังใจนะโวยวายไว้ก่อนนี่มันคนก็น่าจะอับอายคนที่เขาผู้พิการทั้งหลายนะครับผมก็เลยให้สิทธิ์เขาส่วนมากก็จะถ้าไม่ต้องจองก็ได้แต่เขาก็ไม่เคยใช้สิทธิ์นี้เลยนะครับจนที่ผ่านมาเนี่ย3ปีก็จะเข้ามาปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทั้งหมดพอเราเปลี่ยนแปลงก็เขาก็ยอมรับได้แล้วก็บอกว่ารู้แล้วก็ทันด้วยว่าสามารถที่จะจองได้ทันตามเวลานะฮะแล้วไม่เป็นภาระใครมาถึงก็นั่งอยู่ที่ตรงในห้องที่จัดเตรียมไว้แล้วก็ไม่ได้ไปลุกไปไหนนะครับทานข้าวทานอาหารเขาก็ไปของเขาเองนะฮะซึ่งผมก็เคยบอกเลยว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่เป็นพรสวรรค์แล้วก็เป็นความมุมานะของคนที่เขาเป็นผู้พิการที่เขาถ้าผมเคยไปที่โรงเรียนสอนคนตาบอดเคยไปบรรยายแล้วก็เคยไปช่วยงานของทางสมาคมคนตาบอดอยู่บ่อยๆน้องเอกพงศ์นพสกุลก็จะรู้ดีก็จะได้ทราบว่าเรานี้ถ้าพิการตั้งแต่กำเนิดเนี่ยนะครับเขาก็จะเรียนรู้ต่างๆได้ในใช้ชีวิตได้อย่างเป็นค่อนข้างจะช่วยเหลือตัวเองได้ดีแต่ถ้ามาพิการทางหลังตอนหลังเนี่ยจะลำบากหน่อยเพราะว่าต้องมามีการฝึกการเรียนการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตนะครับก็เลยก็บอกว่าทุกครั้งนี่ผมจะบอกว่าคนพิการบ้านเราเนี่ยไม่ได้พิการหรอกแต่ว่าสังคมกับระบบเนี่ยมันพิการโดยเฉพาะคนที่อยู่ในระบบเนี่ยพิการมากเลยนะฮะที่ถ้าไม่ได้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูแลหรือว่าคอยที่จะช่วยเหลือฉะนั้นเราก็เลยต้องค่อนข้างที่จะระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่าการเคลื่อนอพยพคนถ้าว่ามีปัญหาเกิดขึ้นมาในการเกิดเพลิงไหม้เกิดอาคารตึกถล่มหรือเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆเราต้องสามารถที่จะช่วยเหลือคนเหล่านี้ได้กันก่อนไม่ใช่ว่าต่างคนต่างหนีเอาตัวรอดกันไปแล้วก็ทิ้งเอาไว้เรื่องของความหายนะและสูญเสียอันนี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นก็เลยต้องมีการปรับมีการเปลี่ยนมีการที่จะต้องขอกันว่าจะต้องทำยังไงให้นะครับพื้นที่ที่นั่งที่มีจำกัดนั้นได้แบ่งปันกันไปให้ทั่วท่วนกันแล้วก็เวลาที่มีผู้คนที่เข้าไปจำนวนมากแน่นๆเนี่ยนะฮะซึ่งเมื่อปีที่แล้วเราก็เกิดเหตุการณ์นี้คือจำนวนคนหลั่งไหลเข้ามารถติดไปถึงด้านถนนวิภาวดีรังสิตเดือดร้อนเจ้าหน้าที่เขาไปทั่วไปหมดเลยแล้วก็ภายในงานก็คนเยอะมากรอคอยกับด้านล่างที่ไม่ได้ขึ้นไปข้างบนอีกตั้งเยอะครั้งนี้ก็คงจะเหมือนกันตอนนั้นก็จะต้องทำยังไงให้บริหารจัดการในสิ่งที่มันทำให้เกิดไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดขึ้นจะทำอย่างไรนะฮะก็คิดว่าคงจะต้องป้องกันให้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับก็นี่ก็คือสิ่งที่เป็นความตั้งใจที่เราได้ทำงานทำหน้าที่กับชนดนตรีกันมาเพลงที่มันขอไว้ก็จัดให้นะครับบางเพลงอาจจะยังไม่ได้จัดให้เลยมาสักครู่นี้โทรมาจากเสาน้อยบ้านบ่อไร่ที่บอกว่าคราวที่แล้วยังไม่ได้เปิดของคันไทช่วงนี้มีคนขอคันไทกันมาเยอะนะมาสักครู่นี้ก็มีขอคันไทมาจากลำปางชื่อฟังเพลงอีเลียมเมื่อคราวที่แล้วบอกขอทานสะพานลอยจากคันไทเดี๋ยวจะลองให้ค้นหาดูนะครับให้คุณป๋องลองค้นหาดูอาจจะยังมีหลงเหลืออยู่เพราะว่าเพลงอาจจะมีเหลืออยู่เพราะว่าเพลงบางเพลงนั้นมันนานมากแล้วก็หายกันไป
ะครับไม่รู้มันลบ

เดือนมันไปยังไงนะฮะระบบนี่ก่อนในกับพิการในระบบเนี่ยนะครับก็ฮะทั้งเดี้ยงๆอะไรตามสภาพนะครับเพลงที่ขอมาจากสาวน้อยบ้านบ่อไร่จากใจครับ

ลงของเสกสรรทองวัฒนาโตถ้าว่าอยู่แถวๆชัยนาทนะครับถ้ามีโอกาสที่อยากจะเชิญศิลปินเหล่านี้ที่เคยสร้างผลงานสร้างสรรค์ไว้มาเชิญมาทนดนตรีบ้างถึงแม้ต่อไปอาจจะไม่ได้จัดเป็นทนดนตรีไลฟ์ทางภาคของการแสดงสดแล้วก็อาจจะเชิญศิลปินมาพูดคุยกันในโอกาสต่อไปขอบคุณมากนะครับที่ขอมาจากสหายกล้าแดงแล้วก็ใน Messenger ส่งลาบยำเพิ่งกำลังทานผมคือขณะที่จัดรายการไปด้วยผมกินต้องขออภัยด้วยว่าผมแอบกินข้าวไปด้วยอยู่เวรทั้งวันวันนี้หิวไม่ได้เวรทั้งวันมาอยู่เวรคือทั้งวันวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวทั้งกลางวันเนื่องจากว่ารีบไปพบคาราบาวอันนี้เมื่อคืนลูกสาวไม่ได้กลับบ้านเขาไปนอนบ้านเพื่อนแล้วตอนเช้าต้องรีบไปรับที่บางปูทองแล้วก็รีบกลับมาเพื่อจะเตรียมไปรับลูกชายก็จะไปซื้อผ้าที่พารัดปรากฏว่าคิวนี้ต้องยกเลิกต้องขออภัยเขาเป็นอย่างแรงก็คงต้องเลื่อนไปแล้วก็เลยรีบไปลงเบียร์เพื่อไปคุยกับพี่แอดแล้วคาราบาวเตรียมงานกันก็เลยไม่กินข้าวก็เลยแอบซอยข้าวระหว่างที่เปิดเพลงเนี่ยด้วยข้าวไข่พะโล้กินคนเดียวไป3ฟองนะฮะแล้วก็ไม่ใส่ในชามแล้วก็นี่ก็ส่งนี่มายิ่งให้หิวไปใหญ่เลยคุณสิริการคนงามบ้านโป่งนะฮะที่ทำยำมาทำอาหารมาเพื่อแผ่มิตรเพื่อนพ้องน้องเพื่อนพี่พ่อพี่น้องเพื่อนของถนนดนตรีนี่นะครับก็ในกิจกรรมถนนดนตรีไลฟ์นี่นะฮะก็คือสิ่งที่นี่แหละครับอยากจะใหเกิดขึ้นอย่างนี้ก็คือเราได้มาเจอกันเป็นมิตรภาพร่วมกันอย่างอื่นเนี่ยผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรกับเรื่องที่เป็นข้อผิดพลาดหรือมีข้อที่จะถูกตาถูกว่าถูกตำหนิถูกอะไรก็ถือว่าก็เป็นบทเรียนเป็นเรื่องที่เราจะต้องแก้ไขปรับปรุงกันไปนะฮะเรียนรู้ไปด้วยกันแต่ถ้าโจมตีด่าทอแบบมีในทางไม่สร้างสรรค์หรือในทางที่ไม่ได้เป็นเรื่องในการที่มันไม่ได้ตรงตามนั้นหรือว่าไปกล่าวหาเล่าร่วมอย่างเช่นในเรื่องกรณีว่านำเงินราชการมาเพื่อที่จัดงานเกษียณตัวเองกับในวันถนนดนตรีวันพรุ่งนี้เนี่ยอันนี้แน่นอนต้องฟ้องร้องกันเป็นคดีความแน่ฮะถือว่าหมิ่นประมาทและก็เป็นการที่จะไปพาดพิงกับหน่วยงานทางราชการด้วยอันนี้เราก็ต้องนะฮะต้องตามกระบวนการของกฎหมายกันไปครับเดินทางกันในช่วงท้ายของถนนดนตรีในชั่วโมงที่2กับเพลงที่มีนานๆมีขอขึ้นมานะฮะขอจากจังหวัดแพร่ทาง0816346452ขอเพลงของพี่ป้อมพี่โตไว้นะฮะสองศิลปินนี้ก็เป็นอีกสองศิลปินที่ผมก็มีความตั้งใจอยากจะเชิญมาอาจจะไม่ได้มาทั้งสองท่านหรือเป็นวงแบบอัศนีวสันต์แต่อาจจะร่วมแจมอยู่ในกับศิลปินท่านอื่นเหมือนกับที่เคยจะเชิญที่อ่องสุรศรีที่กุลเนี่ยนะครับครับเพลงคงเดิมแล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดึงศิลปินและคนดังเป็นต้นแบบอาสาสมัครยุคใหม่ร่วมสร้างเครือข่ายช่วยสังคมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดึงศิลปินและคนดังเป็นต้นแบบอาสาสมัครยุคใหม่ร่วมสร้างเครือข่ายช่วยสังคม
7: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรืออปภร.สังกัดศูนย์อปภร.กลางประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569รุ่นที่1ณสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานีพร้อมมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมซึ่งประกอบด้วยภาคีเครือข่ายอาสาสมัครศิลปินนักแสดงและบุคคลผู้มีชื่อเสียงในสังคมอาทิเปิ้ลนาคอนดีเจแมนและต้นอธิวัตรที่ร่วมเป็นเครือข่ายอปภร.ต้นแบบในการอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมสำหรับการฝึกอบรมดังกล่าวครอบคลุมทักษะสำคัญในการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอาทิการปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บการกู้ภัยเบื้องต้นและการจับสัตว์มีพิษเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการบริหารจัดการสาธารณภัยจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและอปภร.รุ่นนี้จึงถือเป็นต้นแบบของคนรุ่นใหม่ในการอุทิศตนช่วยเหลือสังคมด้วยจิตสาธารณะซึ่งปภ.พร้อมให้การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนี้ให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ที่ประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาเครือข่ายสังคมสุขภาวะและนโยบายชูชุมชนแห่งสติเป็นต้นแบบการพัฒนาชุมชนสร้างสุขภาวะและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
8: พระสุธีรัตนบัณฑิตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือมจร.กล่าวในเวทีการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาเครือข่ายสังคมสุขภาวะและนโยบายครั้งที่6ทับ2569ที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสชจัดขึ้นว่า การพัฒนาชุมชนในอนาคตควรมุ่งสู่การเป็นชุมชนแห่งสติโดยส่งเสริมการรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองการสื่อสารด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการบูรณาการหลักธรรมเพื่อสร้างปัญญาร่วมกันในชุมชนสอดคล้องกับการนำเสนอความสำเร็จจากการลงมือปฏิบัติจริงของผู้นำชุมชน3พื้นที่อาทิสหกรณ์เคหสถานชุมชนกองขยะน้องแขมกรุงเทพสะท้อนการต่อสู้ของกลุ่มคนเก็บขยะที่พลิกฟื้นชีวิตผ่านโครงการบ้านมั่นคงพื้นที่ตำบลหนองสาหร่ายจังหวัดกาญจนบุรีที่ปฏิวัติรูปแบบการพัฒนาจากรับคำสั่งจากส่วนกลางสู่การจัดการตัวเอง 100% และชุมชนดอนสาลาเจ้าจังหวัดสุพรรณบุรีที่ฝ่าฟันปัญหาความแตกแยกทางการเมืองในชุมชนด้วยการตั้งสภากาแฟซึ่งสช.พร้อมให้การสนับสนุนและเชื่อมโยงเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับความสำเร็จจากระดับโครงการให้กลายเป็นขบวนการทางสังคมที่เข้มแข็งผลักดันให้สังคมไทยเป็นสังคมสุขภาวะที่ขับเคลื่อนด้วยสติปัญญาอย่างแท้จริงนฤมลอุดมพรรายงาน
1: จังหวัดตรังขับเคลื่อนปฏิบัติการ Operation 90 Days อย่างเข้มข้นมุ่งมั่นสู่การเป็นพื้นที่สีขาวปลอดจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
9: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าปัญหายาเสพติดยังคงเป็นภัยคุกคามสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยจึงได้กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นภารกิจเร่งด่วนโดยขับเคลื่อนปฏิบัติการโอเปอเรชั่น90วันอย่างเข้มข้นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมภายใน90วันและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเน้นย้ำว่าความมุ่งมั่นของจังหวัดต่างสู่การเป็นพื้นที่สีขาวปลอดจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเด็ดขาดโปร่งใสและเป็นธรรมโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือความปลอดภัยและความสงบสุขของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตรังทุกคนทั้งนี้ปฏิบัติการดังกล่าวจะมีการประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะเพื่อปรับเปลี่ยนยุทธวิธีให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในพื้นที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนว่าจังหวัดตรังจะสามารถลดปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้อย่างเป็นรูปธรรมโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

เข้ามาชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีกับเพลงที่ขอมาจากหนองจอกมีนบุรีแล้วถามว่าพี่2500พี่เกิด2509เหรอบอกอายุเท่ากันท่านก็ไม่ต้องเรียกพี่เป็นเพื่อนกันได้ก็ที่พิมพ์ไปว่าเด็กหญิงปรางเนี่ยผมพิมพ์เป็นเด็กหญิงไม่ใช่ย่อดอยอเลยหาไม่เจอครับขออภัยด้วยคุณป๋องครับก็พบแล้วนะฮะชื่อย่อเด็กหญิงเนี่ยยังไม่ได้เป็นตอนนี้ถ้ากี่ปีแล้วเนี่ยต้องเป็นตั้งเกินนางสาวไปแล้วมั้งนะครับเด็กหญิงปรางเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจากที่น้าหมูเดินไปในตอกซอกซอยระหว่างที่คาราบาวเขาแสดงว่าครั้งที่น้าหมูได้เดินทางไปกับคาราบาวแล้วก็มีเวลาว่างว่าเพลงของน้าหมูในช่วงเวลานั้นก็คนยังไม่ได้คือฟังแล้วอาจจะยังไม่ได้ลึกซึ้งเหมือนสมัยปัจจุบันนี้แล้วก็จะสามชาติจะสนุกอย่างเดียวบอกน้ำหมูก็บอกก็ด้วยความอึดอัดตันจะอึดอัดตื่นตันใจเรื่องความเพลงยังไม่ได้รับความนิยมก็เลยเตะเวลาพี่คาบาวเขาเล่นก็จะเดินไปตามตอกซอกซอยบ้างไปหาหน่วยนี่บ้างดูตามวิถีชีวิตผู้คนก็ได้เจอในสิ่งที่ได้เห็นเด็กที่กำลังเขาเก็บคุยกองขยะนะฮะแล้วก็ยังมีความฝันมีความหวังฉะนั้นก็เลยทำให้น้าก็เลยก็บอกว่าขนาดเด็กที่เขาเก็บคุยขยะเขายังมีความหวังมีความฝันนะฮะถ้าคุยเขี่ยในสิ่งต่างๆแล้วก็ยังมีความหวังความฝันและตัวน้าเองจะไม่มีความหวังและความฝันแล้วก็ความหวังที่จะได้ทำให้สำเร็จได้ยังไงก็เลยทำให้ต้องมาสู้ชีวิตกันอีกนะครับก็เหมือนความฝันของเด็กหญิงแพรวตอนนี้เป็นนางสาวให้เด็กหญิงแล้วนะครับก็เด็กอายุ16นี่แหละครับสำหรับน้องเนเน่ก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ว่าได้ทำตามความฝันแต่ถ้าทำความฝันอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องพยายามต้องฝึกฝนซ้อมน้องก็ไม่เคยห่างจากกีตาร์เลยก็ซ้อมมาตลอดเวลาแล้วก็มีสิ่งที่เขาได้รับแรงหนุนกำลังใจนั่นก็คือจากคุณพ่อแล้วก็จากที่พ่อได้เปิดเพลงร็อกให้ฟังทุกๆวันคุณพ่อก็ชอบเพลงร็อกด้วยนี่นะครับเขามีข้อความที่เขียนดีนะว่าคุณหมอท่านหนึ่งก็บอกว่ามันเหมือนกับเขาได้เจอเพื่อนเก่าที่ห่างหายกันไปนานในนี้ทำให้เกิดว่าเหมือนเพื่อนเก่าที่เคยห่างหายไปจากกระแสแล้วความนิยมของเพลงล็อกเนี่ยหายไปจากนะครับอย่างสารระบบต่างๆแล้วหรือเพลงอื่นๆที่เข้ามาในตลาดที่เป็นตลาดไม่ใช่เพลงที่เกิดเป็นเพลงล็อกจะทำให้คุณหมอที่ท่านดูหนังสือสอบจนกระทั่งสอบหมอได้แล้วได้หวนคืนกลับมาอีกครั้งหนึ่งว่ามีความเป็นเพื่อนที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งของบทเพลงล็อกซึ่งเธอก็ทำได้ทุกวันนี้ก็เป็นที่ประจักษ์ให้เห็นในสายตาของคนทั้งโลกไปแล้วสำหรับน้องเน่

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: จริงๆแล้วผมเป็นคนแต่งเบื้องต้นเลยแต่แต่งแบบมันเป็นบทประพันธ์บนกระดาษประตูโรงงานปิดแล้วพวกเราถึงคราวมองมน
1: เป็นประมาณเนี้ย
0: มันเป็นคาแรคเตอร์ของคนสุพรรณแล้วเขียนเพลงร้องเพลงก็จะแบบเนี้ยติดมาแล้วผมรู้สึกว่ามันซ้ำมันเก่าผมก็เลยขย้ำทิ้งใส่ถังขยะแค่นี้พี่เล็กต่อ
2: จากความรู้สึกเราอะเราชอบก็เลยมันทิ้งไม่ลงไงชอบในเนื้อหามันไงแต่คิดว่าพี่แอดคงทิ้งมันแล้วล่ะเพราะอยู่ในถังขยะแล้วไม่เรียกทิ้งมันจะเรียกอะไรแล้วตัวผมเองถ้ายังดื้อด้านจะทำอย่างเดิมอยู่พี่แอดก็คงไม่เอาอะเพลงนี้ก็คงตัดทิ้งอยู่ดีก็ตอนนั้นกำลังทำเพลงบาปบริสุทธิ์ไงแอด
0: ใช่
2: แอดเราก็ทำเพลงไปหูก็แง่วดีนแววดีนพี่ลี่กับจารณิตอันนี้ก็เป่าคุยแล้วตอนนั้นนะไปนี่ก็ทำนองเนี่ยเราก็เนื้อหามันสะเทือนใจดีไงชอบก็เลยไปเอามาทำเพื่อให้เนื้อหามันคงอยู่

ีวีผู้ฟังโทรทาง0816346452น่าจะเป็นที่ภูเก็ตสมุยที่ภูเก็ตใช่ไหมครับพอดีกำลังนึกถึงเพลงขอเพลงขี้ตะกวีวีนาแกว่งไกวผมกำลังว่าเอ๊ะมันน่าจะไม่มีมันน่าจะเป็นขี้ตะกวีขี้ดนตรีขี้ตาเวหาจักรวาลมั้งครับคือขอของพี่เต๋อนะฮะดนตรีขี้ตะกวีวีนาแกว่งไกวหรือมีเพลงมีวีนาแกว่งไกวเนี่ยมีแต่ถ้าอัลบั้มเนี่ยอัลบั้มคือเรามาร้องเพลงกันแล้วใจผมก็นึกถึงเพลงอะไรนะที่ตาบอดถือโคมถูกชนล้มลงว่าเขาโง่บลมโถโคมไม่มีไฟใช้เพลงฮูเลเลหรือเปล่าเฮฮูเลเลหรือเปล่าเป็นงานเพลงคุณภาพอยู่หลายเพลงเลยล่ะครับงานของพี่เต๋อเรวัตพุทธิดันนี่นะครับในอัลบั้มนี้ก็ใช่อัลบั้มหนึ่งดนตรีขีตาเวหาจักรวาลอัลบั้มเรามาร้องเพลงกันจะมีเพลงไม่เป็นไรมาร้องเพลงกันนะฮะทุกคนเป็นคนดีเธอนะฮะดนตรีขี้ตาเวหาจักรวาลทำอยู่ทำไปฮู้เล่เล่แล้วก็มีวีนาแกว่งไกวก็มีอีกเพลงหนึ่งที่ ที่อยู่ในอัลบั้มเนี่ยที่เป็นเพลงบรรเลงก็ขลุ่ยผิวกอไผ่บรรเลงนะก็มีเพลงดอกไม้ไปไหนดนตรีขี้ตาภาคลาโรงแผ่นเสียงชุดนี้ผมก็มีอยู่แต่ไม่รู้ว่าหายไปไหนต้องขอไปค้นหากันมาก่อนนะฮะแล้วก็เพลงที่ขอมาเนี่ยน่าจะไม่ได้ใส่อยู่ในระบบแน่แต่ครุ่ยผิวเนี่ยเคยเอามาเปิดที่เป็นผมไม่แน่ใจว่าใช่เพลงเดียวกันหรือเปล่าที่เป็นครุ่ยผิวของที่ต้อมพิโตเอามาร้องไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนะครับเป็นเพลงเดียวกันหรือเปล่านะฮะแต่ก็ลืมไปแล้วโหงานมาตั้งเป็น40 ปี30กว่าปีแล้วมั้งครับนะฮะก็เป็นผลงานที่มีคุณภาพเท่านั้นเดี๋ยวขอติดค้างไว้ส่วนเราก็ถามเขาบอกว่าน้องเนเน่เขาเป็นคนที่แบบพอมีฐานะนะฮะครับก็คือว่าพอมีกำลังแล้วยังมีเด็กอื่นๆที่ไม่มีฐานะไม่มีกำลังไม่มีโอกาสนะครับก็ถึงมีฐานะยังไงแต่เขาก็มีความสามารถในการที่จะทุ่มเทแล้วก็ออกไปเล่นดนตรีเปิดหมวกนี่นะครับเอาในGoogle Formบอกว่าอยากให้เปิดเพลงของสามัญชนแล้วก็เปิดเพลงของใต้ดินด้วยเพลงของวงใต้ดินต่างๆก็ส่งมาหรือว่าที่มีอยู่ก็มันคือตอนนี้เขาไม่ค่อยจะทำอัลบั้มมาต้องไปเอาโหลดมาเพลงซึ่งบางทีก็ต้องคอยนั่งเช็คฟังกันบางเพลงก็ไม่มีที่คุณขอมาหรือบางศิลปินเนี่ยหลายคนก็เคยขอเพลงที่ศิลปินที่ผมก็ไม่ได้ติดตามไม่ได้ในการติดตามเหมือนสมัยก่อนๆที่เราจัดรายการแล้วก็ยังมีศิลปินมาแวะเยี่ยมเยียนกันนี่ขอเพลงของสามัญชนเพลงขี้เมาบริสุทธิ์อัลบั้มคนบ้านนอกคุณหน่วยสามัญชนฟังอยู่ที่ขอนแก่นอยากให้เอาเพลงเพื่อชีวิตใต้ดินมาเปิดได้ครับก็เดี๋ยวพยายามจะหามานะครับลองฟังดูนะครับครีพีวันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นของวิเตอร์หรือว่าเป็นอาจารย์เขตอรันเลิศพิพัฒน์ได้ทำงานอันนี้ขึ้นมาก็ถ้าเป็นเพลงเดียวกันก็ดีใจด้วยนะครับผมจะเปิดเพลงแทนแล้วกันนะครับส่วนขีดตะกวีวีนาแกว่งไกวแล้วก็ดนตรีขีตาเวหาจักรวาลนี่เดี๋ยวขอไปเลือกเพลงในอัลบั้มชุดนี้มาให้คุณบุญประกอบอกเกินได้โหลดเพลงไว้ให้ก็แล้วกันนะครับเพราะเพลงก็เนิ่นนานกันแล้วก็หลายเพลงเป็นเพลงดีๆครับดีใจที่มีผู้ฟังที่ได้แนะนำแล้วก็บอกกันมาแล้วก็ได้นึกถึงกันดีความทรงจำมันก็เริ่มเลื่อนๆกันไปวันนี้ทางคาราบาวก็ตัดไส้ตัดพุงตัดบ้ามตัดตับกันไปหลายคนแล้วนะครับได้คุยกันทุกคนก็ลากันในเรื่องของร่างกายนะครับก็ดูแลกันทุกชีวิตคลุยผิวครับ

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทางคนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: วันนี้ต้องขอบคุณทุกอย่างที่คุณพินโยพูดมานะครับแล้วโดยเฉพาะคุณพินโยก็เป็นเพื่อนเก่าแก่มาแต่โบราณโบราณแล้วก็เป็นคนที่ยังมุ่งมั่นกับการทำกิจกรรมทางสังคมนี้ตลอดอันนี้เป็นเรื่องที่โอ้ยากยากมากมนุษย์เราแปลกหมกมุ่นทำมาหากินทำงานเช้ากลางวันเย็นค่ำกินน้อยประหยัดทำงานก้มหน้าก้มตาไม่ห่วงชีวิตไม่ห่วงร่างกายจนได้เงินได้ทองมาเยอะแล้วสักวันหนึ่งป่วยพอป่วยก็เอาเงินที่หามาได้นะทุกบาททุกสตางค์ทรัพย์สินที่หามาได้ทุ่มเทให้อาการรักษาตัวเองเพื่อกลับมาเป็นเหมือนเดิมผมเองก็ไม่พ้นจากตรงนั้นสุดท้ายก็ต้องร้องเพลงวันนี้ขออนุญาตให้ทุกท่านมีความสุขนะครับไม่ต้องเครียดกับมันไม่ต้องมีอะไรกับมันมันร้องเพลงได้บ้างไม่ได้บ้างมันจะร้องไปหยุดแคะฟันบ้างกระชังมัน

เลยพอดีคุณฟังโทรมาก็เลยโทรเลยผมถ้าอะไรผมติดใจแล้วผมจะต้องพยายามหาคำตอบให้ได้ก็เลยไปดูก็ไม่ใช่จริงๆนะครับก็อย่างที่เมื่อสักครู่บอกแล้วว่า

เป็นแบบไม่ได้อยู่ในค่ายเพลงใช่ไหมฮะก็จำได้ว่าเพื่อนผมเนี่ยเคยซื้ออัลบั้มนี้ด้วยผมก็เคยเก็บเอาไว้ด้วยแล้วก็ตอนหลังมาเจอในห้องสมุดของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยเนี่ยมีอัลบั้มนี้ด้วยนะครับผมจำได้ว่าแผ่นเสียงเนี่ยผมเคยเก็บไว้ไม่แน่ใจว่ามันอันตรธานไปหายหรือเปล่าเดี๋ยวขอไปค้นเลยเนี่ยเลยทำให้เปิดเพลงไม่ทันเลยเขาว่าต้องพิมพ์เพลงเข้าไปให้คุณป๋องสุภเลิศธรรมดีเขาเตรียมเพลงก่อนล่วงหน้ามันต้องโหลดเพลงแล้วผมก็มาจะเนี่ยกำลังไอ้นั่นอยู่สไลด์ไอ้โทรศัพท์อยู่เพื่อจะดูว่าอัลบั้มมาสักครู่เนี่ยนะครับก็สรุปว่าคือพี่เปิดเพลงให้เนี่ยคือกลิ่นผิวเนี่ยมันคนละเพลงกันแล้วก็เพลงคีตากวีวินาแกว่งไกวเนี่ยเสียอัลบั้มเลยหายไปเลยนะฮะชื่ออัลบั้มอะไรนะจำได้อ๋อมีเลยวัดพื้นดันและวงคีตากวีอ๋อฮะอันนั้นถูกแต่เพลงกลิ่นผิวแล้วกอยไผ่บรรเลงอันนั้นจะมีวงคีตากวีมีจำได้ละอันนั้นเป็นก็อัลบั้มเรามาร้องเพลงกันนี่แหละครับแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้นี่เขามาทำใหม่ด้วยเมื่อสักครู่นี้เป็นที่เห็นอยู่ในปกอัลบั้มนี่เป็นปกอัลบั้มเดิมเลยนะฮะที่มีชื่อเพลงแบบตั้งดังเดิมของพี่เต๋อทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็มีชื่อเพลงว่าคุยผิวด้วยแต่ว่าคนละเพลงกับที่เมื่อสักครู่ที่นำเสนอไปกับทางงานของอาจารย์เขตอนันต์เลิศพิพัฒน์มั้งครับถ้าจำไม่ผิดนะฮะเดินหายไปเลยเป็นอัลบั้มใจดินที่มาสักครู่นี้เปิดเจออยู่นะฮะเลวัตพุทธินันท์และวงคีตกวีนะฮะอันนี้จะมีเพลงจะมีอัลบั้มนี้อยู่แต่ว่าอัลบั้มที่เป็นปกแผ่นเสียงเดิมมาสักครู่เนี่ยเลยหาไม่เจอเลยนะฮะมาซื้อคู่ทำไมเขาขึ้นมาได้นะครับอ๋อครับขอเพลงวีนาแกว่งไกวใช่ไหมครับถ้าเพลงวีนาแกว่งไกวเนี่ยน่าจะเคยมีอยู่เดี๋ยวขอไปค้นก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าจะได้รวบรวมเพลงต่างๆของวิเตอร์เรวัตพุทธินันท์มาให้ถ้าอยากจะฟังกันนี่ฮะเรวัตพุทธินันท์และวงคีตากวีเรามาร้องเพลงกันซึ่งเมื่อสักครู่ที่เจอเป็นอัลบั้มใต้ดินนั้นเป็นการรวมไม่ใช่กันเป็นการเป็นเพลงตั้งแต่ชุดแรกๆเลยนะฮะเป็นคนทำงานคุณภาพคนหนึ่งแล้วก็ดนตรีดีๆหลายบทเพลงในเพลงที่ผมก็เคยเปิดอยู่แล้วจะเป็นเพลงที่ชอบอยู่เพลงเนี้ยที่ชอบเนื้อหาของวิเตอร์เนี่ยก็คือเพลงชายแปลกหน้านะครับชอบเนื้อหาเพลงนี้นะฮะนี่ก็น่าถือว่าเป็นเพื่อชีวิตอีกเพลงหนึ่งที่พี่เตอร์ได้ถ่ายทอดเอาไว้นะครับชายแปลกหน้าครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงท้ายของถนนดนตรีก่อนจะล่ำลาคุณผู้ฟังกันไปพอดีใน Messenger ในอินบ็อกซ์ของผมก็จะมีผู้ฟังที่เขาติดตามกันอยู่ก็ส่งกันมาบอกจะนำลาบทำลาบหมูคั่วน่านนะฮะคุณสิริการคนงามบ้านโป่งเนี่ยก็จะเอามาฝากทีมงานด้วยผมก็เกรงใจเพราะพวกนี้คนเยอะบอกว่าไม่ต้องหรอกแต่เธอก็ทำมาทุกครั้งเพราะว่ามาให้กับพี่ๆน้องๆคนเพื่อชีวิตที่มาชมถนนดนตรีได้รับประทานกันทุกครั้งข้างด้านล่างแต่ผมก็ไม่เคยได้ทานสักทีเพราะว่ายุ่งชุลมุนวุ่นวายกับการทำงานเตรียมงานกันเดี๋ยวก็ต้องเตรียมเรื่องของตนเองละก็คือเรื่องเสื้อผ้าอุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องนำไปในวันพรุ่งนี้ครับก็ขอบคุณมากนะครับแต่ยังไงก็ถ้าเป็นไปได้คือคนเยอะแล้วก็อาหารการกินที่นั่นก็มีจำหน่ายมีขายกันแล้วก็มีอาหารกล่องของทางทีมงานกันมาอยู่แล้วแต่ถ้าทำมาถ้ามีความตั้งใจก็ไม่เป็นไรแต่ผมกังวลเกรงว่าจะเหนื่อยยากแล้วก็คนเยอะจะเหนื่อยกันนะครับแต่ถ้าตั้งใจเต็มใจก็ยินดีนะไม่เป็นไรก็ขอบคุณมากๆด้วยครับเดินทางกันในช่วงท้ายซึ่งวันพรุ่งนี้ก็เราจะได้พบได้เจอกันในก่อนจะล่ำลาในปีนี้ปีสุดท้ายของทนดนตรีไลฟ์กันไปก็ตามที่เราได้ทำหน้าที่กันนะฮะตามงบประมาณที่ได้รับมาอย่างจำกัดแล้วก็ที่ผมได้ทุ่มเทในการกู้หนี้ยืมสินของทางสหกรณ์กรมประชาสัมพันธ์มาเพื่อช่วยทางราชการด้วยอีกทางหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ได้เคยที่จะคิดว่าจะได้มีการนำเงินทางราชการมาใช้ใจส่วนของการทำงานทางด้านส่วนตัวโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะในเรื่องของงานก่อนเกษียณอายุราชการนั้นไม่ได้เคยมีในส่วนสมองก็ที่กล่าวหากันก็เตรียมตัวที่จะได้มีการฟ้องร้องกันไปนะครับที่ท้าทายว่าจะมาเยี่ยมมาเยือนก็เชิญนะฮะพรุ่งนี้นะครับพร้อมยินดีต้อนรับสำหรับคนที่ตั้งก็ท้าทายในเพจในอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็มาคุยกันดูกันว่าเราจะมีผลคนใดอะไรยังไงที่จะพูดคุยกันถ้าคุยกันไม่ได้ก็ว่ากันไปตามระบบต่างๆกันนะครับวันนี้ก็พบกันนะครับช่วง5โมงเย็นก่อน5โมงนะฮะมาลงทะเบียนกันตั้งแต่ที่ได้ลงทะเบียนไว้ก็มายืนยันชื่อนามสกุลแล้วก็การเข้าชมได้ในที่ด้านหน้าของอาคารศูนย์บริการสื่อใหม่ของวิทยุแห่งประเทศไทยและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับคือวันนี้ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามถนนดนตรีเป็นโจรุ่งสมัยและคุณสุเบิร์ตธรรมฤดีก็คุมเสียงพร้อมกับทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองธุรกิจรักการจันทร์บัสันวงสว่างสมเกียรติธรรมนีมริภาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินนักอยุธยาปุ่นนี้เราพบกันในช่วงของถนนดนตรีไลฟ์ใครที่ไม่ได้มาก็ชมทางการไลฟ์ทางเพจของถนนดนตรีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับเรายังเป็นนักเดินทางลาติสวัสดิ์ครับ

0: เนี่ยจริงๆแล้วผมเป็นคนแต่งเบื้องต้นเลยแต่แต่งแบบมันเป็นบทประพันธ์บนกระดาษประตูโรงงานปิดแล้วพวกเราถึงคราวมองมน
1: เป็นประมาณเนี้ย
0: มันเป็นคาแรคเตอร์ของคนสุพรรณเราเขียนเพลงร้องเพลงก็จะแบบเนี้ยติดมาแล้วผมรู้สึกว่ามันซ้ำมันเก่าผมก็เลยขย่ำทิ้งใส่ถังขยะแค่นี้พี่เล็กต่อ
2: จากความรู้สึกเราอะเราชอบก็เลยมันทิ้งไม่ลงไงชอบในเนื้อหามันไงแต่คิดว่าพี่แอดคงทิ้งมันแล้วเหรอเพราะอยู่ในถังขยะแล้วไม่เลยทิ้งมันจะเรียกอะไรละตัวผมเองถ้ายังดื้อด้านจะทำอย่างเดิมอยู่พี่แอดก็คงไม่เอาเพลงนี้ก็คงตัดทิ้งอยู่ดีเพราะตอนนั้นกำลังทำเพลงบาปบริสุทธิ์อย่างแอด
0: ใช
2: ่เราก็ทำเพลงไปหูก็แง่วได้ยินแววได้ยินพี่ลี่กับจารณิตอันนี้ก็เป่าคุยแล้วตอนนั้นนะไปนี่ก็ทำนองเนี่ยเราก็เนื้อหามันสะเทือนใจดีไงชอบก็เลยไปเอามาทำเพื่อให้เนื้อหามันคงอยู่

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ข้อสำคัญการจะเป็นคนที่เก่งจริงและดีแท้นั้นต้องเป็นให้ตลอดกล่าวคือไม่ว่าจะอยู่ณที่ใดในฐานะใดก็ตามต้องตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคงหนักแน่นที่จะประพฤติตนปฏิบัติงานทุกอย่างโดยยึดมั่นในความดีและความถูกต้องเสมอไปจึงขอให้ทุกคนทั้งผู้ที่จะออกไปศึกษาต่อและประกอบอาชีพการงานได้รักษาความเก่งและความดีที่มีอยู่พร้อมทั้งสร้างเสริมให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปเพราะคุณสมบัติเหล่านี้จะเกื้อหนุนแต่ละคนให้ประสบแต่ความสุขความสำเร็จทั้งในชีวิตและกิจการได้แท้จริงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารท่องส่งถนนเทียระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่13เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันจันทร์แรม14ค่ำเดือน8ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในภาคเช้ามีดังโตเป็นนิดค่ะและจะแจ้งรายการแล้วท่านจะได้รับฟังรายการคติธรรมประจำวันด้วยการตื่นรู้ชูสังคมเวลา 6:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งเวลา 7:00 น.ถ่ายทอดข่าวรายงานพิเศษและสารคดีเวลา 8:00 น.ที่เวลาครบของชาติจากนั้นรายการจันนี้ที่ราชพัฒเวลา 9:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการเพลงฟังสบายต้นรายการเวทีคุ้มครองผู้บริโภคเวลา 10:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสสจ.บุรีรัมย์เวลา 11:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการผู้ที่ทำนำใจเวลา 12:00 น.ถ่ายทอดข่าวเวลา 13:00 น.ติดตามรายการทวีติถิ่นไทยเวลา 14:00 น.ถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงในภาคบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าในวันนี้เรวดีหงสากุลทำที่ผู้ประกาศวิริยุทธการบรรจงทำหน้าที่ช่างเทคนิคนายวิริยุทธน้อยพรหมผู้การสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

าธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการคติธรรมประจำวันได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้ญาติโยมได้รับฟังกันอย่างสม่ำเสมอในยามเช้าก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวีรยุทธน้อยพรหมที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสพท.บุรีรัมย์ในเช้าวันนี้ได้รับการอุปถัมภ์การจัดทำรายการจากคุณแม่พวงสุขพดุงพร้อมด้วยคุณมารินีสุขพดุงแล้วก็ญาติโยมบ้านใหม่ตำบลสำแวงอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์นะที่ได้ถวายการอุปถัมภ์การจัดทำรายการในเช้าวันนี้เพื่ออุทิศบุญให้กับคุณพ่อสว่างสุขพดุงอนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้แล้วก็อนุโมทนาขอบคุณโยมพ่อโยมแม่บ้านใหม่ตำบลสำแวงห้วยราชที่เป็นสมาชิกรายการคติธรรมประจำวันตื่นมาฟังทุกเช้าเลยทีเดียวก็ขออนุโมทนาขอบคุณที่มีศรัทธาต่อพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการลูกคนเจ้าสระสระเองก็เย็ดโยมกับมันพลิกนะเมียนบอลเมียนกษัตริย์กบันมนตฉลองศรัทธาทูลกราบอนุโมทนาขอบคุณผ่านรายการคติธรรมประจำวันกันอีกครั้งหนึ่งนะโยมนะส่วนคณะศรัทธาที่ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมนั้นนะโยมญาติทั้งหลายวันที่24กรกฎาคมเทศบุญมหาชาติประจำปีที่วัดจอมสุทาวาสบ้านข้าวตำบลอีสานเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติวันที่25กรกฎาคมเทศงานบุญฉลองอัฐิที่บ้านหนองกระทุ่มตำบลโคกสนวนอำเภอชำนิบุญอัฐิของคุณพ่อศรีแล้วก็คุณแม่ปทุมมาบ้านโพกรกฎาคมนั้นเนี่ยฉลองศรัทธาญาติโยมที่บ้านของคุณวารีศิลป์รถแห่บ้านขี้เหล็กตำบลบันยางอำเภอเมืองบุรีรัมย์ฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข086653147 086653147ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องการประพฤติธรรมการประพฤติธรรมนั้นก็เป็นหน้าที่ของเราพุทธศาสนิกชนนะตื่นมาในยามเช้าเราได้มาปฏิบัติหน้าที่ของตนเองจะด้วยหน้าที่อะไรก็แล้วแต่ก็ชื่อว่าเป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมนะวันนี้เป็นวันแรกของสัปดาห์ญาติโยมได้พักในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเชื่อว่าวันนี้คงจะเต็มที่กับบทบาทหน้าที่ของตนเองนะความรับผิดชอบนั่นแหละเป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมนะรวมไปถึงญาติโยมที่ทำมาค้าขายในยามเช้ากันอย่างนี้ก็เป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมนะเช่นเดียวกันพระผู้ดำเนินรายการเองก็ตื่นมาประกาศหลักธรรมให้ญาติโยมได้ฟังกันอย่างสม่ำเสมอในยามเช้าๆกันอย่างนี้นะแล้วก็ญาติโยมก็ได้เตรียมที่จะทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์องค์สมณเณรนะที่เดินโปรดญาติโปรดโยมในยามเช้าๆเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งเรียกว่าเราได้บุญในหลายๆรายการบุญนะฟังเทศก็เกิดบุญนะให้ทานทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์องค์สมณเณรก็เกิดบุญนั้นเราชาวพุทธเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มีโชคเพราะเรามีศรัทธามีความเชื่อถึงแนวทางแห่งการทำบุญแบบง่ายๆให้ทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนานะยิ่งมีการประพฤติปฏิบัติธรรมนะด้วยความเข้าใจตามหลักธรรมเว้นชั่วประพฤติชอบประกอบคุณงามความดีแล้วก็ทำจิตใจของเราให้ผ่องใสนั่นแหละเป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นธรรมะอันบุคคลผู้ประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้นี่เป็นพุทธภาษิตญาติโยมซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงตรัสเอาไว้เพื่อเราได้เห็นความสำคัญของการประพฤติปฏิบัติธรรมว่าย่อม
นำความสุขมาให้หรือนำความเจริญมาให้ผู้ประพฤติปฏิบัติแต่ถ้าประพฤติปฏิบัติไม่ดีหรือไม่มีความตั้งใจผลที่ได้ก็จะกลับไปเป็นอย่างอื่นหรือว่าตรงกันข้ามนะนั้นเราทำดีปฏิบัติดีความดีย่อมที่จะเกิดธรรมะย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนะอันนี้ก็ฝากญาติฝากโยมว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นกล่าวสั้นๆในญาติโยมนะก็คือการปฏิบัติหน้าที่เพราะธรรมะธรรมดาบุคคลนั้นนะโยมญาติทั้งหลายผู้เกิดมาในโลกใบนี้ต่างก็มีภาระหน้าที่ที่จะต้องทำตามฐานะเพศและก็วัยตัวอย่างก็มีให้เห็นก็คือคนในองค์กรเดียวกันกับเราหรือตัวเราก็เช่นเดียวกันนะประพฤติปฏิบัติตนในหน้าที่การงานนั่นแหละเป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วนะญาติโยมพุทธศาสนิกชนมีโอกาสเข้าวัดปฏิบัติธรรมในกรณีต่างๆไม่เฉพาะแต่วันธรรมสวนะวันพระหรืองานบุญอื่นๆล้วนแล้วแต่เป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมนะอย่างเมื่อวานที่ผ่านมานะพระผู้ดำเนินรายการเองก็ได้ร่วมกับคณะสงฆ์แล้วก็คณะศรัทธาและคณะศรัทธาที่พักสงฆ์สมิทธิ์โคกเก่าตำบลละเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะมีการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลฌาปนกิจศพพระปลัดปรางปริมุตโตอดีตวนาธิพักสงฆ์สมิทธิ์โคกเก่านะเมื่อวานก็มีการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลฌาปนกิจตามประเพณีปฏิบัติของเราพุทธศาสนิกชนก็มีญาติโยมไปร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากบ่งบอกให้รู้ว่าเราท่านทั้งหลายก็มีหน้าที่ในการทนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วก็ร่วมกันทำบุญอุทิศให้กับพระสงฆ์ที่มรณภาพนะเพราะท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นเนื้อนาบุญเราท่านทั้งหลายเราก็ไปร่วมกันทำบุญส่งบุญให้ท่านนะนี่เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมหรือทำหน้าที่ของตนเองนะใครมีบทบาทหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่นั้นพระผู้ดำเนินรายการเองก็มีหน้าที่ของพระสงฆ์ผู้เป็นองค์เนื้อนาบุญโยมญาติทั้งหลายก็มีหน้าที่ในการอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาในส่วนนี้เขาเรียกว่าเราต่างฝ่ายต่างก็ทำหน้าที่หรือปฏิบัติธรรมเมื่อเราปฏิบัติธรรมได้แล้วธรรมะย่อมคุ้มครองผู้ปฏิบัติธรรมนั้นเนี่ยให้มีความสุขนั้นเราอยู่ในฐานะไหนก็แล้วแต่นะโยมนะถ้าเราทำหน้าที่ของตนเองไม่ขัดตกบกพร่องก็ชื่อว่าเราปฏิบัติธรรมแล้วในฐานะที่ตนเป็นผู้ใหญ่จะพูดหรือทำอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องมีธรรมะคือควรประกอบด้วยเมตตากรุณาเห็นอกเห็นใจผู้น้อยไม่ขู่เข็นบังคับหรือใช้สอยในสิ่งที่เกินกำลังความสามารถทั้งไม่ทำการใดให้ขาดความเคารพเชื่อถือยำเกรงนะนี่ก็เรียกว่าผู้ใหญ่ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมก็ต้องมีคุณธรรมอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วในฐานะที่เป็นผู้น้อยก็ประพฤติปฏิบัติธรรมได้เช่นเดียวกันคือไม่ควรอวดเก่งจะพูดหรือทำอะไรควรประกอบด้วยสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็เป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายนะก็คือเคารพผู้หลักผู้ใหญ่นะแล้วก็เคารพหัวหน้าในองค์กรนะเชื่อฟังท่านก็เชื่อว่าเรานั้นเนี่ยได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะของความเป็นผู้น้อยในฐานะที่เป็นผู้ปกครองนะต้องไม่ลำเอียงมีความเที่ยงธรรมประจำใจจะพูดหรือทำอะไรก็ควรประกอบด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่เลือกที่รักผลักที่ชังโดยมุ่งหวังเฉพาะประโยชน์ตนเป็นเบื้องหน้าอันนั้นไม่ดีจะเสียคุณธรรมนะต่อมาก็คือในฐานะที่เป็นผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชานะควรเคารพเชื่อฟังคำสั่งของท่านผู้เป็นนายไม่ควรพูดหรือทำการใดให้นอกเหนือไปจากคำสั่งนั้นนะไม่ใช่ต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างหรือต่อหน้าน้อมรับคำสั่งรับหลังแยกเขี้ยวนินทาอันนี้ก็ไม่ดีนะอนาคตไม่เจริญหน้าที่การงานก็จะย่ำอยู่กับที่ดีไม่ดีก็เตลิดเปิดเปิงไปที่อื่นเพราะไม่มีความเคารพในผู้บังคับบัญชานะต่อมาก็คือในฐานะที่เป็นบิดามารดานะควรเป็นแม่พิมพ์พ่อพิมพ์ที่ดีนะปฏิบัติหน้าที่เลี้ยงดูบุตรธิดาโดยการดูแลเอาใจใส่ไม่ผลักไสให้เป็นภาระของสังคมควรหมั่นอบรมสั่งสอนให้ได้รับการศึกษาที่ดีมีอนาคตที่ก้าวหน้าอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะส่งเสริมเรียกว่าสอนให้ลูกทำความดีสอนให้ลูกเว้นจากความชั่ว
สอนให้ลูกทำความดีส่งให้ลูกได้ศึกษาเล่าเรียนเสริมให้มีหน้าที่การงานที่มั่นคงแล้วก็เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างบิดามารดาก็เสียสละให้กับบุตรธิดาอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของท่านหน้าที่บุตรธิดาพึงได้รับจากบิดามารดาต่อมาก็คือหน้าที่ของบุตรธิดาก็ต้องปฏิบัติพ่อแม่นะเป็นเรื่องปกติเรียกว่าตอบแทนบุญคุณของท่านควรดำรงอยู่ในโอวาทคำแนะนำไม่ควรพูดหรือทำการใดที่ขัดใจบิดามารดาช่วยเหลือรับภาระธุระหน้าที่ในการงานปฏิบัติบำรุงท่านปฏิบัติบำรุงท่านโดยความเคารพเทิดทูนเป็นนิตนี่บุตรธิดาก็ปฏิบัติตามนั้นตามหลักศาสนานั้นเนี่ยโยมญาติทั้งหลายหน้าที่ที่บุตรธิดาจะพึงปฏิบัติต่อบิดามารดานั้นเนี่ยก็คือ1ท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราก็เลี้ยงท่านตอบ2ทำกิจการงานแทนท่าน3ดำรงวงตระกูล4ปฏิบัติตนให้ควรค่าแก่การรับทรัพย์มรดกและ5ยามท่านเจ็บไข้ป่วยเยียวยารักษาแม้ยามที่ท่านล่วงลับดับชีวาไปเราก็ทำบุญอุทิศไปให้อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของบุตรธิดาที่จะพึงปฏิบัติต่อบิดามารดานั้นเนี่ยในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาลูกหลานที่กลับมาบ้านเรือนหรืออยู่กับพ่อกับแม่นะก็คงจะได้ช่วยกิจการงานทางครอบครัวที่พ่อแม่ท่านไหว้วานนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประกอบสัมมาอาชีพไปไร่ไปนาเลี้ยงปศุสัตว์ก็แล้วแต่ถ้าอะไรที่มันเป็นอาชีพที่พ่อแม่รู้ว่าที่บิดามารดาของเราทำเนี่ยท่านไหว้วานให้เราได้ช่วยเราก็ควรที่จะช่วยเพราะเราก็เป็นบุตรธิดานะอะไรพอที่จะแบ่งเบาภาระบิดามารดาได้เราก็ทำไปตามกำลังที่เราสามารถที่จะช่วยได้เชื่อว่าบิดามารดาท่านไม่ได้ให้เราเนี่ยทำอะไรที่เกินกำลังของความเป็นบุตรธิดานะก็ดูวัยอยู่เหมือนกันเรียกว่าเป็นหน้าที่ของบุตรธิดาที่จะพึงอาสาช่วยกิจการงานทางครอบครัวเพราะเราก็เป็นบุคคลในครอบครัวเอาแต่นอนเอาแต่เล่นเอาแต่เตร่ไปตรอนไปอันนี้ก็ไม่ดีนะเป็นการที่ไม่รับผิดชอบในหน้าที่ทางครัวเรือนหรือไม่ช่วยกันแบ่งเบาภาระบิดามารดานะอันนี้ก็ฝากลูกฝากหลานด้วยนะว่าเราก็เป็นหนึ่งในครอบครัวนะเราจะปล่อยให้บิดามารดาเป็นภาระในตัวเรามากเกินไปโดยที่เราพอที่จะช่วยเหลือบิดามารดาได้บ้างนะก็อยากให้ช่วยไม่ใช่ไม่ช่วยกิจกรรมอะไรเลยอันนี้ก็เสียกิริยาของความเป็นบุตรธิดาเมื่อเราได้เรียนเราได้รู้ครูบาอาจารย์สอนก็ต้องมีความกตัญญูนะรู้หน้าที่ที่จะพึงปฏิบัติต่อบิดามารดาอย่างไรนะส่วนครูบาอาจารย์ก็เช่นเดียวกันควรเอาใจใส่ดูแลแนะนำสั่งสอนศิษย์ของตนเองให้มีวิชาความรู้ให้เป็นคนที่มีความรู้มีความประพฤติดีไม่ควรมีความลำเอียงและเห็นแก่สินจ้างรางวัลในฐานะที่เป็นศิษย์ก็ควรเชื่อฟังครูบาอาจารย์ตั้งใจศึกษาแล้วก็ทำงานตามคำแนะนำโดยความเคารพยำเกรงอย่างเคร่งครัดนั้นนักเรียนว่าเยาวชนที่ตื่นมาฟังเทศน์ฟังธรรมจากหลวงพ่อหลวงตาพร้อมกับพ่อแม่หรือคุณตาคุณยายเนี่ยก็อยากให้เราได้ตั้งใจเรียนกันให้มากๆเพลาในเรื่องการเล่นที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เช่นว่าติดเกมจนงอมแงมไม่มีเวลาอ่านตำรับตำราเชื่อว่าสติปัญญาจะถดถอยถ้าเราหมกมุ่นอยู่กับเกมหรือสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสื่อมอบายมุขต่างๆนั้นเนี่ยเยาวชนอยู่ในช่วงวัยที่สติปัญญายังดีความจำยังแม่นนะเมื่อเราได้รับการอบรมบ่มเพาะหรือรับการสั่งสอนจากครูบาอาจารย์ก็ชื่อว่าเราจะได้รับประโยชน์นะเรียกว่ามีสติมีปัญญาสามารถที่จะพัฒนาชีวิตของตนเองให้มีความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตได้นั้นเนี่ยหน้าที่ของศิษย์ก็คือตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนนะแล้วก็ช่วยกิจการงานของทางโรงเรียนของครูบาอาจารย์ตามสมควรนะในฐานะที่เป็นพลเมืองก็ควรที่จะปฏิบัติตนตามพระราชกำหนดกฎหมายแล้วก็ระเบียบประเพณีนะดำรงตนให้เป็นพลเมืองที่ดีรู้รักสามัคคีต่อกลุ่มชนชาติเดียวกันไม่ทำลายขายประเทศชาติโดยเห็นแก่อำนาจและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวนั้นโยมญาติทั้งหลายเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธนะเชื่อว่าเราอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เราจะสร้างประโยชน์ให้เกิดมีแก่สังคมโดยเฉพาะเราเป็นคนไทย
เราก็มีใจกตัญญูรู้คนชาติศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะที่เราเป็นพลเมืองไทยเราก็ต้องรู้บทบาทหน้าที่ที่เราจะพึงจัดพึงทำหรือเรียนรู้ในเรื่องของหน้าที่ของพลเมืองนะในฐานะที่เป็นมิตรเป็นสหายญาติโยมควรมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่คิดทรยศชิงดีชิงเด่นกันนะควรมีความรักความผูกพันช่วยเหลือเกื้อกูลโดยควรแก่ฐานะของตนนะในฐานะผู้นำนะก็ควรเป็นผู้เอาธุระการงานมีทั้งความเด็ดขาดกล้าหาญและสุจริตยุติธรรมกล้ารับผิดชอบต่อกิจกรรมอันเกิดขึ้นโดยเฉพาะไม่บิดเบือนหรือโยนภาระรับผิดชอบให้แก่ลูกน้องต้องรับหน้าที่แทนตนอันนี้ไม่ดีถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ผู้นำก็ต้องรับทั้งผิดรับทั้งชอบในฐานะที่เป็นศาสนิกชนโยมญาติทั้งหลายควรดำรงตนอยู่ในหลักศีลหลักธรรมไม่ประพฤติทุจริตผิดข้อแนะนำคำสอนทางศาสนาเราชาวพุทธนั้นโยมญาติทั้งหลายเราพึงปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมไม่ว่าจะเป็นญาติเป็นโยมหรือในฐานะของความเป็นบรรพชิตควรสำรวมกายวาจาให้อยู่ในสิกขาบทวินัยเอาใจใส่ในการศึกษาปฏิบัติธรรมให้สมกับเป็นผู้นำพุทธบริษัทนั้นบุคคลผู้ได้ประพฤติปฏิบัติดังที่ได้กล่าวมาเนี่ยเชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติตนสมกับภาระหน้าที่ที่ตนมีตนเป็นถูกต้องด้วยดีธรรมะหรือหน้าที่ที่เราประพฤติปฏิบัติดีนั้นน่ะย่อมอำนวยประโยชน์สุขให้ตามสมควรแก่ฐานะกำลังและความสามารถพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ย 84,000 พระธรรมขันธ์ถ้าเราประพฤติปฏิบัติตามธรรมะย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเนี่ยให้มีความสุขนั้นในโลกปัจจุบันนี้โยมญาติทั้งหลายข้อมูลการสื่อสารที่รวดเร็วนะและเราสามารถที่จะรู้ข้อมูลรู้ข้อความได้หลายวิธีด้วยกันโดยเฉพาะธรรมะคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะแต่ก่อนเราก็เปิดในพระไตรปิฎกหรือฟังพระเทศแต่ในปัจจุบันนี้ก็สามารถที่จะดูผ่าน YouTube ผ่าน Facebook เกี่ยวกับเรื่องของหลักธรรมคำสอนในธรรมพระพุทธศาสนาก็มีการบรรจุแล้วก็ป้อนข้อมูลในพระไตรปิฎกในอินเทอร์เน็ตก็มีนะญาติโยมก็สามารถที่จะศึกษาเรียนรู้ได้เพื่อนำไปแก้ไขเพื่อนำไปเป็นข้อปฏิบัติหรือเป็นแนวทางแห่งการดำเนินชีวิตเป็นต้นว่าเราเกิดมาในโลกปัจจุบันนี้เป็นต้นว่าเรามีความประสงค์อยากจะอยู่ดีมีสุขเราก็ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากอยู่ดีมีสุขอยากร่ำรวยเป็นเศรษฐีหรืออยู่แบบพออยู่พอกินแบบพอเพียงก็ต้องกำจัดความจนออกไปความจนไม่มีในหมู่ของคนขยันนะคนที่มีความเพียรมีความขยันย่อมหลุดพ้นจากความทุกข์นั้นได้แต่ถ้าเรายังเกียจคร้านประเภทที่ว่ายังนอนตื่นสายอายทำกินหมิ่นเงินน้อยรอคอยวาสนาวาสนาของคนเรานั้นเนี่ยเรารู้เราเข้าใจว่ามันมีไม่เท่ากันนะนั้นเราก็พยายามเสริมสร้างบุญกุศลเสริมสร้างคุณงามความดีและขยันทำมาหากินเพื่อกำจัดซึ่งความทุกข์ยากกำจัดซึ่งความลำบากยากจนความยากความจนเนี่ยมันเป็นบ่อเกิดของความทุกข์ยิ่งเป็นหนี้สินด้วยแล้วยิ่งมีความทุกข์มากนะมีหลักบาลีรับรองอยู่ว่าทาริธิยังทุกขังโลเกแปลว่าความจนเป็นทุกข์ในโลกนะนั้นโยมญาติทั้งหลายตื่นมาฟังคติธรรมประจำวันเราไม่ปรารถนาที่จะลำบากยากจนเราก็อยากจะอยู่ดีมีสุขแต่คำว่าลำบากยากจนเนี่ยคำว่าจนนี่เป็นอย่างไรก็ต้องพิจารณาดูเพราะบางคนก็จนจริงบางคนก็จนไม่จริงการเป็นคนจนใช่ว่าจะเป็นได้ง่ายๆญาติโยมที่อยากจะได้บัตรคนจนเนี่ยเราก็ต้องมีคุณสมบัติของความเป็นคนจนทางเจ้าหน้าที่จึงจะออกบัตรคนจนให้เราได้ถ้าจนไม่จริงจนไม่เจียมอันนี้ก็ต้องพิจารณานั้นการนำเอาเรื่องความยากความจนมาให้ญาติโยมได้พิจารณาอยู่เรื่อยๆนะก็เพื่อให้เราสาธุชนเนี่ยได้รู้ได้เข้าใจถึงความจนแล้วก็อุบายวิธีแก้ความจนตลอดจนการเสนอแนะแล้วก็เตือนจิตเตือนใจบุคคลผู้มีความยากความจนจะได้รีบหาวิธีการแก้ไขหรืออย่างน้อยก็เพื่อให้ผ่อนหนักเป็นเบาส่วนผู้ที่
ยังไม่ยากยังไม่จนก็จะได้หาอุบายวิธีป้องกันเพราะความจนเป็นเสมือนโจรปล้นความสุขตลอดกาลความจนคือความขัดสนความไม่มีทรัพย์ความแพ้ความหมดหนทางเช่นจนตรอกไม่มีทางไปจนใจไม่มีทางคิดจนแต้มไม่มีทางเดินจนมุมไม่มีทางหนีจนกับมีก็เป็นของคู่กันนะโยมนะเหมือนมืดกับสว่างร้อนกับหนาวเป็นต้นอันความจนนั้นเนี่ยกล่าวสั้นๆแยกออกเป็น2 ส่วนใหญ่ๆก็คือจนทรัพย์จนความดีใน2 อย่างนั้นเนี่ยจนทรัพย์ยังแบ่งประเภทออกเป็น2 อย่างก็คือจนเพราะไม่มีที่เรียกว่ายากจนอย่างหนึ่งจนเพราะไม่พอเรียกว่าจนใจอย่างหนึ่งความจริงนั้นน่ะญาติโยมความจนทุกคนนั้นน่ะต้องผ่านพบและผ่านเข้ามาในวิถีชีวิตกันทั้งนั้นจะต่างกันก็เพียงแต่ว่าจนมากก็มีจนน้อยก็มีจนตลอดเวลาก็มีจนชั่วครู่ชั่วยามก็มีดังที่พูดกันว่าเศรษฐียังรู้จักขาดฝ่ายนั้นความยากจนมีคู่กับความมั่งมีแต่ความจนเนี่ยเป็นที่มาแห่งความทุกข์ทั้งนั้นนะญาติโยมเช่นความจนทำให้บุคคลตกทุกข์ได้ยากลำบากตรักตรำทุกข์เพราะไม่มีกินทุกข์เพราะไม่มีใช้ในส่วนของจิตใจก็ไม่เบิกบานนะจะคิดอ่านอะไรก็ไม่เกิดปัญญาดังคำที่ว่าไร้ทรัพย์อัปปัญญาฉะนั้นร่างกายก็หม่นหมองหมดสง่าราศีวาจาจะเจรจาภาทีกับใครหรือเข้าสมาคมไหนก็ไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีไม่เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจระยะขาดมิตรเป็นคนอาภัพอับวาสนาส่วนคนมั่งมีย่อมเป็นที่ปรารถนาของคนทุกคนนะโยมนะบุคคลผู้มั่งมีเงินทองย่อมเป็นที่ยกย่องเชิดชูผู้คนยำเกรงนะจะพูดก็มีเสียงดังมีคนเชื่อถือรับฟังดังที่พูดกันว่ามีเงินมีทองพูดจาได้มีไม้มีไร่ปลูกเรือนงามนะนั้นคนมั่งมีมีญาติทั่วทิศมีมิตรทั่วประเทศเหมือนต้นไม้ที่มีใบหนาผลดกหมู่วิหกนกกาก็พากันมารุมร้อมนะแต่พอไร้ใบไร้ผลนกกาก็พากันห่างเหินบินหนีไปนะดังที่พูดกันว่าอย่ามั่งมีญาติมากยามตกยากญาติหมดหรือคนมั่งมีแม้เป็นผีก็เป็นผีอ้วนชวนกันตอมคนทุกยากแม้เป็นผีก็เป็นผีผอมชวนกันหนีฉะนั้นเนี่ยความจริงในการดำรงชีวิตของบุคคลนั้นนะญาติโยมผูกพันอยู่กับเรื่องมีกับเรื่องใช้นะมีย่อมมาก่อนใช้หากมีไม่มาก็ไม่รู้ว่าจะใช้อะไรเพราะไม่มีอะไรที่จะใช้การไม่มีอะไรที่จะใช้นั่นเองนะโยมนะคือความยากจนบุคคลเนี่ยจึงต้องขวนขวายเพื่อความมีในเรื่องนี้มีธรรมชาติเป็นอุทาหรณ์สอนให้เราเรียนรู้อย่างในตำราว่าด้วยการเริ่มต้นแห่งการเกิดเป็นมนุษย์เรียกที่สุดว่าเป็นกละละคือของเหลวๆก่อนต่อมาเนี่ยก็ต้องเป็นคณะคือแข็งเข้านะต่อมาอีกเล่าก็เป็นมังสเปสินะก็คือก้อนเนื้อและแตกออกมาเป็นปัญจสาขา5กิ่งคือมือ2เท้า2ศีรษะ1นะเมื่อเติบโตและคลอดเป็นมนุษย์แล้วก็จะต้องใช้ปัญจสาขาทำงานนะก็คือใช้มือใช้เท้าแล้วก็ใช้สมองคือสติปัญญาหรือความคิดอ่านในการทำงานนั่นเองนะดังที่ผู้ใหญ่ท่านสอนลูกสอนหลานว่าทำงานแบบตีนถีบปากกัดมือขวาสติปัญญาเข้ามาประกอบหมายความว่าต้องภาคเพียรพยายามบากบั่นขันแข็งไม่ย่นย่อท้อถอยหรือเกียจคร้านใช้สติใช้ปัญญานะเข้าประกอบในการทำงานทุกชนิดเลยทีเดียวส่วนเรื่องใช้การใช้ในที่นี้โยมญาติทั้งหลายหมายถึงการกินด้วยดังที่ได้พูดกันว่าการกินการใช้เมื่อมีการกินการใช้ของกินของใช้จำต้องมีหากของกินของใช้ไม่มีก็ไม่สามารถที่จะกินจะใช้ในโลกมนุษย์ถ้ามีของกินของใช้สมบูรณ์บุคคลก็จะพ้นจากความยากจนขัดสนไม่ต้องอดอยากนะถึงจะยังไม่เป็นเศรษฐีมั่งมีแต่ก็ไม่ยากจนดังนั้นบุคคลจะต้องสร้างสรรค์ปั้นแต่งหรือปลูกสร้างให้เกิดให้มีนะความจริงเนี่ย
สิ่งของเครื่องกินเครื่องใช้ต่างๆบางอย่างธรรมชาติสร้างไว้เช่นต้นไม้หรือผลไม้ในป่าผักปลาในน้ำเป็นต้นหากบุคคลไม่รู้จักกินไม่รู้จักใช้ต้นไม้ในป่าผักปลาในน้ำก็จะหมดสิ้นไปในไม่ช้าแม้หากว่าบุคคลรู้จักกินรู้จักใช้แต่ประชากรโลกมนุษย์มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นของกินของใช้ที่ธรรมชาติสร้างไว้ไม่เพิ่มจำนวนก็จำต้องร่อยหรอและหมดสิ้นไปในที่สุดมนุษย์จะต้องสร้างเองนะถึงจะมีกินมีใช้จะอาศัยธรรมชาติอย่างเดียวก็คงจะหนีความจนไปไม่พ้นอย่างแน่นอนความไม่มีหมายถึงความจนบุคคลจะแก้ความจนได้จึงจำต้องแก้ไขด้วยความไม่มีให้กลับเป็นความมีในข้อนี้มีคำสอนที่ปรากฏในหนังสือแบบเรียนอ่านภาษาไทยของเก่าเล่าไว้อยู่ตอนหนึ่งที่ว่าทรัพย์นี้มิไกลใครปัญญาไวหาได้ไม่นานแว่นแคว้นแดนดินมีสิ้นทุกสถานผู้ใดใจคร้านบ่ผ่านพบนานั้นข้อความดังกล่าวเนี่ยเป็นคำสอนที่ดีในการที่จะนำมาแก้ความไม่มีให้กลับเป็นความมีดังที่รีบอกว่าทรัพย์นี้มิไกลคำว่าทรัพย์ในที่นี้บ่งชี้ถึงโภคทรัพย์เพราะเป็นสิ่งที่จะต้องกินต้องใช้มีอยู่ทั่วไปดังที่ได้กล่าวกันว่าทรัพย์มีอยู่ในดินศีลมีอยู่ในน้ำแต่ทรัพย์ดังกล่าวนั้นญาติโยมจะตกมาเป็นของเราต้องอาศัยสติปัญญาสอดส่องพิจารณาและก็แสวงหาเพราะว่าแผ่นดินที่บุคคลเหยียบย่ำน้ำที่บุคคลอาบกินล้วนมีทรัพย์สินทุกที่ทุกสถานผู้ใดเกียจคร้านบ่ผ่านพบนาในพระพุทธศาสนาพระบรมศาสดาได้ตรัสสอนเอาไว้พร้อมมูลเรียกว่าทิฏฐธรรมิกัตถประโยชน์คือประโยชน์ที่จะพึงได้พึงถึงในปัจจุบันนี้มีความขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านรู้จักเก็บออมมีกัลยาณมิตรที่ดีเลี้ยงชีวิตที่เหมาะสมห่างไกลจากอบายมุขห่างไกลจากการพนันทุกชนิดสุรายาเมาบุกไพ่ไฮโลเหล่านี้เราพึงกำจัดออกจากจิตใจของเราไม่คล้องแวะกับสิ่งเหล่านั้นเชื่อว่าความยากความจนนั้นจะหมดไปอย่างแน่นอนฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการกติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

0: เชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและ

พระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1บวก1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2บวก2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: บอกครับอืมบวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืออันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชื่อจริงๆบืมบวกครับเท่ากับฟีฆ่าปรับถูกจับจำคุกกุมปะพืชไงล่ะพ
1: ่อไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการตื่นรู้ชูสังคมค่ะ

0: รีรัมเมืองปราสาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรม
1: ตื่นเถิดพวกเราตื่นเถิดพวกเราตื่นเถิดพวกเราตื่นเถิดพวกเราตื่นรู้ชูสังคม

ทีมงานของเราเพื่อให้รู้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนและสังคมบ้านเราเตือนรู้ชูสังคมโดยปัญญาโขงรำนายกสมาคมอสม.จังหวัดบุรีรัมย์และทีมงาน

ข่าวร้ายกระจายข่าวดีชี้บริการประสานงานสาธารณสุขประสานงานสาธารณสุขบำบัดทุกประชาชนและดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดีครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับไปยังท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังที่ฟังผ่าน Facebook ก็ดีนะครับรายการเตือนรู้ชูสังคมนะครับวันนี้ผมปัญญาคงรำผู้ดำเนินรายการนะครับน้องช่างเทคนิคของเรานะครับน้องเต้นะครับวิริยุทธการบรรจงนะครับภายใต้การควบคุมของท่านวีรยุทธน้อยพรหมนะครับของเราผู้ดูแลนะครับสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ไต่เติ้ลด้วยเสียงเพลงนะครับสายยันสัญญานะครับที่น้องเต้ของเราได้จัดให้นะครับก็มอบทุกเสียงทุกสายทุกคณะทุกชมรมนะครับที่ลุกแต่เช้าโดยเฉพาะทางคณะกรรมการของเรานะครับที่ท่านได้ดูแลหอกระจายข่าวนะครับเพื่อพัฒนาในหมู่บ้านในชุมชนที่ไหนไม่มีข่าวที่นั่นไม่มีการพัฒนานะครับแต่ทุกวันนี้ท่านผู้ฟังนะครับข่าวคราวก็อยู่ในมือถือของท่านเองนะครับท่านต้องการดูข่าวไหนอย่างไรนะครับท่านเลือกสรรได้นะครับเพราะทุกวันนี้นะครับเทคโนโลยีเขาทันสมัยมากเลยนะครับท่านผู้ฟังและยิ่งเทคโนโลยีทันสมัยแค่ไหนนะครับความหลอกลวงก็ตามมานะครับความที่ทำมาหากินนะครับบนโทรศัพท์มือถือนะครับโดยเฉพาะผู้ที่รู้แหล่งนะครับข้อมูลของการทำการหลอกลวงในมือถือดังนั้นท่านผู้ฟังท่านผู้ชม

0: ให้คณะกรรมการนะครับบอกกล่าวเล่าแจ้งไปยังบรรดาเพื่อนพี่น้องเราชาวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับถูกเอารัดเอาเปรียบถูกช่อโกงนะครับหลอกลวงในสิ่งที่ไม่ดีนะครับท่านผู้ฟังเพราะว่าหลายท่านหลายคนนะครับถูกหลอกลวงถูกโกงมานะครับไม่ว่าแต่ทางสื่อออนไลน์ไม่ว่าแต่ทางสื่อทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่ประเดี๋ยวประดังมาดังนั้นถ้าเราระมัดระวังนะครับไม่ทันก็จะถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับบางคนก็บอกว่าท่านถูกรางวัลที่จะต้องมารับนะครับต้องโอนเงินมาอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ฟังนะครับก็อย่าโอนเด็ดขาดนะครับถ้าบอกว่าท่านคนหนึ่งนะครับที่เป็นบุคคลที่เป็นคนที่ทำบุญสุนทานนะครับแล้วก็ได้รางวัลนู่นนี่นั่นเดี๋ยวจะส่งมาให้แต่ต้องโอนเงินมาก่อนเท่านั้นเท่านี้อะไรประมาณนี้นะครับพอท่านโอนไปแล้วนะครับของก็ไม่ได้ส่งมานะครับท่านก็ไปรับมารับก็ได้แต่ไม่ตรงปกอย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็พึงระมัดระวังนะครับก็อีกอันหนึ่งท่านเคยสั่งของนะครับท่านสั่งเสร็จแล้วนะครับเมื่อพอท่านไม่ได้สั่งนะครับเขาก็เอาเบอร์หรือเอาคำพูดอัดเอาไว้นะครับที่ท่านสั่งนะครับคราวที่แล้วก็มาส่งท่านอีกรอบหนึ่งนะครับก็มาบังคับให้เซ็นรับอย่างนี้ถ้าท่านไม่ได้สั่งจริงๆนะครับก็ขอให้ท่านอย่าได้เซ็นเด็ดขาดนะครับเพราะของที่เขาส่งมานะครับราคาไม่ตรงปกมันเป็นของที่ไม่ใช่ของที่ท่านสั่งนะครับเป็นของที่เขาทำมาเพื่อหลอกลวงนะครับแต่มันเป็นของปลอมนะครับท่านผู้ฟังดังนั้นตรงนี้ก็พึงระมัดระวังนะครับครับอีกสายแรกเข้ามารายการตื่นรู้ชูสังคมครับสวัสดีครับ
1: โล
0: ครับ
1: ยังค่อยแชร
0: ์ครับ
1: ยังดัง
0: ครับพูดเลยได้ยินครับได้ยินครับ
1: ยินแต่ฟังไม่ค่อยชัดเลย
0: ครับอายุเราค่อยมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้ว
1: อายุสถานี
0: นี้โอ้จะแต่เริ่มปรับปรุง
1: โอ้ค่อยจริง
0: ๆครับกำลังปรับปรุงอยู่เนอะครับ
1: ดังไม่แรงเลย
0: ครับ
1: เสียงหน่อย
0: ครับน้องเต้ของเรากำลังจัดให้
1: ขาดให้หาย
0: คุยเลยคุยเลยครับ
1: ฮะ
0: คุยได้เลยฟังชัดเจนทางนี้ครับ
1: มันดังมันขาดช่วงฟังไม่ค่อยออกเท่าไหร
0: ่ครับ
1: ทางนี้ได้ยินเสียงดีเนาะ
0: ครับได้ยินชัดเจนครับครับชัดเจนครับ
1: อย่าเป็นอะไรแค่ดีก่อนผู้ใหญ
0: ่ครับขอบคุณครับ ทางนี้ชัดเจนนะครับทางนี้ชัดเจนนะครับแต่อาจจะ อย่างไรทางนู้นหรือทางแต่ทางนี้ชัดเจนดีนะครับท่านผู้ฟังนะครับก็ขอบางทีอาจจะเป็นกับโทรศัพท์เราบ้างบางทีนะครับคลื่นอาจจะไม่ดีบ้างนะครับท่านผู้ฟังนะครับ0926633523นะครับสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับเป็นสื่อกลางอีกสายหนึ่งนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพ่อปัญญา
0: ครับสวัสดีครับยังไงชัดเจนไหม
2: ชัดนิดหนึ่ง
0: โอ
2: ้แต่ว่าเข้าใจน้องเต้บอกแล้วช่างเอ้ยอันหลืมหัวหน้าช่างเขาสั่งของอยู่
0: ใช่ถูกต้อง
2: ถ้าจะพูดอะไรแล้วก็พูดไปเลย
0: ใช่ถูกต้อง
2: จะเล
0: ่
2: าอะไรให้ฟังน้องชายสั่งเม็ดอัลมอนด
0: ์
2: ปรากฏว่ามันส่งเม็ดมะขามบักใหญ่ๆที่เข้ามาดองน่ะพ
0: ่
2: อส่งมาให
0: ้
2: เพราะฉะนั้นถ้าเฟสไหนที่ว่าสั่งไม่ตรงปกเราก็ไม่ต้องไปสั่งมันจ้ะมันไม่ตรงปกหนูสั่งเสื้อมาก็เหมือนกันสั่งแบบนึงมันส่งมาให้อีกแบบนึงเราก็ไม่ต้องไปสั่งอีกเพราะฉะนั้นไม่ตรงปกเม็ดสั่งเม็ดอัลมอนด์ได้เม็ดมะขามเนาะพ่อคิดดูอ่ะ
0: ครับ
2: แล้วทีนี้เอาไปเพาะ

0: มันก็ไม่เกิด
1: ครับ
0: ต้องใส่เขาจะใส่สารเคมีอะไรมาที่ไม่ให้เราได้พันธุ์ที่จะมาปลูกต่อมั้งพ่อ
1: ครับ
0: จ้ะฟังอยู่วัดอินพ่อสวัสดีค่ะ
1: จ้าสวัสดีครับก็คุณน้องบรรเทานะครับได้แจ้งเสริมเติมเต็มมานะครับของไม่ตรงปกนะครับดังนั้นถ้าท่านสั่งของไม่ตรงปกนะครับท่านเปิดดูต่อหน้ามาส่งเลยนะครับท่านผู้ฟังนะครับถ้าเกิดไม่ตรงปกเราก็ไม่เซ็นรับนะครับเพราะเราไม่ได้สั่งนะครับอย่างนี้อันนี้หลายคนนะครับทีนี้หลายคนทั่วประเทศไทยนะครับเขาก็จะได้ของที่เก็บเงินจากเราไปเยอะแยะมากมายนะครับไม่ใช่มีเราคนเดียวถ้าเขาทำเขาก็ทำทั้งประเทศเลยนะครับดังนั้นที่โดนเอารัดเอาเปรียบนะครับก็สังคมนะครับสระกราวเองนะครับสังคมสระกราวหรือเราเรียกว่าตามชนบทนะครับตามชนบทของเราที่อยู่คนเดียวบ้างนะครับลูกหลานไม่อยู่บ้างอะไรบ้างมาก็บังคับให้เซ็นนะครับแล้วก็รับเงินเราไปนะครับตรงนี้หลายคนนะครับท่านผู้ฟังดังนั้นอย่างเสื้อผ้าก็เช่นเดียวกันนะครับท่านมีเงินนะครับท่านซื้อเดินไปเลือกแล้วก็จับนะครับสีที่ท่านชอบแล้วก็ไซส์ที่ท่านใส่ได้นะครับไม่ใช่ท่านสั่งไป XL อย่างนี้นะครับส่งไม่มีเบอร์มาให้เรานะครับตัวเล็กๆนะครับที่เราสั่งไปก็ไม่ใช่สีนั้นด้วยแล้วก็ไม่ใช่เบอร์นั้นด้วยนะครับอันนี้หลายคนนะครับแล้วก็สั่งซื้อเครื่องไม้เครื่องมือก็เช่นเดียวกันนะครับหลายคนนะครับที่ไม่ตรงปกแล้วไม่ได้เอานะครับพอระยะหลังนะครับไม่ถึงเดือนอีกก็มาส่งอีกนะครับมาส่งอีกก็นำนะครับเหมือนเดิมมานะครับแต่เจ้าบ้านรู้ทันนะครับก็ไม่ยอมเซ็นรับพอไม่ยอมเซ็นรับก็บังคับให้เซ็นนะครับเจ้าบ้านก็ไม่เซ็นพอเจ้าบ้านไม่เซ็นเจ้าบ้านก็ปิดประตูบ้านเลยนะครับให้ออกไปนะครับดังนี้ก็ขอเรียนให้ทราบด้วยนะครับเพราะมีมาทุกรูปแบบนะครับเขาก็จะมีพี่เลี้ยงนะครับเป็นต้นตออีกรอบหนึ่งนะครับก็จะมีลูกน้องนะครับเดินเพื่อมาบังคับขู่เข็นให้กับคนที่เคยสั่งแล้วนั้นว่าคุณสั่งถ้าคุณไม่สั่งชื่อคุณไม่มีมาให้ส่งนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ขอเรียนนะครับให้ทราบถ้ามีเงินมีทองก็มาซื้อตามห้างร้านเอานะครับเพราะเราไม่เข้าใจที่บางเจ้าก็ตรงปกก็จริงนะครับแต่ปลอมแปลงมาเสมอกันเลยนะครับท่านผู้ฟังดังนั้นตรงนี้ก็เหมือนน้องบรรเทาได้โทรเข้ามาเมื่อสักครู่นะครับก็เพื่อไม่ให้เอารัดเอาเปรียบเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับพี่น้องกว่าเราจะเอามาได้หามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงนะครับของเราลำบากยากเข็ญเพียงไหนนะครับพอเรามาโดนหลอกอย่างนี้เราก็น้อยใจนะครับเราก็เสียใจนะครับก็ขอเรียนนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนในเรื่องของการนะครับซื้อของที่มือถือนั้นก็ขอให้ท่านได้พึงระมัดระวังมากนะครับเพื่อไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับของไม่ตรงปกเยอะแยะมากมายนะครับที่ส่งมาเพื่อหลอกลวงนะครับตัวเราเองดังนั้นตรงนี้ก็ขอเรียนท่านผู้ฟังนะครับครับอีกเรื่องนึงนะครับช่วงนี้นะครับทางท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ของเราท่านเน้นให้พี่น้องอสม.นะครับเกี่ยวกับแคร์กิเวอร์ของเรานะครับให้ออกพื้นที่และก็ดูแลนะครับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงนะครับผู้ที่ถูกสโตรกก็ดีนะครับก็ขอให้ท่านได้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับดูแลให้ดีแนะนำนะครับผู้อายุ60ขึ้นไปนะครับใกล้ตรงไหนนะครับไปติดต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตรงนั้นนะครับเรื่องของขีดวัคซีนเรื่องของขีดการวัคซีนที่สำคัญมากเลยท่านผู้ฟังท่านสังเกตดูนะครับคนที่ขีดวัคซีนนะครับเขาจะไม่มีไข้ ขาจะไม่มีป่วยนะครับเพราะวัคซีนนั้นได้ต้านโรคทุกโรคเอาไว้ให้ท่านนะครับดังนั้นตรงนี้ถ้าท่านฉีดแล้วก็ดีไปนะครับท่านยังไม่ได้ไปฉีดวัคซีนนะครับผู้สูงอายุนะครับผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับก็ขอเรียนเนอะนะครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของท่านทุกแห่งนะครับท่านอย่าไปขีดโรงพยาบาลนะครับเพราะโรงพยาบาลนั้นได้จับจ่ายเรื่องของยานะครับโดยท่านนายแพทย์ภูวดลกิตติวัฒนสารนะครับท่านเป็นผอ.ดูแลนะครับโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้มอบหมายนะครับอย่าไปแต่ละพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์เราทุกๆโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับท่านก็ลดการแออัดของโรงพยาบาลนะครับท่านใกล้ตรงไหนไปขีดตรงนั้นเลยนะครับเพื่อป้องกันเอาไว้นะครับเจ็บนิดเดียวท่านผู้ฟังนะครับผมก็ขีดมาแล้วนะครับเจ็บนิดเดียวแต่ก็ปกป้องโรคเอาไว้ให้เราได้นานนะครับเป็นปีก็ถ้าเกิดเรานะครับไม่มีบัตรทองนะครับแพงเช่นกันนะครับวัคซีนดังนั้นก็ตรงนี้เราคิดฟรีนะครับครับอีกสายหนึ่งนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ใหญ่คร
1: ับ ครับสวัสดีครับ
2: ครับผมก็เจออีกคนหนึ่งนะครับที่ของปลอม
1: อ๋อจากอันนี้จากทางไหนครับ
2: เป็นนางรองครับผม
1: โอ้ครับครับ
2: ทีนี้มันเป็นพวกที่รถขายอะ
1: ครับ
2: รถที่รถขายมีพวกสว่านพวกอะไรพวกนี้แหละ
1: ครับ
2: แล้วก็บอกว่าเป็นของยี่ห้อแท้แบรนด์แท้อย่างเงี้ย
1: ครับ
2: ทีนี้ก็เปลี่ยนเอาของดีของเราไปแล้วก็ให้เราเพิ่มเงิน
1: ครับ
2: ครับอันนี้ให้พี่น้องเนี่ยอย่าไปรับอย่าไปเอานะฮะมันเป็นของเรียนแบบ
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็เอามาจับฉลากนี่อีกแบบนึง
1: ครับ
2: เนี่ยนี่แหละพี่น้องประชาชนโดนกันเยอะ
1: โอ้ครับ
2: ครับอันนี้โดนกับตัวก็เคยเดิน
1: ครับ
2: ครับผมก็ฝากพี่น้องไม่ต้องซื้อไม่ต้องรับแล้วก็สั่งของทางออนไลน์นี่เจอประจำเลย
1: ครับ
2: ครับผมนี่แหละมันหากินครับของคนแบบเนี่ยของคนที่เขามีเงินมีทองกว่าจะได้มาน้องผู้ใหญ่
1: ครับครับครับ
2: ครับผม
1: ครับ
2: พี่น้องไว้นะครับผม
1: ครับ
2: สวัสดีครับ
1: นางรองชัดเจนไหม
2: ชัดเจนครับผม
1: ครับโทรศัพท์หรือหอกระจายข่าวครับ
2: ครับครับครับ
1: ครับครับผมขอบคุณครับครับก็ทุกรูปแบบเลยนะครับท่านผู้ฟังนะครับดังนั้นเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างนะครับอันนี้นะครับนำมาแลกเอาของแท้เราไปนะครับพวกเครื่องไม้เครื่องมือก่อสร้างนี้จะแพงนะครับถ้าเป็นของแท้นะครับถ้าของปลอมนะครับก็จะถูกก็พยายามมานะครับแลกไปเพื่อเอาของเรานั้นไปเสริมใหม่นะครับแล้วก็ไปเช็คใหม่อะไรใหม่ก็เขาก็จะได้ของใหม่จากเราไปของแท้เขาก็จะเอาของปลอมใหม่ของเขามาแลกเราอันนี้นะครับพี่น้องอยู่ในชนบทก็ขอให้ท่านได้พึงระมัดระวังนะครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องจากอำเภอนางรองมากเลยนะครับที่ได้สะท้อนมานะครับเพื่อให้ทางท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับจากสถานีแห่งประเทศไทยเรานั้นนะครับได้บอกกล่าวเล่าแจ้งนะครับไปเรื่อยๆอย่าตกไปเป็นลูกมือนะครับคนที่หากินบนหลังคนนะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่เลวร้ายนะครับเราคิดดีทำดีนะครับถวายความจงรักภักดีนะครับต่อพระองค์ท่านและก็ครอบครัวของเราก็จะอยู่เย็นเป็นสุขนะครับครับเหลือบดูเวลานะครับวันนี้รายการตื่นรู้ชูสังคมนะครับวันนี้ผมปัญญาคงรำนะครับน้องเต้นะครับวิรยุทธการบรรจงภายใต้การควบคุมของท่านผอ.นะครับวิรยุทธน้อยพรมของเราก็ขอให้บรรดาพ่อแม่พี่น้องดูแลสุขภาพสุขภาพดีไม่มีขายสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้เร่งสร้างนะครับผมปัญญาคงรำต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับนฤนาถแข็งขันสำนักงานเขตจตุจักรตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารย่านลาดพร้าวช่วงกลางดึกที่ผ่านมาล่าสุดยืนยันมีผู้เสียชีวิตแล้ว27รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: ด้วยนาวก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บ

0: ว Green Power by PEA
1: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะเล็กน้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
5: จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารใกล้เคียงซอยลาดพร้าว1ถนนลาดพร้าวแขวงจอมพลเขตจตุจักรกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสารพร้อมด้วยหน่วยสนับสนุนจากสถานีดับเพลิงพหลโยธินพญาไทและห้วยขวางเข้าระงับเหตุอย่างเร่งด่วนเมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางถึงที่เกิดเหตุพบเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงภายในสถานประกอบการซึ่งเป็นร้านอาหารและมีผู้ติดค้างอยู่ภายในจำนวนมากเจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังใช้น้ำ3หัวฉีดเข้าควบคุมเพลิงก่อนสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ภายในเวลาประมาณ35นาทีด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา 3:45 นาทีที่ผ่านมาว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิตรวม27รายขณะที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ18รายโดยอาการสาหัส8รายอาการปานกลาง7รายและอาการเล็กน้อย3รายซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทยอยนำส่งโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อรับการรักษาทั้งนี้สำนักงานเขตจตุจักรได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพื่อดูแลและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานสอบสวนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตและเร่งสืบสวนหาสาเหตุของเพลิงไหม้ต่อไปรัฐบาลเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านเสริมความงามกำหนดให้แพทย์ที่โฆษณาการให้บริการต้องแสดงชื่อนามสกุลจริงและเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างชัดเจนเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบตัวตนของผู้ให้บริการได้ลดความเสี่ยงที่ประชาชนจะถูกหลอกให้ใช้บริการกับผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยเฉพาะการใช้บริการด้านเสริมความงามโดยแพทยสภาได้ออกประกาศเรื่องการโฆษณาเกี่ยวกับการเสริมสวยหรือการเสริมความงามของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมฉบับที่2พุทธศักราช2569ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมากำหนดให้แพทย์ที่โฆษณาการให้บริการด้านเสริมความงามต้องแสดงชื่อนามสกุลจริงและเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างชัดเจนเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบตัวตนและสถานะของผู้ให้บริการได้อย่างถูกต้องลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงหรือใช้บริการกับผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตขณะที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้ร่วมกับแพทยสภากรมสนับสนุนบริการสุขภาพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้แอบอ้างเป็นแพทย์รวมถึงผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายหลังพบการลักลอบให้บริการฉีดโบท็อกซ์และฟิลเลอร์โดยผู้ไม่มีใบอนุญาตซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไทยจับมือโปแลนด์ร่วมกันเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและสนับสนุนการเข้าถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานและเพิ่มโอกาสผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยสู่ตลาดสหภาพยุโรป
6: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ได้ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาอุปกรณ์การแพทย์และผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคแห่งประเทศโปแลนด์พร้อมคณะในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพและร่วมจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างทั้ง2หน่วยงานซึ่งทั้ง2ฝ่ายมีเป้าหมายที่จะลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันในช่วงเดือนตุลาคมนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐานในระดับสากลเป็นครั้งแรกที่อย.ไทยได้ร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปซึ่งจะเพิ่มโอกาสให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทยที่มีศักยภาพด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรและวัตถุดิบที่มีเอกลักษณ์อยู่แล้วให้สามารถขยายตลาดสู่สหภาพยุโรปได้ในอนาคตดารุมนอุดมพรรายงาน
5: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติ
3: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
4: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะ
5: บอกกล่าวเล่าแจ้งพบกันหลังข่าว6โมงเช้าที่สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์

การทำงานทุกอย่างย่อมต้องมีปัญหาข้อขัดข้องเกิดขึ้นบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะต้องรีบปฏิบัติแก้ไขไม่ปล่อยทิ้งไว้ให้เกิดความเสียหายแก่งานได้ผู้ปฏิบัติบริหารงานจึงต้องเอาใจใส่ติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดจะได้ทราบถึงปัญหาสาเหตุที่เกิดขึ้นและปฏิบัติแก้ไขได้ถูกต้องทันท่วงทีพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่รายการบอกกล่าวและแจ้งเช้าวันนี้ค่ะเรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทาง Facebook แฟนเพจสวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันเรวดีหงสากุลทำหน้าที่ดำเนินการนะคะท่านอีกทีกับเราในวันนี้คุณวิรยุทธการบรรจงค่ะมาช่วยดูแลด้านเทคนิคให้เราได้ดำเนินรายการเป็นไปอย่างราบรื่นนะคะขอบคุณค่ะแฟนรายการคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวเราแจ้งได้ดีเสมอมานะคะและที่สำคัญเลยค่ะต้องขอขอบคุณไปยังผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านด้วยนะคะเจ้าของสถานีวิทยุทุกสถานีค่ะที่เสียสละตื่นแต่เช้านะคะมารับสัญญาณรายการบอกกล่าวเราแจ้งเพื่อจะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะคะไปสู่พี่น้องประชาชนชาวบ้านของเราได้ติดตามข่าวสารกันในวันนี้นะคะซึ่งเราก็มาพบกันในวันจันทร์ที่13 กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะแรม14ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะขอทักทายแฟนรายการในภาพรวมกันแล้วกันนะคะสำหรับท่านใดที่ยังไม่เข้ามาหรือว่าเข้ามาแล้วนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอจบรายการก็จะไปนะคะดูข้อความนะแฟนรายการที่ทักทายเข้ามาเห็นคนแรกๆเลยนะคะที่จะมานะคะจะมีทั้งคุณเหมือนยันบริธารัมนะคะคุณแม่บรรเทาสำราญใจคุณสนั่นอชั่วรัมนะคะแล้วก็มีคุณกอบโชคด้วยนะคะมีผู้ใหญ่พลคนสระกราต้องขอบพระคุณในเรื่องการเปิดหอกระจายข่าวมีกำนันนิสสาสิริสำราญเนาะแล้วก็กำนันนรงผลเจริญนะคะก็ยังเปิดหอกระจายข่าวกันเช่นเคยนะคะคุณยืนยุงประคองก็จะทักทายเข้ามานะคุณนรากรจินรำจะเห็นประจำเช่นเดียวกันเวลาเข้าไปข้อความดูข้อความย้อนหลังเนาะแล้วก็มีผู้ใหญ่ปราณีนวลขหนึ่งด้วยขอบพระคุณไปอย่างสูงนะคะคุณกิติสาวงคำเนาะแล้วก็คุณสุเทียนทองคำด้วยนะคะคุณสากลเจียวรำนะคะคุณพนัทเจียวรำแม่บุญเรียนที่รักแล้วหลายๆท่านค่ะอาจจะทักทายเข้ามาแต่ว่ายังไม่ได้เห็นข้อความเนาะเดี๋ยวจบรายการจะเข้าไปดูเนาะว่าใครมีข่าวประชาสัมพันธ์อะไรกันบ้างนะคะเผื่อว่าพรุ่งนี้นะคะมีข่าวสารจะได้มาพูดมาคุยกันต้องขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ทักทายกันไปบ้างแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศกันก่อนกันแล้วกันเนาะในช่วงนี้นะก็จะมีในเรื่องของฝนฟ้าคะนองพอสมควรเลยพี่น้องหลายๆท่านก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าพอฝนตกก็จะมีในเรื่องของอากาศชื้นพอสมควรในเรื่องของสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุนะคะหรือว่าเด็กเล็กนะคะก็ระมัดระวังด้วยกับโรคที่มากับหน้าฝนเนาะอ่ะในเรื่องราวของกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมีการพยากรณ์อากาศในเรื่องของภาคออกเฉียงเหนือนะคะก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-25 องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะมาดูที่จังหวัดบุรีรัมย์กันบ้างค่ะอุณหภูมิสูงสุด 33 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 25 องศาเซลเซียสนะคะฝนฟ้าคะนองนะคะจะมีฝน 33% ของพื้นที่นะนี่เป็นในเรื่องของพยากรณ์อากาศเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารที่นำมาฝากกันในข่าวส่วนกลางกันก่อนกันแล้วกันคุณผู้ฟังข่าวแรกค่ะเป็นข่าวที่ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงนะคะจำนวน234รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพระปิหลวงณศาลา100ปีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งพิธีครั้งนี้นะคะมีนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพมมนะคะเป็นประธานในพิธีกราบลาบรรพชาภายใต้โครงการบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงประจำปี2519ซึ่งจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่10ถึง12กรกฎาคมค่ะก็โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนและราษฎรกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงได้เข้ามาศึกษาพระธรรมวินัยควบคู่กับการศึกษาสามัญโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะซึ่งบรรยากาศภายในงานก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเปี่ยมด้วยศรัทธานะคะ
ตั้งแต่เวลา10นาฬิกามีการถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์เป็นรอบๆตามกำหนดพิธีค่ะโดยมีประชาชนและญาติสามเณรจากพื้นที่สูงเดินทางมาร่วมงานจำนวนมากนะคะเพื่อร่วมถวายผ้าไตรและอนุโมทนาบุญอย่างต่อเนื่องค่ะในเวลา 12.30 น. มีพิธีแห่นาครอบพระอุโบสถนะคะก่อนเข้าสู่พระอุโบสถเพื่อประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทในเวลา 13.00 น. ค่ะจากนั้นเวลา 14.30 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.เป็นประธานในพิธีถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริพระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีไปเป็นหลวงก่อนเข้าสู่พระอุโบสถเพื่อรับพระราชทานผ้าไตรและถวายแด่พระเดชพระคุณเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามนะคะโดยพิธีเสร็จสิ้นในเวลา 15:00 น. นะคะสำหรับโครงการประชาสามเณรบนพื้นที่สูงโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะโดยจะนำนะคะเยาวชนชายจากชุมชนบนพื้นที่สูงซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กชาติพันธุ์อย่างเช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซออาคามูเซอร์แล้วก็ชนเผ่าอื่นๆค่ะที่อยู่ในความดูแลของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหรือหน่วยงานของทางกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะฮะเข้ารับการบรรพชาเป็นสามเณรค่ะถือว่าเป็นการขยายโอกาสชีวิตให้กับเยาวชนให้เข้าถึงการศึกษาและโอกาสทางสังคมได้น้อยกว่าพื้นที่ราบนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ท่านก็ได้มีการกล่าวย้ำนะว่าการบรรพชาครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการถวายพระกุศลแด่พระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะแต่ก็ยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาจิตใจนะฮะปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะทั้งนี้ค่ะในเรื่องการจัดโครงการบรรพชาทุกปีนะก็ยังเป็นการน้อมถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่ออุทิศถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งทรงมีพระราชกิจกิจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในพื้นที่ห่างไกลและชาวไทยภูเขามาอย่างต่อเนื่องและยาวนานค่ะเอาประจำกันต่อในเรื่องของสถานการณ์เนาะชายแดนกัมพูชากันบ้างก็อาจจะมีกระแสข่าวมาบ้างนะคะเดี๋ยวมาติดตามข่าวนี้นะคะทางศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาก็ยืนยันนะคะว่าไทยยังคงปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัดค่ะแล้วก็ดำเนินการต่างๆเพื่อลดการเผชิญหน้าไม่ได้ดำเนินการละเมิดอธิปไตยกัมพูชาตามที่มีการกล่าวอ้างหรือว่าการกล่าวหาฝ่ายเดียวนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสกาลไทยกัมพูชาก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาเพียงฝ่ายเดียวนะคะของกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งราชอาณาจักรกัมพูชานะคะว่าฝ่ายไทยนะคะละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชาจากการดำเนินการในพื้นที่ตามแนวชายแดนนะคะโดยยืนยันนะคะว่าการดำเนินการของฝ่ายไทยในพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นไปตามกรอบแล้วก็แนวทางที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันนะคะตามถ้อยแถลงร่วมในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือว่า GBC ไทยกัมพูชาค่ะที่ให้ทั้งสองฝ่ายคงการวางกำลังทหารไว้ในพื้นที่ด้วยการดำเนินการของฝ่ายไทยเป็นไปเพื่อควบคุมสถานการณ์รักษาความปลอดภัยและก็ลดความตึงเครียดนะคะรวมถึงป้องกันการเผชิญหน้าระหว่างกำลังของทั้งสองฝ่ายค่ะซึ่งก็จะเป็นการรักษาเสถียรภาพในพื้นที่และก็ไม่ส่งผลกระทบเนาะต่อการสำรวจนะคะแล้วก็การจัดทำหลักเขตแดนระหว่างสองประเทศค่ะซึ่งพลอากาศเอกประภาสท่านก็บอกอีกนะคะว่าในเรื่องนี้ทั้งสองฝ่ายควรจะใช้กลไกทวิภาคีค่ะที่ได้ตกลงร่วมกันในการหารือตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์นะคะมากกว่าการนำเสนอข้อกล่าวหาฝ่ายเดียวต่อสาธารณะหรือว่าประชาคมระหว่างประเทศเรียกร้องให้ทุกฝ่ายนั้นเคารพถ้อยแถลงร่วมแล้วก็ใช้กลไกที่ได้ตกลงกันไว้หรือเรื่องการบิดเบือนหรือว่าตีข่าวหรือว่าตีข้อความเท็จจริงฝ่ายเดียวค่ะแล้วก็ซึ่งมันจะอาจส่งผลกระทบนะคะต่อบรรยากาศของการลดความตึงเครียดแล้วก็ความพยายามในการแก้ไขปัญหาร่วมกันนะคะมาติดตามกันต่อค่ะกับทาง
เรื่องกองทุนหมู่บ้านกันบ้างนะคะซึ่งทางรัฐมนตรีสุขสมรวยท่านก็ลั่นเลยว่ารับไม่ได้เลยนะในเรื่องการทุจริตกองทุนหมู่บ้านจะสั่งล้างบางแล้วนะเปิดช่องร้องเรียน24ชั่วโมงค่ะดึงตำรวจอัยการร่วมทำคดีเด็ดขาดเลยนะคะชี้ต้องเป็นแหล่งทุนที่สะอาดแล้วก็พึ่งพาได้ของชุมชนอย่างแท้จริงนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะในนางสุขสมรวยวรรณียกุลนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกดีในฐานะที่ท่านเองก็เป็นประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือว่ากทบค่ะก็ประกาศลั่นเลยนะว่ารับไม่ได้เลยกับในเรื่องของปัญหาการทุจริตกองทุนหมู่บ้านนะคะพร้อมสั่งล้างบางอย่างจริงจังนะคะตามนโยบายZero Tolerance นะซึ่งบอกว่าระหว่างการลงพื้นที่นะตรวจมอบนโยบายที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนั้นท่านรัฐมนตรีสุขสมรวยก็ย้ำเลยว่ากองทุนหมู่บ้านต้องเป็นแหล่งทุนที่สะอาดนะคะแล้วก็พึ่งพาได้ของชุมชนค่ะหากพบการยักยอกนะหรือว่าใช้เงินผิดวัตถุประสงค์จะดำเนินคดีเด็ดขาดนะคะทั้งทางแพ่งอาญาและวินัยไม่มีข้อยกเว้นเนี่ยมาตรการที่ประกาศใช้จะมี2ด้านสำคัญเลยค่ะหนึ่งก็คือเปิดช่องทางร้องเรียนออนไลน์24ชั่วโมงผ่านเว็บไซต์ www.villagefund.er.th นะคะพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะส่งข้อมูลและหลักฐานได้ทันทีเลยนะคะโดยข้อมูลทั้งหมดค่ะจะถูกเก็บเป็นความลับขั้นสูงสุดเลยนะคะ2คือดึงตำรวจราชการนั้นร่วมทำคดีค่ะเมื่อพบว่ามีมูลความผิดนะคะสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจะรวบรวมหลักฐานส่งต่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างรวดเร็วค่ะเพื่อดำเนินคดีจนถึงที่สุดนะคะรวมถึงการยึดทรัพย์คืนสู่ชุมชนค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยท่านรัฐมนตรีสุขสมรวยก็เลยกล่าวย้ำเลยนะว่าเงินกองทุนหมู่บ้านคือภาษีของพี่น้องประชาชนนะคะและเป็นเส้นเลือดฝอยในการที่จะหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจชุมชนใครคิดจะทุจริตต้องไม่มีที่ยืนค่ะและก็พร้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตานะคะแล้วก็แจ้งเบาะแสเพื่อคืนความโปร่งใสให้กองทุนหมู่บ้านด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกองทุนดีๆเนาะให้กับชุมชนและหมู่บ้านนั้นๆทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะดูแลนะคะแล้วก็แจ้งเบาะแสตามที่ท่านรัฐมนตรีสุขสมรวยท่านได้แจ้งเอาไว้นะคะติดตามกันต่อกับทางกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้มีการสั่งการด่วนแล้วนะคะให้กับทางสำนักทะเบียนทั่วประเทศค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเรื่องการปรับปรุงนะมาตรการรับรองบุตรนะคะเพราะว่ามันมีกรณีในเรื่องของพ่อทิพย์เกิดขึ้นนะเพราะว่าอะไรมีกรณีที่บิดามารดาที่เป็นชาวต่างชาติต้องมาแสดงตนต่อเจ้าพนักงานทะเบียนป้องกันพ่อทิพย์ค่ะซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นข่าวที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าก็มีการไปบุกนะคะขบวนการหรือว่าอาชญากรรมข้ามชาตินะคะดังนั้นเนี่ยทางด้านของนางสาวรัตยาเพื่อพิจารณาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกนี่ก็มีการเปิดเผยเลยนะว่าทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญนะกับการป้องกันการทุจริตแล้วก็การแสวงหาประโยชน์จากระบบทะเบียนราษฎรของไทยนะด้วยกระทรวงมหาดไทยเองเนี่ยก็เร่งยกระดับมาตรการป้องกันในเรื่องการรับรองบุตรโดยมิชอบนะคะเพื่ออุดช่องโหว่นะที่ขบวนการเขาเรียกว่าอาชญากรรมข้ามชาตินั้นเขาใช้เป็นช่องทางให้เด็กต่างด้าวนั่นเขาได้รับสัญชาติไทยค่ะก่อนนำไปใช้ถือครองทรัพย์สินนะคะประกอบธุรกิจหรือว่าฟอกเงินผ่านบุคคลสัญชาติไทยนะคะดังนั้นเนี่ยทางด้านของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เลยร่วมแถลงผลเลยนะการขยายผลปฏิบัติการปราบปรามขบวนการอำพรางการสมรสแล้วก็รับรองบุตรเท็จนะพบเลยค่ะว่าพฤติการจ้างคนไทยนั้นเป็นพ่อทิพย์ค่ะเพื่อที่จะรองรับบุตรของคนต่างด้าวให้รับสัญชาติไทยโดยภายหลังการสืบสวนเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยเองก็ได้สั่งการเร่งด่วนเลยนะคะไปยังสำนักงานทะเบียนไปยังสำนักทะเบียนทั้ง878อำเภอทั่วประเทศเลยนะคะปรับปรุงมาตรการรับรองบุตรนะคะกำหนดให้กรณีที่บิดาหรือว่ามารดาเป็นชาวต่างชาตินะต้องมาแสดงตนด้วยนะต่อหน้าเจ้าพนักงานทะเบียนด้วยตนเองนะคะเพื่อยืนยันความเป็นบิดามารดาและป้องกันการแอบอ้างการใช้เรื่องเอกสารเท็จด้วยค่ะดังนั้นเนี่ยมาตรการดังกล่าวเนี่ยก็เป็นการยกระดับเนาะการตรวจสอบเชิงป้องกันเพื่อปิดช่องโหว่แล้วก็ระบบทะเบียนราษฎรลดโอกาสที่เครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาตินั้นเขาจะนำสัญชาติไทยของเราไปใช้หรือว่าเป็นเครื่องมือในการที่จะถือครองอสังหาริมทรัพย์ประกอบธุรกิจหรือว่าฟอกเงินผ่านบุคคลสัญชาติไทยค่ะซึ่งก็ส่งผลกระทบนะคะต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศทั้งนี้ค่ะรัฐบาลจะเดินหน้านะคะปรับปรุงระบบควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังค่ะโดยยึดหลักนะคะปิดชื่อดูพฤติกรรมไม่ว่าจะ
ผู้กระทำผิดจะเป็นประชาชนชาวต่างชาติหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนะหากพบนะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดจะถูกสืบสวนแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดเลยนะคะโอ้นี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อนะว่าจะมีเกิดขึ้นในประเทศไทยเนาะอ่ะมาติดตามกันต่อนะคะกับท่านมท.3ก็ย้ำค่ะทุกบาทของงบประมาณนั้นต้องเปลี่ยนเป็นความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ชี้แจงนะต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในกรณีในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ด้วยยืนยันนะคะว่ากระทรวงมหาดไทยนี่ก็ให้ความสำคัญนะกับการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะเพื่อยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศแล้วก็ย้ำเลยนะคะว่าทุกบาทของงบประมาณนั้นต้องเปลี่ยนเป็นความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งท่านรัฐมนตรีเจเศรษฐ์ท่านก็เลยบอกนะคะว่าได้มอบนโยบายให้กรมโยธาธิการนะคะและผังเมืองเร่งขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและวางเรียกว่าวางและพัฒนาผังเมืองรวมถึงการก่อสร้างและปรับปรุงสาธารณูปโภคให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยนะเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยมุ่งให้นะพี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพนะปลอดภัยและตอบสนองต่อการเติบโตของประเทศในอนาคตนะคะเพราะข้อนี้ค่ะก็มีการสั่งการให้ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยก็เตรียมความพร้อมนะคะรับมือในฤดูฝนและสถานการณ์อุทกภัยด้วยนะโดยเร่งตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงนะของเขื่อนป้องกันตลิ่งระบบระบายน้ำอาคารราชการและโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในความรับผิดชอบทั่วประเทศนะคะรวมถึงสนับสนุนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดในการที่จะช่วยเหลือนะพี่น้องประชาชนแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพซึ่งเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะท่านจีเซทั้งเลยได้มีการกำชับนะให้ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยจัดทำค่ะแผนรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติได้จริงนะคะเพราะบริการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็รับฟังข้อเสนอแนะจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะคะถ้ายึดหลักนะป้องกันดีกว่าเยียวยาค่ะมุ่งเน้นการวางแผนแล้วก็ลดความเสี่ยงก่อนเกิดเหตุนะเพื่อให้ทุกโครงการแล้วก็ทุกการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานนั้นได้นำไปสู่ความปลอดภัยของประชาชนและระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนด้วยนะคะติดตามกันต่อในเรื่องของเรียกว่ารถยนต์ไฟฟ้าบางท่านเห็นข่าวแล้วก็อาจจะไม่กล้าใช้และรถยนต์ไฟฟ้าแต่จริงๆแล้วทางรัฐบาลก็พยายามเนาะสนับสนุนให้พวกเรานั้นหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันเพราะว่าอยากจะให้เปลี่ยนผ่านในเรื่องของพลังงานด้วยนะเรื่องนี้ก็มีเกี่ยวเนื่องกับท่านรัฐมนตรีสุภมาศนะก็จะใช้แนวทางในเรื่องของเลมอนลอก็จะส่งสคบไปตรวจสอบในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศนะย้ำเลยว่าหากพบชำรุดบกพร่องแสดงฉลากไม่ครบดำเนินคดีทันทีเลยนะคะซึ่งเรื่องนี้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกดีในฐานะที่ท่านเองก็เป็นผู้ที่กำกับดูแลนะสำนักงานการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบเปิดเผยเลยว่าได้ไปสั่งการแล้วให้ทางเจ้าหน้าที่นะเข้มงวดตรวจสอบการจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ทั่วประเทศเลยนะโดยเริ่มที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนขยายไปยังต่างจังหวัดนะซึ่งการดำเนินการครั้งนี้ก็ถือว่าจะเน้นให้ผู้ประกอบการนั้นแสดงฉลากนะคะและข้อมูลสำคัญของรถยนต์ให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดหากพบการฝ่าฝืนหรือว่าแสดงข้อมูลไม่ครบจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีเลยนะคะท่านรัฐมนตรีสุภมาศก็ย้ำเลยว่ารถยนต์ไฟฟ้านั้นถือว่าเป็นสินค้ามูลค่าสูงนะการตัดสินใจซื้อมีผลต่อภาระค่าใช้จ่ายระยะยาวค่ะผู้บริโภคจึงต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดทั้งเรื่องของสมรรถนะของแบตเตอรี่ระยะเวลาและเงื่อนไขการรับประกันรวมไปถึงรายละเอียดสำคัญอื่นๆนะคะและจากนี้ค่ะสคบยังเตรียมความพร้อมนะให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าหรือว่าเลมอนลอที่ผ่านการรับหลักการในวาระที่1ของสภาผู้แทนราษฎรแล้วนะโดยมีเป้าหมายยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคในสินค้ามูลค่าสูงอย่างเช่นรถยนต์ได้รับให้ได้รับความเป็นธรรมมากขึ้นนะคะอามาติดตามกันต่อนะต้องเตือนเลยค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวหรือว่านักเดินทางนะจะไปไหนมาไหนเขาบอกว่าเตือนเลยนะรับหิ้วหรือว่าฝากของจากผู้อื่นนะ
อย่าไปทำนะคะเพราะว่าอะไรมันอาจจะได้คือเราน่ะอาจตกเป็นเหยื่อนะคะวงการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติอันนี้บอกว่ามีความผิดนะตามกฎหมายไทยและนานาชาติโทษจำคุกสูงสุดใน10ปีเลยนะคะซึ่งทางนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็มาบอกเนาะจากกรณีเกี่ยวกับการลักลอบนะส่งออกกัญชาจากไทยไปต่างประเทศรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะต่อกรณีดังกล่าวเนี่ยก็สั่งการเลยค่ะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการเข้มงวดตรวจสอบอย่างละเอียดเลยนะคะพร้อมย้ำเตือนเลยนะพี่น้องประชาชนค่ะตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติด้วยนะกรณีการพกพาลักลอบหรือว่ารับจ้างนำกัญชาโชว์ดอกกัญชาหรือแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาค่ะออกนอกราชอาณาจักรไทยเป็นความผิดตามกฎหมายนะคะแม้ว่ากัญชานั้นจะมีการปลดล็อกในบางส่วนสำหรับการใช้ทางการแพทย์ภายในประเทศไทยค่ะแต่ว่าการนำออกไปนอกประเทศยังคงถูกควบคุมอย่างเข้มงวดนะคะและเป็นสิ่งผิดกฎหมายร้ายแรงในหลายประเทศปลายทางด้วยดังนั้นเนี่ยสำหรับผู้ที่พกพาลักลอบหรือว่ารับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือแม้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาเนี่ยออกนอกราชอาณาจักรไทยเป็นความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้ค่ะ 1. ก็คือความผิดตามพ.ร.บ.สรรพากรพ.ศ.2560บอกว่ามีอัตราโทษสูงสุดนะคือจำคุกไม่เกิน10ปีหรือว่าปรับเป็นเงิน4เท่าของราคาของรวมค่าก่อนแล้วนะคะหรือว่าทั้งจำทั้งปรับ2เป็นความผิดพ.ร.บ.ควบคุมคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพ.ศ.2542อันนี้บอกว่ามีอัตราโทษสูงสุดคือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ3ความผิดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชาพ.ศ.2568บอกว่ามีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ4ก็คือกฎหมายของประเทศปลายทางสากลกัญชายังคงถูกจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่1นะคะในหลายประเทศทั่วโลกและก็ประเทศเพื่อนบ้านค่ะการที่ลักลอบนำเข้ามีโทษนะคะตามกฎหมายของประเทศนั้นๆเลยนะซึ่งเขาบอกว่าจะมีตั้งแต่การจำคุกตลอดชีวิตไปจนถึงโทษประหารชีวิตเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยรัฐบาลก็ขอความร่วมมือนะคะพี่น้องประชาชนร่วมป้องกันและปราบปรามแอบกรรมข้ามชาติหากพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยข้อผิดปกติหรือบุคคลที่มีพฤติการเนาะลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศหรือว่ามีการชักชวนจ้างวานผ่านช่องทางออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสใส่ด่วนเลยนะคะ191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะมาติดตามกันต่อค่ะในเรื่องที่ทาง IMF ยกให้ไทยเลยนะติด1ใน4ผู้ส่งออกฮาร์ดแวร์ AI ทั่วโลกของโลกนะคะดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าทางด้านของนางสาวชฎาธารดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกเลยนะว่าประเทศไทยของเรานั้นกำลังก้าวสู่นะคะในเรื่องของการเป็นฐานการผลิตเทคโนโลยีแห่งอนาคตของโลกอย่างพระรูปธรรมค่ะก็จะสะท้อนนอกจากรายงานล่าสุดค่ะของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF เนาะเขาก็จัดอันดับค่ะให้ประเทศไทยของเรานั้นอยู่ในกลุ่ม4ประเทศผู้ส่งออกฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับ AI รายใหญ่ที่สุดของโลกนะคะร่วมกับไต้หวันมาเลเซียเกาหลีใต้มากไปกว่านั้นค่ะ IMF เขายังประเมินนะว่าในการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือว่า GDP ของไทยจะขยายตัวจากที่เคยคาดการไว้ค่ะโดยได้รับปัจจัยหนุนนะคะจากมาตรการในเรื่องของกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนะคะมาตรการกระตุ้นการทางการคลังฉุกเฉินนะคะร่วมกับการส่งออกและการลงทุนที่แข็งแกร่งในภาคเทคโนโลยีนะดังนั้นเนี่ยทางโฆษกรัฐบาลท่านก็เลยบอกนะว่าผลการประเมินดังกล่าวเนี่ยมันก็สอดคล้องกับทิศทางที่รัฐบาลนั้นกำหนดให้อุตสาหกรรม AI หรือว่าเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงเนี่ยเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะยาวโดยรัฐบาลเองก็เร่งสร้างระบบนิเวศรองรับการลงทุนทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและพลังงานการพัฒนาบุคลากรทักษะสูงนะคะการวิจัยและนวัตกรรมนะก็การดำเนินการด้านการลงทุนรวมไปถึงการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายเซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติเพื่อเป็นการผลักดันการให้ประเทศไทยนั้นก้าวขึ้นเป็นฐานการผลิตและห่วงโซ่ประทานสำคัญของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีโลกนะนอกจากนี้ค่ะประเทศไทยของเรานั้นก็ยังมีบทบาทเชิงรุกนะคะในเรื่องการเปลี่ยนแปลงแลกเปลี่ยนนะคะแนวทางเรื่องของการพัฒนาแล้วก็กำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์โดย AI นะกับนานาประเทศบนเวทีความร่วมมือระดับโลกนะโดยสนับสนุนการพัฒนา AI ที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนะคะมีธรรมาภิบาลโปร่งใสและสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมนวัตกรรมกับการคุ้มครองสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนค่ะซึ่งก็จะช่วยเสริมความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนนะแล้วก็เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในเศรษฐกิจ
ดิจิตอลยุคใหม่ด้วยเนี่ยอ่ะมาติดตามรู้สึกจะเป็นข่าวสุดท้ายของส่วนกลางเนาะสำหรับน้องๆนิสิตนักศึกษานะคะที่จะเป็นผู้กู้ยืมเงินของกยศ.นะคะกยศ.มีข่าวมาบอกนะคะแจ้งนะนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมผู้ขอกู้ยืมเงินรายใหม่นะให้เข้าระบบ pre-approve นะคะให้ทันตามกำหนดของการกู้ยืมปีการศึกษา2559เพื่อที่จะเป็นการรักษาสิทธิ์นะซึ่งเรื่องนี้นางอัญชลีภูริวิทย์วัฒนาซึ่งท่านเองก็เป็นรองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารักษาการแทนผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาก็เปิดเผยนะว่าขณะเนี้ยกยศ.ได้มีการเปิดระบบนะคะการยื่นความประสงค์ขอกู้หรือว่า pre-approve สำหรับนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษานะคะปีการศึกษา2559ถือว่าเขาว่าเป็นขั้นตอนสำคัญเลยนะสำหรับผู้ขอกู้ยืมเงินรายใหม่ค่ะเพื่อยืนยันตัวตนและคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนส่งข้อมูลให้กับสถานศึกษาดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ขอกู้ยืมนะคะตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนกำหนดนะโดยผู้ที่ศึกษาในสถานศึกษาแบบทั่วไปบอกว่าจะต้องยื่นความประสงค์ผ่านระบบ pre-approve ภายในวันที่13กรกฎาคม2559นะเพื่อสถานศึกษาพิจารณาคัดเลือกผู้ขอกู้ยืมตามคุณสมบัติแล้วก็ส่งรายชื่อมายังกยศ.ภายในวันที่15กรกฎาคม2559ค่ะส่วนผู้ที่ศึกษาในสถานศึกษาแบบอาเซียนจะต้องยื่นความประสงค์ภายในวันที่28สิงหาคม2559นะคะแล้วก็สถานศึกษาจะต้องส่งรายชื่อให้กับทางกยศ.ภายในวันที่31สิงหาคม2559ค่ะดังนั้นเนี่ยกยศ.จะไม่ขยายระยะเวลานั้นในการดำเนินการในระบบ pre-approve ผู้ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะเพื่อให้สามารถเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาแล้วก็ดำเนินการกู้ยืมเงินได้อย่างต่อเนื่องต่อไปบอกว่าสามารถดูเด็ดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กยศ.ค่ะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารในส่วนกลางที่นำมาฝากกันเดี๋ยวเราจะพาไปติดตามข่าวในพื้นที่จังหวัดกันบ้างค่ะมาติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ในข่าวแรกที่นำมาฝากกันค่ะเป็นข่าวที่ทางจังหวัดบุรีรัมย์เร่งจัดระเบียบสายสื่อสารรับบุรีรัมย์มาราธอนนะคะยกระดับทัศนียภาพสร้างความมั่นใจนักท่องเที่ยวนะคะนายปิยะปิจนามผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเขตเทศบาลนครบุรีรัมย์นะคะโดยมีนายจรวนศักดิ์นาครามผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภาคเขต3ภาคออกเฉียงเหนือจังหวัดนครสีมาค่ะนายแพเดชพรรองนายกสมตินครบุรีรัมย์เนี่ยแล้วก็ผู้แทนสำนักงานกสทชเขต26ผู้ประกอบการโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมและหน่วยงานที่ข้องเข้าร่วมนะซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ก็ถือว่าเกิดจากความร่วมมือนะคะระหว่างการไฟฟ้าส่วนภาคเทศบาลนครบุรีรัมย์สำนักงานกสทชแล้วก็ผู้ประกอบการโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมพร้อมร่วมการปล่อยแถวค่ะรถเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเพื่อจัดระเบียบสายสื่อสารรื้อถอนที่ไม่ได้ใช้งานนะคะแล้วก็ปรับปรุงสายสื่อสารที่ยังใช้งานให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันค่ะช่วยให้บ้านเมืองมีความเป็นระเบียบสวยงามแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนลดความเสี่ยงจากสายสื่อสารหย่อนยานรวมไปถึงป้องกันอุบัติเหตุแล้วก็เหตุเพลิงไหม้ที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ท่านก็เลยบอกนะว่าจังหวัดบุรีรัมย์นั้นขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬานะคะซึ่งก็มีนักท่องเที่ยวก็เดินทางนะคะเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการแข่งขันในเรื่องของบุรีรัมย์มาราธอน2570ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมกราคม2570นะคะจึงจำเป็นเลยค่ะต้องเร่งปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองให้มีความสวยงามเป็นระเบียบและปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะซึ่งท่านผู้ว่าเองก็บอกเลยว่าการจัดระเบียบสายไฟและสายสื่อสารครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกภารกิจสำคัญเลยนะคะที่จะเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของจังหวัดรองรับการเติบโตของเมืองกีฬาและเมืองท่องเที่ยวพร้อมสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ให้กับพี่น้องประชาชนในระยะยาวนะคะทางด้านของนายจรวนศักดิ์นาครามผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภาคเขต3ก็บอกนะคะว่าก่อนหน้าเนี่ยได้มีการดำเนินการนะจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้ว
กว่านะคะ26กิโลเมตรซึ่งการดำเนินงานครั้งนี้ก็จะครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลนครบุรีรัมย์อีกประมาณ9กิโลเมตรค่ะคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์ตามแผนที่กำหนดนะคะสำหรับแนวทางดำเนินงานจะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะได้แก่การพัฒนาระบบไฟฟ้าที่มีความมั่นคงโดยจะทยอยนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินในพื้นที่สำคัญตามงบประมาณที่ได้รับนะคะแล้วก็การจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานมีการรวบรวมและจัดวางสายอย่างเป็นระเบียบค่ะเพื่อลดความรกรุงรังแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยนะคะซึ่งทางการไฟฟ้าส่วนภาคก็ยืนยันนะว่าจะเดินหน้านะจัดระเบียบสายสื่อสารและระบบไฟฟ้าร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องทุกปีนะคะเพื่อเป็นการยกระดับทัศนียภาพและของจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็สร้างเมืองที่สวยงามนะปลอดภัยแล้วก็พร้อมรองรับกับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศกันแล้วก็ทั่วโลกในทุกภารทุกกิจกรรมสำคัญเลยนะโดยเฉพาะการแข่งขันบุรีรัมย์มาราธอน2070ที่กำลังจะมาถึงนะคะมาติดตามข่าวสารกับท่านประธานท่านประธานรัฐสภากันบ้านท่านโสพลสารัมท่านก็ไปที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์บอกว่าหนุนโรงเรียนสายสร้างสุขสายใหญ่นะฮะไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้านี่ค่ะชูดูแลประชาชนทุกช่วงวัยสร้างคนดีเริ่มที่ครอบครัวค่ะซึ่งท่านโสพลสาร

สารเพื่อการโรงพยาบาลบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับนะคะอย่างอบอุ่นที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะซึ่งท่านโสพลสารามประธานรัฐสภาท่านก็ไปเยี่ยมนะไปเยี่ยมชมนะการดำเนินงานของโรงเรียนสร้างสุขใสใหญ่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ก็ถือว่าเป็นโรงเรียนที่เรียกว่าจัดการเรียนรู้และกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุค่ะโดยมีวิทยากรจากสาขาวิชาชีพมาร่วมถ่ายทอดความรู้นะคะเพื่อที่จะส่งเสริมทั้งสุขภาพทางกายนะสุขภาพทางจิตหรือว่าสุขภาพทางใจนั่นเองค่ะแล้วก็พัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุของเรานั้นให้สามารถที่จะดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่ามีความสุขแล้วก็มีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์แก่สังคมภายใต้แนวคิดของโรงเรียนสร้างสุขใสใหญ่ก็คือไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยนอนหลับดีมีคุณธรรมค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยท่านประธานรัฐสภาท่านก็ไปพบปะพูดคุยเนาะไปเปลี่ยนไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและไปให้กำลังใจนักเรียนผู้สูงอายุของเรานั่นอย่างเป็นกันเองเลยค่ะพร้อมกับชื่นชมนะการดำเนินงานของโรงพยาบาลบุรีรัมย์นะที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาวะของประชาชนทุกช่วงวัยอย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยซึ่งท่านประธานโสพลท่านก็เลยบอกว่าความสำคัญนะของการสร้างพลเมืองที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพเนี่ยต้องดูนะตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงวัยชราเลยนะดูแลครบมิติค่ะทั้งทางกายทางใจสำหรับเด็กและเยาวชนต้องปลูกฝังความรักความอบอุ่นและคุณค่าของครอบครัวนะคะเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางใจนะให้สามารถแยกแยะสิ่งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องค่ะรู้จักหลีกเลี่ยงอบายมุขและสิ่งเสพติดขณะที่ผู้สูงอายุของเรานั้นก็ควรที่จะรับการดูแลทั้งด้านของสุขภาพกายและสุขภาพจิตนะคะเพื่อป้องกันภาวะซึมเศร้านะคะลดความรู้สึกโดดเดี่ยวนะแล้วก็สามารถที่จะดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณค่านะมีศักดิ์ศรีนะแล้วก็มีความสุขด้วยค่ะอ่ะติดตามกันต่อในเรื่องของคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐแนวกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการไปรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มาลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์รับฟังนะแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งบริเวณชายแดนทวีชาโดยวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะนายมนเทียนสงประชาคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะนั้นก็มาลงพื้นที่นะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานดูแลความสงบเรียบร้อยแก่พี่น้องประชาชนจัดการความสงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานะคะที่อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมกับรับฟังแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการดูแลป้องกันประชาชนที่ได้รับผลกระทบตลอดจนการเตรียมพร้อมนะกับเรื่องของสถานการณ์ที่มันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์นะคะนายเกรียงศักดิ์สมจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์หน่วยทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอแล้วก็ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นก็ให้การต้อนรับค่ะแล้วก็บรรยายสรุปเนี่ยผลกระทบจากสถานการณ์ความสงบตามแนวชายแดนซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานั้นถือว่ามีพื้นที่ติดต่อกับราชการกัมพูชา2อำเภอก็คืออำเภอบ้านกรวดและอำเภอละหารทรายระยะเวลาก็ระยะทางก็ประมาณนะ42กิโลเมตรนะคะซึ่งจากการเดินทางไปดูพื้นที่จริงค่ะบริเวณช่องสายตะกูจุบโกกีตำบลจันทเพชรเนี่ยอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ก็ซึ่งเดิมนะเขาบอกว่าเป็นจุดผ่อนปลนทางการค้าช่องสายตะกูอยู่ตรงข้ามกับช่องจุบโกกีอำเภอบันเตียอำปึนจังหวัดอุดรมีชัยราชกัมพูชาซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่รับผลกระทบจากเรื่องของสถานการณ์ความสงบตามแนวชายแดนกัมพูชานะแล้วก็บอกว่ามีลูกกระสุนปืนใหญ่จำนวนหลายร้อยลูกเลยค่ะในพื้นที่ห้าตำบลนะพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนต้องอพยพออกจากพื้นที่ไปอย่างพื้นที่ปลอดภัยในที่จังหวัดบุรีรัมย์จัดเตรียมนะแล้วก็ในระหว่างที่มีการสู้รบตามแนวชายแดนนะคะอำเภอบ้านกรวดเองเนี่ยก็ได้ปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังอย่างเข้มแข็งค่ะโดยมีชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเป็นกำลังสำคัญเลยนะคะในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในทุกหมู่บ้านนะคะอ่ะมาติดตามกันต่อนะคะเป็นข่าวที่น่ายินดีนะคะกับทีมวิทยาลัยการอาชีพสตึกสร้างชื่อบนเวที 2B นะเมื่อวานระดับประเทศปี2569นะบอกว่ารักษามาตรฐานต้นแบบระดับเงินโดยวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะที่อาคาร Impact Forum เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเนี่ยเขาก็ได้มีการจัดงานกันค่ะมหากรรมรวมพลสมาชิก 2B นะเมื่อวานประจำปี2059ภายใต้พระดำริของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีนะถือว่าเป็นเวทีใหญ่เลยนะระดับประเทศ

ที่เขาบอกว่ารวบรวมผลงานและการดำเนินงานของชมรมทูบีนัมเบอร์วันจากทั่วประเทศนะซึ่งในครั้งนี้ชมรมทูบีนัมเบอร์วันวิทยาลัยการอาชีพสตรีจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานั้นก็ได้เข้าร่วมกับประกวดในกลุ่มต้นแบบระดับเงินโดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรสำคัญเลยค่ะร่วมให้กำลังใจก็คือท่านนายอำเภอสตึกค่ะนายสนธนาชันถาวรนะคะนางสุวิมลพัฒนาวิสิทธ์นะคะหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์นะแล้วก็มีนางบรรจงอินทหอมนายกเทศมนตรีตำบลสแกนะคะนายธีรชัยภูทองผู้จัดการวิทยาลัยการอาชีพสตึกนะคะนายสราวุฒิจำปาพันธ์สาธารณสุขอำเภอสตึกพร้อมด้วยคณะชมรมทวีนัมเบอร์วันวิทยาลัยการอาชีพสตึกนะคะซึ่งบอกว่าการเข้าร่วมครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการประกวดเพื่อรักษามาตรฐานต้นแบบระดับเงินนะแต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ทางชมรมนั้นแสดงศักยภาพและพัฒนาสู่ระดับที่สูงขึ้นนะคะโดยมีการประเมินผลนะคะการดำเนินงานอย่างเข้มข้นเลยค่ะทั้งด้านของการสร้างเครือข่ายการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์แล้วก็เป็นต้นแบบในการที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนเนี่ยซึ่งในเรื่องของมหากรรมนะ To be number one นะถือว่าเป็นเวทีที่เขาเรียกว่าสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนเลยค่ะทั้งภาครัฐภาคการศึกษาและชุมชนในการที่จะสร้างสังคมปลอดยาเสพติดนะคะพร้อมส่งเสริมให้เยาวชนมีพื้นที่แสดงออกเชิงสร้างสรรค์นะแล้วก็พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องซึ่งอาการที่วิทยาการยิบสตึกนั้นเขาสามารถที่จะรักษามาตรฐานระดับเงินได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยก็จะแสดงให้เห็นเลยค่ะถึงความมุ่งมั่นและความเข้มแข็งของทีมงานและสมาชิกในชมรมก็ถือว่านับเป็นความภาคภูมิใจของทางจังหวัดของเราด้วยนะคะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับสถาบันการศึกษาอื่นๆทั่วประเทศนะคะมาติดตามกันต่อกับทางเทศบาลเมืองลำไรมาศกันบ้างบอกว่าได้มีการเดินหน้ารับฟังเสียงประชาชนนะในเรื่องการรณรงค์คัดแยกขยะสร้างชุมชนน่าอยู่ซึ่งเรื่องนี้นางอริยาพรสารัมนะฮะนายกเทศมนตรีเมืองลำไรมาศท่านก็เป็นการมอบหมายให้กับนายเกรียงศักดิ์เพศชาผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมเจ้าหน้าที่และสมาชิกสภาเทศบาลเนี่ยก็ลงพื้นที่ค่ะไปพบปะพี่น้องประชาชนและเข้าร่วมประชุมเรียกว่าประชาคมนะที่บ้านไผ่น้อยหมู่ที่9แล้วก็มีบ้านไผ่ใหญ่หมู่ที่6ด้วยนะคะอยู่ที่ตำบลหนองคูเพื่อที่จะไปรับฟังก็เห็นนะคะเกี่ยวกับการขยายพื้นที่เรื่องขยายเขตพื้นที่การจัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลจ้ะซึ่งในเรื่องการประชุมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนนั้นได้แสดงความคิดเห็นเนาะแล้วก็แสดงความต้องการของชุมชนนะเพื่อให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพและครอบคลุมพื้นที่แล้วก็ตอบสนองค่ะในเรื่องของความต้องการของพี่น้องประชาชนภายใต้แนวคิดนะคะร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาท้องถิ่นซึ่งโอกาสเดียวกันนี้ก็ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมก็มีการจัดกิจกรรมตามโครงการเลยค่ะรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะมลฝอยประจำปีก็มา2559บอกว่าอันเนี้ยโดยจะให้ความรู้นะในเรื่องการคัดแยกขยะที่มันถูกวิธีนะการลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทางนะคะการสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนให้สะอาดเป็นระเบียบและน่าอยู่ยิ่งขึ้นนะคุณผู้ฟังดังนั้นเนี่ยกิจกรรมนี้ก็ถือว่าอาจจะได้ความร่วมมืออย่างยิ่งเลยค่ะจากผู้นำชุมชนพี่น้องประชาชนทั้งสองหมู่บ้านนั้นที่เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงเลยค่ะก็จะสะท้อนเนาะถึงพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่นและก็ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อกับข่าวสุดท้ายของเรากับท่านผช.บุรีรัมย์ท่านก็ไปเยี่ยมชมให้กำลังใจผู้ประกอบการโอท็อปเลยค่ะในงานโอท็อปนครพนมภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงซึ่งเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะท่านผู้ว่าการจังหวัดบุรีรัมย์ท่านรัชนีสัพพทีนั้นก็ลงพื้นที่เนาะไปเยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปจังหวัดบุรีรัมย์ที่ไปเข้าร่วมงานโอท็อปนครพนมภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงที่ลานพระยาศรีสัตนคราชอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมเนี่ยพนักงานเนี่ยเขาบอกว่ามีการจัดพิธีนะบวงสรวงพญาศรีสัตนคราชประจำปี2559แล้วเขาก็มีการเปิดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปจากทั่วประเทศเลยนะคะตั้งแต่วันที่7-13กรกฎาคม2559บอกว่ามีตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 21:00 นทุกวันเลยก็มีผู้ประกอบการจากหลายจังหวัดเข้าร่วมก็นำเสนอสินค้าหลากหลายที่สะท้อนภูมิปัญญาแล้วก็วัฒนธรรมรุ่มน้ำโขงค่ะซึ่งการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ของผู้ประกอบการโอท็อปจังหวัดบุรีรัมย์ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดด้วยแล้วก็ยังเป็นการเผยแพร่การรักภูมิปัญญาท้องถิ่นของเวลามไปสู่สายตาผู้บริโภคและท่องเที่ยวด้วยนะคะแล้วก็เป็นการสร้างรายได้แล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากและถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สะท้อนเนาะถึงความมุ่งมั่น
ในการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ของเราในการสนับสนุนโอกาสโอท็อปให้ก้าวสู่ตลาดระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับประเทศอย่างต่อเนื่องค่ะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารในรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งที่นำมาฝากกันไม่ว่าเป็นข่าวส่วนกลางหรือว่าข่าวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะท้ายนี้ต้องขอบพระคุณไปอย่างสูงกับผู้ที่ติดตามรายการของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทางคลื่นสวทบุรีรัมย์ค่ะ FM 101.5 มีการกระทำทาง Facebook แฟนเพจสวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะขอบพระคุณไปอย่างสูงค่ะกับผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกท่านเลยนะคะที่รับสัญญาณรายการเนาะเจ้าของสถานีทุกสถานีค่ะสถานีวิทยุนะคะที่รับสัญญาณของเราตั้งแต่ต้นชั่วโมงจนถึงท้ายชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันเรวดีของสากลต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณวงเวียนใหญ่พร้อมตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบล่าสุดไม่พบการทรุดตัวหรือการเอียงของอาคารบริเวณวงเวียนใหญ่เพิ่มเติมรัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ของประชาชนและไม่ให้กระทบต่อความเชื่อมั่นการลงทุน
1: กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอย่างต่อเนื่องเพื่อลดทอนขีดความสามารถของอิหร่านในการโจมตีเรือพาณิชย์ที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสทีมนักตบสาวไทยลงสนามส่งท้ายพ่ายตุรกี1-3เซตจบอันดับ14วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026พร้อมได้ลุยต่อในฤดูกาลหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้นายไทยวุฒิขันแก้วรองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ณบริเวณท่าเรือป้อมมหาการเขตพระนครตรวจความเรียบร้อยในการซักซ้อมขบวนเรือจำนวน35ลำเพื่อรองรับกิจกรรมทางน้ำในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการถนนคนเดินคลองโอ่งอ่างและคลองพดุงกรุงเกษมโดยในวันที่26กรกฎาคมเวลา 6:40 นประชาชนจะร่วมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ทางเรือจำนวน225รูปณท่าเรือป้อมมหาการและในวันเดียวกันเวลา 19:10 นจะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลริมน้ำณเวทีสวนสาธารณะป้อมมหาการซึ่งตลอดทั้ง3วันของการจัดงานจะมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมหลากหลายเพื่อร่วมสร้างความทรงจำครั้งใหม่และร่วมคืนชีวิตให้คลองไทยอาทิการฉายภาพยนตร์และการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติการเดินชิลริมคลองและการเยี่ยมชมภาพวาดฝาผนังณสวนสาธารณะป้อมมหาการและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร
1: ์สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่14กรกฎาคมนี้และเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
0: กระทรวงคมนาคมโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเร่งแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณวงเวียนใหญ่พร้อมตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบล่าสุดไม่พบการทรุดตัวหรือการเอียงของอาคารบริเวณวงเวียนใหญ่เพิ่มเติม
2: นางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมได้ดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า